0: การที่บริษัทมีมาตรการหรือว่ามีโปรแกรมทำ CSR ทำเรื่องจิตอาสาเงี้ยแต่พนักงานไม่อินกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งผลสุดท้ายถูกมองว่าผู้บริหารทำเพื่อสร้างภาพ
1: จริงๆการให้ที่ดีที่สุดก็คือไม่จำเป็นจะต้องสร้างภาพ
0: แหมแต่มันก็พูดยากนะครับคุณหมอบางทีก็ต้องการรีพอร์ตต้องการนำเสนอบางอย่าง
1: อันนี้ระบบป่วยกรณีที่ดร.พีเมื่อกี้พูดเนี่ยนะว่าบางทีต้องใช้รีพอร์ตบางทีจะต้องรายงานอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าระบบเองก็ป่วยระบบต้องการเปเปอร์เวิร์กระบบไม่ได้ต้องการคุณภาพระบบต้องการเพียงแค่ว่าตัวชี้วัดตอบตัวชี้วัดระบบไม่ได้สนใจว่าพฤติกรรมของคนจะเปลี่ยนไหม
0: โอ้ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ระบบป่วยถ้าผู้นำป่วยระบบป่วย
0: วิธีการก็จะป่วยตามไปด้วย
1: วิธีการก็ป่วยหมดแล้ววิธีการที่ป่วยหมดก็พาเอาทุกคนกลายเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงลบตกลงจิตอาสานี้ไม่ได้พลังบวกนะ มันได้จิตอาสาพลังลบไปแทนเช่นกลายเป็นติฉินนินทาว่ากล่าวอะไรทั้งหลายแทนที่จะยกระดับจิตใจนะผมว่าไปทำจิตอาสาอันนี้เสร็จกลายเป็นมีปัญหา
0: เอ๊ะทำดีมันมีวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ทำดีมีประโยชน์แน่นอนส่วนวิธีการเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเช่นแทนที่จะกลายเป็นเรื่องของการไปตัดริบบิ้นหรืออย่างว่าเพศปลูกป่าชายเลนเสร็จแล้วก
0: ็
1: ถ่ายรูปเสร็จยกป้ายโชว์นะ
0: ครับ
1: แล้วเสร็จแล้วพอเดินกลับเสร็จป่าชายเลนก็ตายหมดมันไม่เหลืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบวิธีการที่จะทำจิตอาสาจริงๆที่จะทำให้ยกระดับตัวเองได้ที่เมื่อกี้หมออธิบายว่าทำให้เจอปัญหาอุปสรรคเจอความท้าทายในที่สุดเราสามารถยกระดับจิตใจของเราได้นั่นน่ะเราต้องไปเรียนรู้อะไรก็ตามที่เราจะกำลังจะทำอยู่เนี่ยเราต้องรู้วัฒนธรรมขององค์กรนั้นหรือชุมชนนั้นและไปรู้ปัญหาของเขาความต้องการของเขาแล้วเขาต้องการอะไรเราก็เอาสิ่งที่เรามีนั่นน่ะให้เขา
0: เป็นไปได้ไหมครับว่าคำถามนี้ที่ถูกตั้งขึ้นเกิดจากว่าพนักงานส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้วัตถุประสงค์ของการทำ CSR
1: นอกจากที่จะไม่ได้รับรู้วัตถุประสงค์ของการทำ CSR ผู้นำเองก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดี คือถ้าเป็นผู้นำที่ดีเขาก็จะไม่นิยมการตัดริบบิ้นใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เขาจะไม่นิยมเรื่องของพิธีการมัวแต่ว่ากล่าวเปิดกล่าวปิด
0: ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปเราทุกคนมาทั้งหลายเนี่ยถ้าเขาไม่นิยมชมชอบอยู่กับพิธีการหมอเชื่อว่าความรู้สึกแบบนี้น้องๆพนักงานทั้งหลายเขาไม่เกิดหรอกแสดงว่ามันต้องมีมูลว่าผู้นำเองใช้ไม่ได้ถ้าเป็นผู้นำที่ใช้ได้เนี่ยเขาจะไม่สร้างภาพเขาก็ต้องลงไปทำการบ้านแต่สมมติถ้าจะปลูกป่าชายเลนก็ต้องลงไปทำการบ้านกับชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นว่าวิธีการที่ถูกต้องมันควรจะทำยังไงทำให้เราได้ความรู้แล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราก็ถามกับชาวบ้านว่าเราควรจะเริ่มต้นยังไงเราก็ได้ความรู้อีกถ้าเกิดสมมติมีวิธีการแบบนี้เรามีแรงงานเราอาจจะมีเงินทุนอะไรก็แล้วแต่เราก็มาแชร์ริ่งกันการที่ได้มีโอกาสแชร์ซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติกับพื้นที่ทำงานร่วมกันไปถ้าภาพแบบนี้คนเป็นผู้นำเนี่ยลุกขึ้นมาชวนเนี่ยผมเชื่อว่าที่ดร.พีถามอ่ะมันจะไม่เป็นประเด็น
0: พนักงานก็จะไม่มี
1: พนักงานจะไม่รู้สึกอย่างลบแบบนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้นำส่งสัญญาณไม่ดีเลยยกตัวอย่างนะตอนจะลงไปก็ไม่ลงด้วยนะผมไม่มีเวลานะครับผมมาได้แค่นี้เองนะแล้วก็เสร็จแล้วผมก็ขอเนี่ยติดภารกิจอยู่ที่กรุงเทพแล้วเสร็จแล้วก็กลับแล้วให้น้องๆไปทำเอาภาพที่เกิดขึ้นซ้ำซากในลักษณะแบบนี้ต้องเรียกว่าเป็นผู้นำที่ใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนวิธีและเปลี่ยนทัศนคติ
0: ผมคุยกับคุณหมอมาโดยตลอดนะครับเวลาเราพูดถึงกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยมันเห็นชัดเจนอันนึงแล้วว่าไม่ใช่เรื่องของการโฆษณา
1: ใช่ครับคือถ้าจะถามว่าบางทีเราอยากที่จะให้องค์กรของเราขึ้นหน้าหนึ่งมันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หมอเคยทำงานในคุณชีวิตนั่นแหละพลังบวกไปวัดจิตสำนึกโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็ไปวัดจิตเรื่องของจิตอาสานี่แหละปรากฏว่าจิตอาสานี่เป็นข้อที่อ่อนแอที่สุดคุณครูก็พาไปกวาดลานวัดเกณฑ์เลยฮะเกณฑ์ทั้งโรงเรียนเลยพาไปกวาดลานวัดพอกวาดลานวัดเสร็จก็อยากจะยกระดับไงตอบตัวชีวิตไงก็เลยกลับมาประเมินเด็กให้ตกอีกรอบนึงปรากฏว่าเกิดการโต้เถียงกันฮะอันนี้จะคล้ายๆกับพนักงานบริษัทแล้ว CEO พาไปเกณฑ์ไปเลยเกณฑ์ไปทำเสร็จแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็มาประเมินหมายปรากฏว่าให้ตกอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าคุณครูลุกขึ้นมาโต้กับเด็กว่าไอ้ที่ไปกวาดลานวัดอะไม่เข้าใจเหรอว่านั่นคือจิตอาสา
0: ตีความกันไม่ถูกอีกละ
1: เด็กลุกขึ้นมาตอบเลยว่ามันไม่ใช่จิตอาสาครับมันคือจิตบังคับครับ
0: นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเป็นคำตอบสำหรับน้องๆที่

0: ตัดสินใจไม่ได้ว่าควรทำหรือไม่ควรทำหรือว่ามองว่ามันเป็นกิจกรรมที่สร้างภาพหรือเปล่า
1: คือโดยสรุปเนี่ยหมอกำลังจะบอกอยู่ว่าทำอันที่หนึ่งตั้งหลักให้ดีว่าจิตอาสาเป็นเรื่องคุณงามความดี
0: นี่ระดับตัวเองก่อนนะ
1: เอาตัวเองก่อน
0: ครับ
1: ใครจะเห็นว่าดีไม่ดีช่างเขาเถอะเรากลับมาดูว่าเราสามารถยกระดับจิตใจของเราเราไปเจอปัญหาอุปสรรคเราไปเจออะไรที่คนนู้นคนนี้ติฉินนินทาอะไรทั้งหลายแต่เราสามารถยกระดับจิตใจเราไม่ไปว่ากล่าวต่อเราไม่ไปโต้ตอบในขณะเดียวกันเองเราใช้ความอึดอดทนของเราไปสามารถสร้างคุณงามความดีเรายกระดับจิตใจของเราคนที่งดงามคือตัวเราส่วนคนอื่นเขาจะเป็นยังไงเขาจะกลายเป็นกำลังตกนรกกำลังอะไรทั้งหลายช่างเขาเถอะทีนี้กลับมาดูระบบอันนี้คือพูดถึงตัวเรา
0: ครับ
1: แต่ถ้ากับระบบเนี่ยหมอเขาจะอันนี้ต้องฝาก CEO ฝากคณะผู้บริหารฝากแม้กระทั่ง HR ฝากแม้กระทั่งคนที่ทีมงานเฉพาะกิจทีมบริษัทต่างๆมักจะตั้งขึ้นมาว่าทีมนี้นำทีมประธานคณะทำงานอะไรทั้งหลายแล้วพากันไป CSR เนี่ยโปรดเข้าใจ CSR ใหม่นะครับว่า CSR ไม่ใช่งานสร้างภาพCSR Social Responsibility เนี่ยก็คือการทำให้พื้นที่ที่เราไปมอบให้กับเขาเนี่ยเขาถูกยกระดับขึ้นมาได้ด้วยถ้าท่านตีค่าตรงนั้นเพียงแค่เป็นงานสร้างภาพก็เปลี่ยนชื่อ CSR ไปเสียให้กลายเป็น Image Maker คือมนุษย์สร้างภาพมันก็จะได้ว่ากันไปตามวัตถุประสงค์ไป CSR ไม่ใช่งานสร้างภาพ
0: งั้นโดยสรุปสุดท้ายเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเรื่องของจิตอาสาเนี่ยมันเป็นการยกระดับจิตใจของตัวเราเอง
1: ใช่ครับ
0: งั้นอย่าไปเปรียบเทียบต่อให้ผู้นำเราจะมีปัญหาหรือทำเพื่อสร้างภาพก็ไม่เป็นไรตราบใดที่เราไปทำเพื่อยกระดับจิตใจตัวเองน่าจะตอบโจทย์ได้แล้วมั้
1: ยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้าจะมีฟีดแบคมีโอกาสก็ฟีดแบคตรงๆไปได้ว่าแบบนี้ถ้าไม่ให้ทำควรจะทำแบบไหนคนเป็นผู้นำเองก็จะได้รับการถามซ้ำเข้ามาว่าจริงๆแล้วพนักงานบริษัทไม่ชอบแทนที่จะกลายเป็นว่าเรายกเลิกทำ
0: ครับ
1: ก็กลายเป็นถือโอกาสในการฟีดแบ็กกลับไปให้ผู้นำได้รับรู้ว่าและภาพจริงๆของการเป็นจิตอาสาเราอยากทำแบบไหน
0: วันนี้นี่ชัดเจนมากนะครับไม่ได้บอกว่ากิจกรรมมีแล้วไม่ดีแต่ถ้าจะมีแล้วเนี่ยต้องให้ดีตามวัตถุประสงค์และคนที่ต้องได้ประโยชน์ต้องได้ประโยชน์ทั้งคนที่เราไปช่วยพนักงานของเราและสุดท้ายหัวใจของเราด้วยมันต้องถูกยกระดับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอเดลมากนะครับที่มาร่วมตีแผ่และให้เราเห็นว่าการเป็นจิตอาสาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงสำหรับพนักงานทุกคนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันติดตามผมกับคุณหมอเดลกันได้ในรายการจิตอาสาพลังบวกได้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน

คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทย

0: ใส่กับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่ไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่21แก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
3: บวกอันนี้ลบด้วยอู้ยยากจริงๆเลย
2: แก้จดเลขอยู่เหรอเป็นสุข
3: แก้มาเกือบชั่วโมงแล้ว

0: ปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ย
1: ไหนพี่ดูสิยากแล้วก็ซับซ้อนจริงๆแหละแต่น้องลองค่อยๆ คิดทีละขั้นจากจุดเล็กๆก่อนอาจจะคิดออกก็ได้นะ
2: แนะนำน้องได้ดีเลยนะร่มเย็นเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ว่าแก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
3: ฮะมาโครไมโครคืออะไรฮะคุณตา
2: หืมมาตาจะเล่าให้ฟังมาโครคือการมองปัญหาในภาพรวมไมโครคือการแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ตัวอย่างเช่นเรากำลังพายเรือเล่นอยู่ในคลองจู่ๆก็เห็นว่าเรือที่เรากำลังพายอยู่รั่วเราก็ต้องหาทางซ่อมรอยรั่วนั้นหาวิธีวิทย์น้ำออกจากเรือลำนั้นและพยายามพายเรือกลับเข้าฝั่งให้สำเร็จแทนที่จะตัดสินใจกระโดดลงน้ำทิ้งเรือไปเป็นการค่อยๆแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆซึ่งหากแก้ปัญหาเล็กๆได้สำเร็จก็จะทำให้เรือสามารถนำพาเราเข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยพระองค์ท่านเคยตรัสไว้เหมือนเป็นดั่งพระราชอารมณ์ขันว่าถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออกต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อนเพื่อให้อยู่ในสภาพที่คิดได้เป็นเรื่องที่จริงแท้แน่นอนสะท้อนหลักคิดที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพอย่างที่สุด
1: งั้นเป็นสุขจะแก้โจทย์ในวงเล็บไปทีละจุดก่อนดีไหม
0: โอ้แก้ได้จริงๆด้วยค่ะพี่ร่มเย็นอย่างนี้เป็นสุขแก้โจทย์เสร็จแล้วเป็นสุขจะได้รีบไปเล่นให้หายปวดหัวเลยค่ะ
2: ห่วงแต่เล่นจริงๆเลยเป็นสุข

0: พหนึ่งที่เป็นภาพทรงจำแห่งความปลื้มปิติของเกษตรกรไทยก็คือเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงสถิตที่สมเด็จพระยุพราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงหว่านข้าวลงในแปลงนาที่ตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีและครั้นเมื่อข้าวที่ทรงหว่านนั้นเจริญเติบโตพอที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนำเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง
1: ก็ปลื้มค่ะปราบปลื้มก็ไม่เคยแบบไม่เคยได้รับเสด็จท่านพอท่านมาก็ดีใจก็ไม่เคยคิดมาก่อนก็เป็นปลื้มมาทั้งครอบครัวได้เป็นเกียรติอะไรคนมากันเยอะนะวันท่านเสด็จมาหว่านก็เยอะต้นเกี่ยวก็คนเยอะไม่เคยได้รับเสด็จใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยพวกชาวบ้านน่ะบางคนได้ใกล้กว่าเจ้าของนาอีกก็อยู่แบบท่านเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านลงเนี่ยคือแปลงนั้นนะ5ไร่อ่ะคือหว่านข้าวทั้งหมดข้าวหอมปทุมอ่ะค่ะข้าวหอมปทุมที่ทํากันปัจจุบันก็นะแล้วพอละถึงธันวาแล้วท่านก็มาเกี่ยวก็มาเกี่ยวแล้วก็มอบข้าวให้เจ้าของไว้
0: สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินไทยทรงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนบำรุงการเกษตรมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนุบำรุงขวัญกำลังใจของราษฎรผู้ทำการเกษตรที่เรียกว่าเกษตรกรทั้งปวงดังปรากฏว่าแต่โบราณกาลมาทรงกำหนดพระราชพิธีอันเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นราชประเพณีอยู่หลายพระราชพิธีเช่นพระราชพิธีแรกนาขวัญพระราชพิธีไล่น้ำพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของเหล่าเกษตรกรไทยได้ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคลตรดพนังคันแรกนาขวัญอันเป็นพระราชพิธีสำคัญที่บำรุงขวัญเกษตรกรไทยต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานับ10ปีตั้งแต่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระยุพราชตราบจนได้เสด็จขึ้นผ่านพิภพเป็นพระมหากษัตริย์ในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นในวิชาชีพเกษตรกรรมสาขาต่างๆโดยทรงยกย่องว่าอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นี้เป็นอาชีพอันมีเกียรติใช่แต่เพียงพระราชทานขวัญกำลังใจเท่านั้นพระองค์ยังทรงห่วงใยเกษตรกรไทยส่งมุ่งให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้โดยถูกหลักวิชาในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา50พรรษาจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อประดิษฐานไว้ในสัญลักษณ์โครงการด้วยจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในเหล่าเกษตรกรผู้เป็นประสงค์นิกรของพระองค์อย่างแท้จริงทั้งโดยการบำรุงขวัญกำลังใจและโดยการพระราชทานคำแนะนำและวิทยาความรู้ในการประกอบอาชีพโดยเหตุเช่นนี้จึงได้ทรงสถิตเสถียรในพระราชสถานะพระมิ่งขวัญเกษตรกรไทยตลอด

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
3: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเงี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
3: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
8: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
4: เจ้าปัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิดูสิไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
4: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
11: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าดังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
7: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
10: จริงเหรอ
13: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
10: รับคำสั่งประจำการขอรับจากนาย
3: เอาละไปกันเถอะ
1: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะน่ะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
4: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
1: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
4: เฮ้ยนี่เจ้าหยิบเอาไปตอนไหนเนี่ย
2: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
11: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
13: ลับๆหล่อไหมล่ะ พราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งละสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
13: ปะโถไปบอกเขาทำไมกันเล่า
4: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
13: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
11: พวกท่าน2คนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
13: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเรา2คนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
13: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
3: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเรา2คนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
13: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
3: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
10: อยากรู้เจ้าครับ
13: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
3: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
4: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
2: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
3: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
4: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
3: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
11: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
3: โอ้ได้เลย
11: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
3: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
10: อย่างนี้นี่เอง
13: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
1: เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
13: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
1: อย่างนี้นี่เอง
4: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
13: ้ไม่ว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
1: นั่นรูปปั้นใหญ่บ้าเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
13: ๋อท่านนามารูปไง
10: นามารูป
12: าเองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
14: ่นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
2: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
3: Delicious
4: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
3: ใช่
4: วิเนี่ยอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
4: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
4: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
4: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
4: โอ้สวยมาก
3: อร
4: ่
3: อย
4: อร่อย1 2 3
2: cheers
4: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
4: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
4: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบสึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
1: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี

0: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: No. Yeah.
1: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
2: right, right.
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยเดลิเชียส

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณยังในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอาเหรอไปก็ได้
1: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
0: ไม่เข้าใจหรอกครับเดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะ
0: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ไอ้ในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวร

เกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซี

0: เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อยากมาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
1: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรถใช่ไหม
2: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
1: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาโทสรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
5: ไปด้วย
7: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
8: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยนะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่า

0: หรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
1: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
0: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
2: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
3: ใช่ใช
4: ่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
5: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
8: สวัสดีจ้า
9: สวัสดีค่ะ
7: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
10: เม
11: ค่ะ
12: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
13: สวัสดีครับ
7: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
0: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
13: พายุหมุนเขตร้อน
1: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
13: งวงช้างงวงช้าง
7: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
2: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
13: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
12: ภูเขาไฟระเบิด
13: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
12: หิมะถล่ม
13: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
7: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
13: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
7: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
8: สวัสดีจ้าง
7: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการ

0: เขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มหนึ่งเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
1: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
2: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
1: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
0: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
1: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
0: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
3: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
2: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
1: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
2: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
3: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
0: ่ DLTV
3: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
2: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
3: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
1: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
3: ค่ะ
0: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
1: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและ

0: ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
1: ฮะถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
4: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสท.ซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่15ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
1: ร่มเย็นเป็นสุขตัวเลอะหมดเลยไปทำอะไรกันมาล่ะเนี่ยตาให้หลานๆไปทำอะไรกันล่ะจ๊ะ
2: พอดีลิงพังตาเลยไปปลูกหญ้าแฝกหลานๆเลยขอตามไปด้วย
3: ร่มเย็นกับเป็นสุขยืนดูคุณตาปลูกหญ้าริมตลิ่งครับแต่ไม่ทันระวังก็เลยไปเหยียบดินที่ทรุดอยู่นะครับคุณยาย
1: โอ้ยตายแล้วดีนะที่ไม่เป็นอะไรกันมากนะ
4: น้ำตื้นค่ะตัวเลอะไปหมดเลยคุณตาเลยให้ช่วยปลูกไปด้วยกันเลยค่ะ
1: ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบบนี้ตลิ่งก็คงไม่พังแล้วล่ะทำดีมากเลยหลาน
3: ๆธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยหญ้าแฝกเนี่ยหรอครับ
2: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เหมือนกันนะหลานๆในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาการอนุรักษ์หน้าดินโดยวิธีธรรมชาติรวมถึงทรงศึกษาเอกสารของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอนุรักษ์หน้าดินด้วยหญ้าแฝก
1: ทรงพบว่าหญ้าแฝกมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำเพราะมีรากที่ยังลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงรวมถึงมีลำต้นชิดติดกันแน่นหนาทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดีด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝกที่มีรากยาวที่สุดในบรรดาพืชตระกูลหญ้าทั้งหมดดินที่แข็งมากก็กลายเป็นดินร่วนซุยได้บนพื้นที่ภูเขาจึงให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางความลาดชันส่วนพื้นที่ราบให้ปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงพืชไร่จัดเป็นการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยความเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง
3: ร่มเย็นใจแล้วก็ภูมิใจครับที่ได้มีส่วนช่วยให้ชายตะลิ่งและริมคลองบ้านเราไม่สุดและพังตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
2: ตาก็ดีใจนะที่ร่มเย็นกับเป็นสุขมีจิตสำนึกทำเพื่อส่วนรวม
1: ไปเด็กๆไปอาบน้ำไปล้างเนื้อล้างตัวกันได้แล้วจ้า
4: ค่ะ
5: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 นถึง 10:40 น
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนเปเป้จอมซน
2: What?

Oh.

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมีนาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะต้นทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางรวมทั้งคุณครูปลายทางทุกท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาศแซงโงหรือว่าคุณครูนุ้ยนะคะค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อเนื่องจากกิจกรรมที่แล้วซึ่งในกิจกรรมที่แล้วนักเรียนได้ทำกิจกรรมอะไรกันไปคะลองทบทวนซินักเรียนได้ทำอะไรไปนะคะนักเรียนได้ไปดูอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมคะไปดูวิดีทัศน์ใช่แล้วเด็กๆไปดูวิดีทัศน์เกี่ยวกับอะไรคะ
1: พืช
0: เกี่ยวกับพืชและสัตว์ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปทบทวนชื่อกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเราเรียนรู้กันอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่นะคะซึ่งจะเป็นกิจกรรมในครั้งที่2ของเราแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปทบทวนกิจกรรมจากชั่วโมงที่แล้วเมื่อสักครู่เพื่อนๆบอกว่าได้ไปสังเกตพืชและสัตว์จากวิดิทัศน์ใช่ไหมคะเอไม่รู้ว่านักเรียนจะจำได้หรือไม่นะคะมาดูที่คำถามกันเลยค่ะคำถามชวนคิดในวันนี้นะคะถามว่าบริเวณที่อยู่อาศัยต่างๆพบสัตว์และพืชชนิดใดบ้างจากกิจกรรมที่แล้วนักเรียนได้ไปดูพืชและไปดูสัตว์ที่อยู่ในบริเวณใดบ้างคะบริเวณใดบ้างมีบริเวณไหนบ้างนะคะบริเวณบกที่เป็นพื้นดินณตรงนั้นเราเรียกว่าอะไรคะเป็นบริเวณไหนนะบริเวณสวนนั่นเองนะคะและอีกสถานที่หนึ่งก็คือบึงบริเวณสวนก็คือบริเวณที่มีต้นไม้นะคะอยู่เยอะเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นบริเวณบึงก็จะเป็นบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำนั่นเองค่ะไหนนักเรียนลองตอบคุณครูนุ้ยหน่อยนะคะว่าบริเวณที่อยู่อาศัยต่างๆพบสัตว์และพืชชนิดใดบ้างมาเริ่มที่บริเวณสวนก่อนเลยไหนกลุ่มใดคะกลุ่มไหนบ้างที่เลือกบริเวณสวนจำได้ไหมคะมีกลุ่มไหนบ้างคะมีกลุ่ม2มีกลุ่ม4แล้วก็มีกลุ่ม5ที่เลือกบริเวณสวนใช่ไหมคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถบอกคุณครูนุ้ยได้เลยนะคะว่าบริเวณสวนจากกิจกรรมที่แล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าพบสัตว์และพืชชนิดใดบ้างไหนลองบอกหน่อย
1: จิ้งก่า
0: เจออะไรบ้างนะคะมีจิ้งก่ามีอะไรอี
1: ก
0: มีกระรอ
1: ก
0: มีมดมีไก่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ม
0: ีนกและพืชเหรอคะนักเรียน
1: ม
0: ีต้นไม้แล้วก็มีหญ้าเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะจากกิจกรรมที่แล้วนะคะบริเวณสวนนะคะเราก็จะพบนะคะมีต้นไม้นะคะมีหญ้ามีกิ้งก่ามีมดมีไก่มีกระรอกแล้วก็มีนกนะคะต่อไปค่ะมาที่บริเวณบึงกันบ้างบริเวณบึงเราพบนะคะสัตว์และพืชชนิดใดบ้างช่วยกันตอบได้ทั้งห้องเรียนเลยนะคะเจออะไรนะคะปลาอะไรนะมีกบด้วยเหรอเจอกบไหมอะไรนะคะปลานกเป็ดผึ้งมีบัวแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่บริเวณรอบๆบึงใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำตอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่บริเวณบึงนะคะจากวิดิทัศน์ในกิจกรรมที่แล้วเราก็จะพบมีนกนะคะแล้วพืชก็มีบัวสัตว์ต่อไปก็จะเป็นปลามีเป็ดใช่ไหมคะหญ้านะคะเป็นพืชใช่ไหมคะชนิดหนึ่งแล้วก็เจอผึ้งด้วยนะคะแล้วก็มีแมลงปอนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นนะคะสิ่งที่เราสังเกตพบหรือสังเกตเห็นจากวิดิทัศน์ในชั่วโมงที่แล้วต่อไปค่ะนักเรียนเรามาดูคำถามต่อไปกันนะคะคำถามข้อต่อไปสัตว์และพืชอาศัยอยู่บริเวณนั้นได้อย่างไรไหนลองให้คำตอบกับคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะนักเรียนคิดว่าสัตว์และพืชเหล่านี้อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้อย่างไรมีใครอยากจะตอบคุณนุ้ยบ้าง นะคะนาวาส่งไม้ให้นาวาหน่อยค่ะไหนดูความคิดเห็นของนาวาหน่อยค่ะ
2: ต้นไม้เป็นพืชบก
0: ต้นไม้เป็นพืชบกที่อยู่บนดินใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ค่ะและทำไมจึงไปอาศัยอยู่บริเวณนั้นได้
2: เพราะมีดิน
0: เพราะมีดินนะคะเพราะมีดินจึงทำให้ต้นไม้ต้นนั้นอยู่ได้ใช่ไหมคะค่ะต่อไปค่ะมีนักเรียนคนไหนจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมคะไอดีน้องไอดีลองบอกหน่อยค่ะ เพราะอะไรคะสัตว์และพืชจึงอาศัยอยู่บริเวณนั้นได
3: ้เพราะว่ามันอยู่บนบกได้
0: เพราะว่าอยู่บนบกได้มีอะไรบ้างคะที่อยู่บนบกหรืออยู่บนดินได้มีอะไรบ้างคะยกตัวอย่างหน่อยค่ะ
3: หญ้า
0: เช่นหญ้าเพราะอะไรคะทำไมถึงอยู่บนดินได้ลองให้เหตุผลหน่อยค่ะ
3: มันสามารถเติบโตได
0: ้เติบโตได้อยู่ในบริเวณไหนคะที่นักเรียนเจอทั้งสองบริเวณเลยไหมคะ
3: ตรงสวน
0: มีตรงสวนแล้วก็ตรงไหนอีก
3: ทั้งสองเลย
0: ทั้งสองเลยนะคะเราก็จะพบหญ้าทั้งสองเลยเพราะว่าอยู่บนพื้นดินหรืออยู่บนบกใช่ไหมคะอาศัยอยู่ที่บริเวณนั้นได้นะคะมีใครจะให้เหตุผลอย่างอื่นอีกไหมคะลองยกตัวอย่างอย่างอื่นได้นะคะลองยกเป็นตัวอย่างนะคะที่เป็นสัตว์บ้างเป็นกลุ่มห้ากลุ่มห้าข้อตัวแทนหนึ่งคนกลุ่มห้าส่งมาให้กับกลุ่มห้าหน่อยค่ะนักเรียนลองยกตัวอย่างที่เป็นสัตว์ได้นะคะ
3: ไก่
0: ทำไมไก่จึงไปอยู่บริเวณนั้นได้อย่างไรคะ
3: เพราะว่ามีดินแล้วก็มีหญ้าม
0: ีดินแล้วก็มีหญ้าจึงทำให้ไก่อาศัยอยู่ได้ใช่ไหมคะและคิดว่ามีอย่างอื่นอีกได้ไหมคะที่ทำให้ไก่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้ถ้าไม่มีหญ้าหรือว่าไม่มีต้นไม้ไก่จะอาศัยอยู่ได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
0: เพราะอะไรคะลองให้เหตุผลหน่อย
3: เพราะว่าก็มีหญ้าไก่ก็หาของกินไม่ได
0: ้อ๋อถ้าบริเวณนั้นไม่มีหญ้าก็จะหาของกินไม่ได้แสดงว่าไก่ก็อาจจะกินพืชเป็นอาหารใช่ไหมคะ

0: านตามความเข้าใจของนักเรียนนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคำตอบกันนะคะว่าสัตว์และพืชนะคะอาศัยบริเวณอยู่บริเวณนั้นได้อย่างไรมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเพื่อสรุปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนั่นเองค่ะการแสดงความคิดเห็นก็คือให้นักเรียนพูดคุยกันมีเหตุผลก็คือการใช้ความรู้มาประกอบการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนนั่นเองนะคะโดยการให้เหตุผลของนักเรียนจะต้องมีความสมเหตุสมผลด้วยนะคะค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ไปทำกิจกรรมในข้อที่3กันค่ะมีดังนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเล่าสิ่งที่สังเกตได้จากวิดิทัศน์ให้เพื่อนฟังเล่าอะไรนะคะเล่าสิ่งที่เราสังเกตได้จากไหนจากวิดิทัศน์ให้ใครฟังให้เพื่อนฟังนะคะจากนั้นนะคะร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าลักษณะสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชอย่างไรในทบทวนอีกครั้งหนึ่งให้นักเรียนนะคะร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะจำได้ไหมคะที่คุณครูบอกเมื่อสักครู่จำได้ไหมคะมีใครจำได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตั้งใจฟังอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนั่งตัวตรงนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำในชั่วโมงนี้ดังนั้นนักเรียนต้องตั้งใจฟังนะคะให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชนะคะอาศัยอยู่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชอย่างไรนั่นเองก็คือจากชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้ไปสังเกตในบริเวณบึงกับบริเวณสวนใช่ไหมคะให้นักเรียนพูดคุยกันว่าในบริเวณนั้นนะคะเป็นมีลักษณะสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรที่ทำให้พืชและสัตว์อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้นั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะให้นักเรียนนะคะร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะได้ข้อสรุปนะคะว่าเพราะเหตุใดทำไมสัตว์และพืชจึงไปอาศัยอยู่ในบริเวณต่างๆได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำว่าการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชมีใครเข้าใจคำนี้บ้างคะไหนลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะให้น้องบีดค่ะการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชหมายถึงอะไรให้นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเองค่ะ
1: มีชีวิตครับ
0: นักเรียนปลายทางล่ะคะมีนักเรียนคนใดบ้างคะที่แสดงความคิดเห็นตอบเหมือนกับเพื่อนไหมคะอาจจะมีคำตอบที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำนี้กันค่ะการดำรงชีวิตก็คือการมีชีวิตนั่นเองนะคะการมีชีวิตซึ่งการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนั้นก็หมายถึงการที่สัตว์และพืชมีชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะคำตอบก็เหมือนที่บีดตอบเลยนะคะมีชีวิตนั่นเองปรบมือให้กับบีดหน่อยค่ะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะวันนี้นักเรียนจะได้เล่าสิ่งที่นักเรียนสังเกตจากวิดิทัศน์หรือข้อมูลที่นักเรียนได้บันทึกไว้ในใบงานที่7นั่นเองจากกิจกรรมที่แล้วนะคะถ้าหากว่าวันนี้นักเรียนคนใดนะคะยังเขียนยังไม่เรียบร้อยในขณะที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะสามารถเขียนคำตอบเพิ่มเติมลงไปได้นะคะค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเล่าให้เพื่อนฟังในวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันค่ะเรามาดูที่ข้อที่1กันก่อนเลยสิ่งที่เราจะเล่าให้เพื่อนฟังมีอะไรบ้างนักเรียนอ่านตามคุณครูพร้อมกันได้ไหมคะได้ไหมคะได้นักเรียนจะได้เข้าใจนะคะว่าวันนี้นักเรียนจะต้องเล่าอะไรบ้างอ่านทั้งหมดนั่งตัวตรงแล้วเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะอ่านให้นักเรียนฟัง1ครั้งแล้วนักเรียนอ่านตามนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะสัตว์และพืชที่พบขอดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ1 2 3
2: สัตว์และพืชที่พบ
0: นายลองพูดเองซิ1 2 3
2: สัตว์และพืชที่พบ
0: วันนี้ในข้อแรกสิ่งที่จะต้องเล่าให้เพื่อนฟังคือ
2: ส
0: ั
2: ตว์และพืช
0: อีกครั้งหนึ่ง
2: สัตว์และพืชที่พบ
0: เก่งมากค่ะต่อไปค่ะสิ่งที่เล่าให้เพื่อนฟังในข้อที่2นะคะสิ่งที่สัตว์กำลังทำ
2: สิ่งที่สัตว์กำลังท
0: ำไหนลองพูดเองอีกครั้งหนึ่ง2 3
2: สิ่งที่สัตว์กำลังทำ
0: ขออีกรอบหนึ่งค่ะวันนี้สิ่งที่จะเล่าให้เพื่อนฟังในข้อที่2คือ
2: สิ่งที่สัตว์กำลังทำ
0: ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะมาดูข้อที่3กันนะคะสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู
2: ่
0: มีนักเรียนบางคนอ่านตามทันด้วยนะคะไหนอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสภาพแวดล้อม
2: ที
0: ่
2: ส
0: ั
2: ตว
0: ์และพื
2: ช
0: อาศัยอยู
2: ่
0: บอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าสิ่งที่เล่าให้เพื่อนฟังในข้อที่3คืออะไร
3: สภาพ
0: ถูกต้องค่ะสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่นั่นก็คือลักษณะของบริเวณนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรที่ทำให้สัตว์และพืชอาศัยอยู่ได้ดังนั้นสิ่งที่จะต้องเล่าให้เพื่อนฟังก็จะมีทั้ง3ประเด็นนะคะแต่ละกลุ่มจะต้องบอกให้ครบด้วยต่อไปค่ะข้อตกลงในชั้นเรียนในขณะที่เพื่อนกำลังแสดงความคิดเห็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำในกลุ่มมีดังนี้นะคะ 1. ตั้งใจฟังเพื่อนแสดงว่าขณะที่ตั้งใจฟังเพื่อนพูดคุยกันได้ไหมคะไม่ได้ต้องฟังเพื่อนก่อนนะคะและไม่พูดคุยกันในขณะที่เพื่อนกำลังแสดงความคิดเห็นต่อไปค่ะและเป็นผู้ฟังที่ดีจะต้องทำอย่างไรต่อสายตามองไปที่ใครสายตามองไปที่เพื่อนหรือผู้พูดนั่นเองนะคะดังนั้นขณะที่ทำกิจกรรมกลุ่มฟังเพื่อนอย่างตั้งใจไม่คุยไม่เล่นกันนะคะและขณะที่เพื่อนพูดให้สายตามองไปที่เพื่อนแล้วก็สลับกันคุยสลับกันพูดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนั่นเองค่ะและวันนี้นักเรียนก็จะได้ทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะในวันนี้แบบประเมินตนเองนักเรียนจะได้ทำในข้อที่3นะคะนั่นก็คือบอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชในบริเวณที่อาศัยอยู่ให้นักเรียนประเมินตนเองนะคะว่านักเรียนได้บอกกับเพื่อนๆหรือไม่นะคะและฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านด้วยนะคะทวนนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้เล่าสิ่งที่สังเกตได้จากวิดีทัศน์หรือจากการบันทึกผลในใบงานนะคะแล้วร่วมกันบอกสิ่งที่เพื่อนเล่าเกี่ยวกับสัตว์และพืชที่พบสิ่งที่สัตว์กำลังทำและสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ค่ะส่วนคุณครูปลายทางนะคะคุณครูนุ้ยนะคะรบกวนให้คุณครูนะคะชวนนักเรียนนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะว่าสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชอย่างไรในแต่ละบริเวณนะคะถ้าหากว่านักเรียนจำไม่ได้นะคะว่าในกิจกรรมที่แล้วมีสัตว์ชนิดใดบ้างหรือพืชชนิดใดบ้างและสิ่งที่พืชและสัตว์กำลังทำอะไรอยู่ให้นักเรียนช่วยกันทบทวนกันในกลุ่มได้นะคะและคุณครูนุ้ยนะคะก็จะมีตัวอย่างนะคะเป็นรูปภาพจากกิจกรรมที่แล้วมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเพื่อทบทวนด้วยนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะอาจจะเขียนคำตอบของนักเรียนในชั่วโมงที่แล้วไว้บนกระดานอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ดูตามนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนสังเกตได้จากชั่วโมงที่แล้วมีอะไรบ้างถ้าหากว่าตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมกันเลยนะคะ5ครั้งนักเรียนปลายทาง5ครั้งต้นทางและปลายทาง5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไปอีกทีแล้วนั่งตัวตรงๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: ลาแล้วนะคะสำหรับการเล่าสิ่งที่สังเกตได้ภายในกลุ่มนะคะอ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วไหนขอดูนักเรียนที่เรียบร้อยหน่อยกลุ่มไหนเรียบร้อยสุดนะคะนักเรียนวางนะคะวางใบกิจกรรมไว้ตรงกลางโต๊ะนะคะวางไว้ตรงกลางก่อนนะคะแล้วนักเรียนต้นทางและปลายทางหันหน้ามาหาคุณครูนุ้ยก่อนนะคะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนแต่ละคนได้เล่าสิ่งที่ครูนุ้ยบอกไหมคะ 1. สัตว์และพืชที่พบได้บอกกับเพื่อนไหมคะบอก 2. สิ่งที่สัตว์กำลังทำแต่ละชนิดในแต่ละบริเวณนักเรียนได้เล่าให้เพื่อนฟังหรือไม่คะเราครบหรือเปล่าครบทุกชนิดไหมคะที่สังเกตได้ครบนะคะและนักเรียนได้บอกไหมคะว่าในบริเวณนั้นนะคะมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรจึงทำให้สัตว์และพืชสามารถอาศัยอยู่ได้นักเรียนได้บอกกับเพื่อนไหมคะไหนมีใครได้บอกกับเพื่อนบ้างยกมือหน่อยค่ะแสดงว่านักเรียนต้นทางนะคะได้บอกกันทุกคนได้เล่าให้เพื่อนฟังทุกคนนะคะค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวครูนุ้ยนะคะจะมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอนะคะนักเรียนสามารถนำเสนอที่กลุ่มของนักเรียนได้เลยนะคะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะหรือออกมาหน้าห้องดีจะได้เห็นชัดๆนะคะออกมาหน้าห้องนะคะค่ะไหนถ้าพร้อมแล้วนั่งให้เรียบร้อยก่อนตกลงกันก่อนนะคะไหนลองดูซิกลุ่ม1ใครเป็นคนออกมาน้องไอดีกลุ่ม2ใครนะคะน้องพลอยกลุ่ม3นาวากลุ่ม4บอกชื่อเพื่อนได้เลยค่ะกลุ่ม4น้องปลายและกลุ่ม5เป็นปันปันหรือเป็นปั้นดินดีคะ
1: ป
0: ัน
1: ป
0: ัน เป็นปันปันนะคะค่ะตอนนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนกันนะคะว่าผลการทำกิจกรรมที่ได้ออกไปเล่าให้เพื่อนฟังเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มที่กลุ่ม1เลยค่ะกลุ่ม1ตัวแทนถือไมค์มาด้วยเลยนะคะเอามาเลยค่ะรอให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะ
2: ยา
0: พบสัตว์และพืชอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างได้นะคะมีหญ้าหรือต้นหญ้าใช่ไหมคะค่ะถ้าเป็นกลุ่มที่เหลือที่ซ้ำกันขอให้นักเรียนเปลี่ยนชนิดด้วยนะคะจะได้คำตอบที่หลากหลายนะคะกลุ่ม1จะเป็นบริเวณใดคะกลุ่ม1เป็นบริเวณ
2: หญ้า
0: บริเวณใดคะ
2: บึง
0: บึงนะคะนักเรียนเลือกหญ้าหญ้าเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะสิ่งที่นักเรียนเห็นหญ้าในบริเวณนั้นอาศัยอยู่ได้เพราะเหตุใด
2: มันมีดิน
0: มันมีดินแสดงว่าพืชอาศัยอยู่ได้เพราะว่ามีดินแสดงว่าในดินน่าจะมีอะไรคะทำให้พืชเติบโตได้หรืออยู่ได
2: ้ราก
0: มีรากรากทำหน้าที่อะไร
2: ดูดน้ำ
0: รากทำหน้าที่ดูดทำให้พืชดำรงชีวิตอยู่ได้แสดงว่าในดินมีอะไรคะเมื่อกี้มีคำตอบแล้วมีอะไรนะคะ
2: น้ำ
0: มีอะไรนะคะ
2: น้ำ
0: มีน้ำนะคะแสดงว่าในดินมีน้ำจึงทำให้พืชส

0: เรียนสนใจนักเรียนเลือกบริเวณใดคะ
1: ต้นไม
0: ้บริเวณต้นไม้อยู่ตรงไหนนะกลุ่ม2ช่วยหน่อยค่ะบริเวณใดคะบริเวณ
1: สวน
0: นะคะค่ะนักเรียนเลือกสัตว์มา1ชนิดได้นะคะ
1: กิ้งก่า
0: เพื่อนเลือกกิ้งก่านะนักเรียนคิดว่าทำไมกิ้งก่าจึงไปอาศัยอยู่บริเวณสวนได้
1: เพราะว่ามีต้นไม
0: ้มีต้นไม้แล้วต้นไม้เกี่ยวข้องอย่างไรกับกิ้งก่าจึงทำให้กิ้งก่าอยู่บริเวณนั้นได
1: ้กิ้งก่าสามารถไปนอนพักที่นั่นได
0: ้เพราะกิ้งก่าอาจจะไปนอนอยู่ที่ไหนนะ
1: ที่ต้นไม้
0: ที่ต้นไม้นะคะกิ้งก่ามีต้นบริเวณสวนมีต้นไม้เพื่อให้กิ้งก่านั้นสามารถไปนอนหรือไปอยู่ได้นั่นเองนะคะค่ะปรบมือให้กับกลุ่ม2หน่อยค่ะต่อไปค่ะขอเชิญกลุ่ม3ค่ะขอไมค์ให้เพื่อนได้เลยค่ะนาวาเพื่อนเลือกของนาวาจะเป็นกลุ่มไหนนะคะบริเวณ
2: บึง
0: บริเวณบึงบริเวณบึงเลือกอะไรดีคะ
3: ปลา
0: เพราะเหตุใดทำไมปลาจึงไปอาศัยอยู่บริเวณบึงได
3: ้เพราะเป็นสัตว์น้ำ
0: เพราะเป็นสัตว์น้ำแสดงว่าปลาต้องอาศัยอยู่ในไหน
3: น้ำ
0: อยู่ในน้ำแสดงว่าบริเวณนั้นมีอะไรคะ
3: มีน้ำ
0: มีน้ำนั่นเองเมื่อสักครู่กลุ่มหนึ่งบอกว่าหญ้าอยู่ได้เพราะมีดินและในดินมีอะไรด้วยนะมีน้ำแต่หญ้าใช้น้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชให้พืชดำรงชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมคะส่วนปลาก็จะต้องมีน้ำเหมือนกันเพราะปลาต้องอาศัยอยู่ใน
3: น้ำ
0: นะคะปรบมือให้กับกลุ่ม3หน่อยค่ะขอไมค์นะคะต่อมาเป็นกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4มาอยู่ที่ครูนุ้ยแล้วค่ะนักเรียนเดินมาได้เลยค่ะกลุ่ม4เป็นบริเวณใดคะบริเวณสวนน้องถือได้เลยค่ะบริเวณสวนนักเรียนเลือกสัตว์ชนิดใดคะที่ต่างจากเพื่อนนะ
1: มดค่ะ
0: มดเพื่อนเลือกมดนะคะทำไมมดจึงไปอาศัยอยู่บริเวณนั้นได
1: ้เพราะมีอาหารค่ะ
0: เพราะมีอาหารเพราะจากวิดีทัศน์เราสังเกตเห็นว่ามดกำลังทำอะไรอยู่นะคะ
1: ขนอาหาร
0: ขนอาหารแสดงว่าบริเวณนั้นมีอาหารไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีถ้าบริเวณนั้นมีอาหารก็จะทำให้มดอาศัยอยู่ได้ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ได้นะคะปรบมือให้กับกลุ่ม4ด้วยค่ะกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5คะเพื่อนกลุ่ม2เขาเลือกกิ้งก่ากลุ่ม4เลือกมดแล้วกลุ่ม5เลือกอะไรคะ
4: ไก
0: ่เลือกไก่เพราะเหตุใดทำไมนะคะไก่จึงอาศัยอยู่บริเวณนั้นได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมบริเวณสวนมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
4: มีหญ้าแล้วก็มีดิน
0: มีหญ้าแล้วก็มีดินใช่ไหมคะแล้วหญ้ากับดินเกี่ยวข้องอย่างไรกับไก่ที่ทำให้ไก่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้
1: เพราะว่าอยู่อาศัยได
0: ้เพราะว่าบริเวณนั้นมีต้นไม้มีหญ้ามีดินทำให้ไก่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้จึงให้บริเวณนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของไก่ใช่ไหมคะใช่นะคะปรบมือให้กับกลุ่ม5ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวครูนุ้ยขอตัวแทนที่ออกมานำเสนอนะคะส่งบัตรภาพคืนคุณครูนุ้ยก่อนนะคะเดินมาได้เลยค่ะเดินมาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาร่วมกันสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสภาพแวดล้อมนะคะที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ได้มีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะค่ะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนะคะที่นักเรียนตอบนักเรียนบอกว่ามีน้ำนะคะมีที่อยู่อาศัยแล้วก็มีอาหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูของคุณครูนุ้ยกันนะคะว่าจะตรงกับคำตอบของนักเรียนหรือไม่นี่เลยค่ะในแต่ละบริเวณที่นักเรียนได้สังเกตนะคะบริเวณนั้นมีอาหารนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าบริเวณที่นักเรียนสังเกตบริเวณบึงจะมีนกกำลังทำอะไรอยู่กำลังกินอาหารใช่ไหมคะทำ

0: การจิกก็คือการกินอาหารแสดงว่าบริเวณนั้นมีอะไรมีอาหารแล้วก็พบกระรอกบนต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะกระรอกกำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: ปีนต้นไม้แล้วก็กำลังทำอะไรด้วยกินอาหารแสดงว่าบริเวณนั้นมีอาหารจึงทำให้สัตว์และพืชสามารถอาศัยอยู่ได้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันค่ะ1 2 3มีอาหาร
1: มีอาหาร
0: นับไปด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้มีอะไรแล้วนะคะ1มีอาหารต่อไปค่ะนักเรียนบอกว่ามีที่อยู่อาศัยถูกต้องนะคะเพราะบริเวณดังกล่าวยกตัวอย่างเช่นมดที่อาศัยอยู่บริเวณสวนได้เพราะว่ามีที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยของมดนั่นก็คือ
1: ด
0: ินรังที่อยู่ในดินนั่นเองนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของมดนะคะและที่เพื่อนบอกว่าไก่มีที่อยู่อาศัยเพราะว่าต้องอยู่บนดินใช่ไหมคะก็สามารถที่จะใช้บริเวณนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของไก่ได้รวมถึงพืชด้วยบัวอาศัยอยู่ในไหนคะอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะแสดงว่าบริเวณนั้นมีที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชนั่นเองค่ะต่อไปค่ะในข้อนี้อ่านพร้อมๆกันค่ะมีที่เลี้ยงลูกอ่อน
1: มีที่เลี้ยงลูกอ่อน
0: บริเวณนั้นนะคะที่สัตว์และพืชสามารถอาศัยอยู่ได้เพราะว่าบริเวณนั้นมีนะคะที่เลี้ยงลูกอ่อนด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นนกใช่ไหมคะบริเวณที่มีนกหรือมีรังนกรังนกนั้นสามารถเป็นที่เลี้ยงลูกอ่อนให้กับสัตว์ชนิดนั้นได้ด้วยนะคะรวมถึงน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของบัวเป็นที่อยู่อาศัยของปลาแล้วน้ำก็ยังเป็นบริเวณที่สำหรับเลี้ยงลูกอ่อนให้กับปลาด้วยนะคะเพราะปลาต้องวางไข่ในน้ำนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกอ่อนด้วยนะคะต่อไปค่ะบริเวณนั้นนะคะจะต้องมีที่หลบภัยรู้จักที่หลบภัยไหมคะ
1: จ้ะ
0: ทำไมต้องหลบภัยด้วย
1: เด
0: ี๋
1: ยวเก
0: ิ
1: ด
0: อันตรายเดี๋ยวมีสัตว์ร้ายมาเราต้องทำไมหลบหรือแอบนั่นเองนะคะเป็นที่ที่ปลอดภัยเพราะว่ามีที่หลบภัยนั่นเองยกตัวอย่างเช่นมดที่อยู่อาศัยของมดใช่ไหมคะถ้าหากว่ามีสัตว์ตัวใหญ่ๆมาจะมาทำร้ายมดหรือมาเหยียบมดมดเองเขาก็ทำไมคะต้องหลบภัยตัวเองเขาก็จะเข้าไปอยู่ในไหน
1: ใน
0: รังของเขาหรือว่าในดินนั่นเองค่ะนะคะรวมถึงบริเวณบึงนะคะก็จะเป็นที่หลบภัยของสัตว์ชนิดต่างๆได้ด้วยนะคะเช่นปลาอาจจะไปหลบอยู่ในไหนนะคะเนี่ย
1: ในน
0: ้
1: ำ
0: ในน้ำอาจจะหลบอยู่ใต้อะไรคะ
1: บ
0: ั
1: ว
0: ใต้บัวเพราะว่าจะมีอะไรมากินปลาสัตว์ชนิดใดคะ
1: นก
0: อาจจะมีนกมากินลูกปลาดังนั้นบริเวณบึงนี้ก็จะมีบัวที่เป็นที่หลบภัยให้กับลูกปลาได้นะคะกี่ข้อแล้วนะคะจำได้ไหมเอ่ย1มีอะไรนะคะมีข้อที่1มีอะไรนะคะมีอาหาร2ที่อยู่อาศัย3มีที่เลี้ยงลูกอ่อน4มีที่หลบภัยต่อไปค่ะ5มีน้ำเหมือนที่เพื่อนบอกเลยนะคะบริเวณนั้นนะคะมีน้ำจึงทำให้สัตว์และพืชอาศัยอยู่ได้ยกตัวอย่างเช่นบัวก็ต้องมีน้ำใช่ไหมคะเป็นที่อยู่อาศัยนอกจากนี้แล้วบัวก็ยังต้องใช้น้ำเพื่อนำไปเลี้ยงชีวิตของเขาด้วยนะคะเหมือนกับหญ้าเลยต้นไม้กับหญ้าก็ต้องการน้ำไหมคะต้องการน้ำเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตนะคะและปลาก็ต้องอยู่ในไหนอยู่ในน้ำอาศัยอยู่ในน้ำและสัตว์ชนิดอื่นๆที่อยู่บริเวณนั้นน้ำมีความจำเป็นต่อเขาไหมคะ
1: จำเป
0: ็นเช่นนกกินน้ำได้ไหมคะนกก็ต้องการน้ำก็กินน้ำจากไหนกินน้ำในบึงนั่นเองนะคะและต่อไปค่ะ แล้วถ้าเป็นต้นไม้หรือหญ้าก็ต้องการน้ำเช่นกันเอนักเรียนช่วยครูนุ้ยคิดหน่อยค่ะว่าแล้วต้นไม้กับหญ้าจะได้รับน้ำจากไหนคะจากไหนบ้างคะจากฝนหรือการรดน้ำต้นไม้นั่นเองนะคะทำให้ดินมีน้ำเพื่อให้พืชนำไปใช้ในการเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชทำให้พืชดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามจากกิจกรรมนี้กันตั้งใจฟังคำถามดีๆนะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงหมดชั่วโมงแล้วครูนุ้ยจะมีรางวัลให้ด้วยนะคะค่ะข้อที่1สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนะคะเป็นอย่างไรจะต้องมีอะไรบ้างนะคะไหนมีใครตอบครบบ้าง5อย่างมีใครเป็นตัวแทนเอามือจับหูดูซิใครจะเป็นผู้คนไหนที่จะตอบนะคะเตรียมนะคะนับ1ถึง3นะตอบให้ครบ5ข้อนะ5ข้อนะตอบเองนะคะ1 2 3มงคลค่ะมาเลยค่ะขอไมค์ด้วยค่ะมงคลลองบอกหน่อยค่ะว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชเป็นอย่างไรคะมีอะไรบ้าง5อย่าง
2: ต้นไม้
0: จะให้เพื่อนบอกก่อนใช่ไหมคะมีต้นไม้
1: ไม่
0: ยังไม่ใช่ใครจะมาช่วยเดี๋ยวให้บีดมาช่วยนะคะเดี๋ยวตั้งใจฟังบีดนะต้องมีอะไรคะจึงจะทำให้นะคะสัตว์และพืชอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได
2: ้อาหาร
0: หนึ่งอ่านคำท่าด้วยหนึ่งมีอาหารมีอะไรอีก
2: ที่อยู่อาศัย
0: สองมีที่อยู่อาศัยเท่าที่จำได้ก็ได้ค่ะมีอะไรอีกนะ
2: ที่หลบภัย
0: มีที่หลบภัย
2: ที่เลี้ยงลูกอ่อน
0: มีที่เลี้ยงลูกอ่อนอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งในบึงในบึงมีอะไร
2: น้ำ
0: มี
2: น้ำ
0: เพื่อนตอบครบยังคะ
1: ครบ
0: ครบแล้วนะคะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้กับบีดหน่อยค่ะนะคะปรบมือให้กับมงคลด้วยผู้กล้าหาญค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะและพืชเป็นอย่างไรหนึ่งพูดตามครูนุ้ยเลยมีที่อยู่อาศัย
1: มีที่อยู่อาศัย
0: มีที่หลบภัย
1: ม
0: ี
1: ที่หลบภัย
0: มีอาหาร
1: มีอาหาร
0: มีที่เลี้ยงลูกอ่อน
1: ม
0: ี
1: ที
0: ่
1: เล
0: ี้
1: ยงล
0: ู
1: กอ
0: ่
1: อน
0: มีน้ำ
1: มีน
0: ้
1: ำ
0: นะคะต่อไปค่ะมาดูข้อที่สองกันนะคะหากสภาพแวดล้อมของสัตว์และพืชขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชอย่างไรยกตัวอย่างดำรงชีวิตอยู่ได้ในบริเวณนั้นได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองค่ะมาดูเฉลยกันเลยค่ะถ้าสัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่หลบภัยไม่มีอาหารไม่มีน้ำไม่มีที่เลี้ยงลูกอ่อนสัตว์ก็อาจจะตายได้นะคะต่อไปค่ะพืชก็เช่นกันและถ้าพืชไม่มีน้ำพืชก็จะตายได้เพราะว่าพืชบางชนิดจะต้องอาศัยอยู่ในน้ำและพืชจะต้องใช้น้ำในการดำรงชีวิตนะคะถ้าพืชไม่มีน้ำพืชก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ก่อนที่เราจะนะคะไปสรุปกิจกรรมในวันนี้กันเดี๋ยวเรามานะคะตรวจสอบความเข้าใจจากกิจกรรมกันอีกครั้งนักเรียนจำได้ไหมคะว่าในแต่ละบริเวณบริเวณสวนและบริเวณบึงบริเวณนั้นมีลักษณะสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรจึงทำให้สัตว์และพืชอาศัยอยู่ได้เดี๋ยวครูนุ้ยจะแจกบัตรคำให้แต่ละกลุ่มแล้วกลุ่มนั้นจะต้องออกมาอ่านนะคะแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะไปติดหน้าห้องให้กลุ่มไหนขอตัวแทน1คนนะคะถ้าอ่านออกแล้วเดินออกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านด้วยนะคะหยิบให้เพื่อนค่ะถ้าพร้อมแล้วมาได้เลยค่ะขอตัวแทนนะคะเดินมาได้เลยค่ะก ลุ่มหนึ่งขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งหน่อยค่ะกลุ่มหนึ่งขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งค่ะมาได้เลยค่ะกลุ่มหนึ่งออบิดออบิดมาได้เลยค่ะมาได้เลยกลุ่มสองขอเสียงปรบมือให้กลุ่มสองหน่อยค่ะกลุ่มสามเปลี่ยนให้เพื่อนคนอื่นได้นะคะมาได้เลยค่ะอะตอมมาค่ะอันนาก็ได้ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มสี่กลุ่มห้ากลุ่มหนึ่งขอหนึ่งคนออบีค่ะอ่านได้เลยโชว์ให้เพื่อนค่ะโชว์ให้เพื่อนด้วยโชว์ให้เพื่อนหน่อยค่ะมีอะไรคะไหนอ่านพร้อมกันมีอะไรคะมีน้ำเก่งมากค่ะมีน้ำต่อไปค่ะมีที่หลบภัยใช่ไหมเดี๋ยวคนไหนที่ติดแล้วกลับไปนั่งได้มาขยับมาใกล้ๆค่ะอ่านพร้อมกันมีที่เลี้ยงลูกอ่อนนะคะต่อไปค่ะอ่านได้ไหมคะอ่านว่าอะไรคะอ่านพร้อมกันค่ะมีอาหารนักเรียนติดได้เลยค่ะไหนลองอ่านซิมีอะไรคะอันนี้มีอะไรคะอ่านได้ไหมคะเพื่อนๆช่วยหน่อยค่ะอ่านว่าอะไรคะอ่านพร้อมกันมีที่อยู่อาศัย
1: มีที่อยู่อาศัย
0: ติดได้เลยค่ะสุดท้ายออบีดอ่านได้ไหมคะอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรคะอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งมีที่หลบภัย
1: มีที่หลบภัย
0: ติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับตัวแทนเพื่อนแต่ละคนด้วยนะคะนะคะถ้าหากนักเรียนอ่านบ่อยๆก็จะจำได้นะคะดังนั้นบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่บริเวณต่างๆได้เพราะว่ามีน้ำมีที่เลี้ยงลูกอ่อนมีอาหารมีที่อยู่อาศัยและมีที่หลบภัยนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปนะคะร่วมกันสรุปความรู้จากกิจกรรมนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนได้พูดคุยและแสดงความคิดเห็นกันนะคะว่าบริเวณนั้นนะคะสัตว์และพืชสามารถอาศัยอยู่ได้เป็นเพราะว่าอะไรนั่นเป็นเพราะว่าสัตว์และพืชชนิดต่างๆจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการดำรงชีวิตเช่นมีที่อยู่อาศัยมีที่หลบภัยมีน้ำมีอาหารและก็มีที่เลี้ยงลูกอ่อนนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่เป็นกิจกรรมในครั้งที่3นะคะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาก็จะเป็นใบงานที่7ข้อที่2ในหน้า29ค่ะคุณครูนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานของนักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th เป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

มันเริ่มต้นด้วยกล้าไม้อะหน้าฝนใช่ไหมมันก็เกิดต้นเล็กๆตอนเราลงมาจากเขามันก็เห็นพวกนี้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพอหมดฝนเนี่ยเขาก็จะเกรดทิ้งหมดแหละแล้วก็จ้างชาวบ้านตรงนั้นแหละให้เขาเอาไปปลูกเอ๊ะแล้วมันจะรอดไม่รอดเอ๊ะเราก็ต้องมาอยู่เลยดีกว่ามันก็เลยทำให้คนเห็นว่าเราแบบทำเหมือนเป็นนักอนุรักษ์อะไรเพราะงั้นเวลาเราเข้าไปคลุกคลีไปซึมซาบอยู่ในป่าเนี่ยเราไม่เคยเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันครอบครองหรือยึดครองเราเห็นความสวยงามของความสัมพันธ์หรือการเอื้อประโยชน์กันอย่างนี้คำว่าศิลปะเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอยู่ใต้ร่มของสุนทรีแล้วสุนทรีมันเป็นทักษะเพราะนั้นการที่จะสร้างโอกาสให้เกิดการฝึกเรื่องสุนทรียะเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นงานที่มันสำคัญคือการอนุรักษ์หรืออะไรก็ตามแต่เหตุผลท้ายสุดเนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกันโดยที่มีความสุขอันนี้ผมว่ามันเป็นสุนทรียะหนึ่งคือไม่ใช่สุนทรียะแค่วิชวลคือไม่ใช่แค่ตาดูเราก็คิดว่าเนี่ยมันการทำงานอันนี้มันทำคนเดียวไม่ได้ก็เป็นเรื่องของการสร้างคนขึ้นมาถ้าจะพูดว่าผมสร้างเขายังไงผมว่างานนะเป็นตัวที่สร้างเขากระบวนการที่เขาต้องหาทางทำให้ได้ทำให้ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาพยายามเองเราก็เหมือนกับว่ามามองดูว่าจะเอื้อประโยชน์อะไรเขาได้บ้างผมมีที่พูดเขาอยู่คือเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยมองให้มันเป็นการเรียนรู้คือถ้าเรามองว่าเป็นการเรียนรู้เนี่ยมันน่าจะไม่ต้องมาเป็นความอึดอัดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวที่จะคอยชักจูงเวลามันจะไปเจออุปสรรคแล้วเกิดความไม่พอใจอะไรก็จะเนี่ยบอกถ้าเรามองว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่จำเป็นคือเราต้องไม่มีศัตรูคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยมีไปแล้วอ่ะนั้นเราเองเนี่ยตระหนักตัวเองว่าเราไม่ใช่จะรู้ดีที่สุดหรือทั้งหมดเพราะนั้นในการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้มันก็จำเป็นที่จะต้องแชร์ศักยภาพกันการที่เคารพให้เกียรติมันเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มันจะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ถ้าไม่งั้นมันก็ต่างคนต่างไปแล้วก็มันไม่มีแรงพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอะตรงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรเงี้ยผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับก
3: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพรรณิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปฝึกอ่านคำในเรื่องใบบกใบบัวแล้วบ้างเอ่ยมีไหมคะมีใครกลับไปฝึกอ่านคำแล้วบ้างโอ้โหปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะมาดูกันเลยวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องใบโบกใบบัว2เด็กๆที่อ่านฝึกอ่านคำมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะมีกิจกรรมสนุกๆด้วยนะคะแต่ก่อนจะเริ่มวันนี้มีกิจกรรมอีกแล้วสนุกเพราะว่ากิจกรรมนี้มีชื่อว่าชื่อใครเอ่ยชื่อใครเอ่ยนี่เลยค่ะคุณครูจะนำคำมาให้ถ้าเกิดคุณครูขึ้นชื่อมาเป็นชื่อใครแล้วสามารถบอกลักษณะของชื่อคนคนนั้นได้ไหมหรือว่าชื่อสัตว์ตัวนั้นได้ไหมคะมาดูกันเลยใครเอ่ยขอสะกดก่อนได้ไหมบอไอใบบอโอกอโบกใบโบก
1: ใบโบก
0: มีลักษณะอย่างไรคะลูกตัวใหญ่เป็นช้างมีกี่ขาม ีงวงไหม
1: ม
0: ี
1: งวง
0: แล้วมีอะไรอีก
1: ม
0: ีงาด้วย
1: ม
0: ีหางมีหูแล้วตัวสีอะไรเอ่ย
1: ส
0: ีฟ้าเลยต่อไป
1: ใ
0: ครเอ่ยขอสะกดก่อนบอไอใบ
1: บอไอใบ
0: บอวัวบัว
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: ใบบัว
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: ใบบัวเขาเป็นใครคะ
1: เป
0: ็นช้างเหมือนกันมีหูไหม
1: ม
0: ีตาไห
1: ม
0: มีงวงหรือเปล่าแล้วมีอะไรอีกบ้าง
1: ม
0: ี
1: หาง
0: มีหางแล้วเขามีงาไหมคะไม่มีงาทำไมถึงไม่
1: ม
0: ี
1: งา
0: เขาเป็นช้างตัวเมียหรือช้างผู้หญิงนั่นเองแล้วสีอะไรเอ่ยเป็นช้างสีอะไรเป็นช้างที่มีสีส้มนั่นเองมาดูกันเลยใช่สองตัวนี้หรือเปล่าเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่ไหมคะใช่สองเชือกนี้ไหมบอไอใบ
1: บ
0: อโอกอโบกใบโบกสีอะไรเอ่ยใบโบกสีฟ้าแล้วต่อไปใครเอ่ย
1: บอ
0: ไอใบ
1: บอ
0: วัว
1: บัว
0: ใบบั
1: ว
0: ใบบัวมีสีอะไรลูกสีส้มนั่นเองเอ๊ะใครจำได้บ้างใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยจำได้แล้วปรบมือหนึ่งครั้งก่อนจะเริ่มวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อแรกตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้2อ่านคำและประโยคจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องค่ะและข้อสุดท้ายมีมารยาทในการอ่านวันนี้เราจะต้องอ่านแน่ๆเลยน่าจะเกี่ยวกับใบโบกใบบัวไหมคะ
1: เกี่ยว
0: เกี่ยวแน่นอนเลยเพราะว่าใบโบกใบบัวเป็นชื่อเรื่องเลยนะคะก่อนจะเริ่มขอให้ฝึกอ่านคำได้ไหมคะแต่ไม่ใช่แค่ฝึกอ่านคำค่ะเพราะว่าเกมนี้มีชื่อว่าอ่านคำจับคู่เราต้องอ่านคำและจับคู่คำด้วยใครทำได้ขอหัวใจเอามือลงค่ะมาดูกันเลยมาดูคำก่อนอ่านคำก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เพิ่มจังหวะดีกว่าเด็กๆจะได้สนุกไปกับการอ่านนะคะมาเริ่มกันเลยคำแรกบอโอกอโบก
1: บอโอก
0: บอโบกบออัวบัว
1: บ
0: ั
1: ว
0: ขออาขา
1: ขา
0: หออูหู
1: ห
0: ู
1: ม
0: อไอไม่ไม่เอกไม่
1: ไม่
0: คำไหนเอ่ยเป็นสระอา
1: ขา
0: 1 2 3หรือ4
2: 5
0: อันไหนคะ3คำว่าขาเลยเอ๊ะคำไหนเอ่ยเป็นสระอูมีสระอูผสมอยู
2: ่
0: หูเก่งมากเอ๊ะคำไหนเอ่ยเป็นสระอูอะไรนะลูกคำว่าโบกเก่งมากต่อไปมีอีกหนึ่งชุดคำค่ะมาอ่านกันก่อนเลยมออามาม
2: า
0: ดออูดู
2: ด
0: ู
2: ยอโอกอโยก
0: โยกปอไอ
2: ไป
0: ไป
2: ตออ
0: ั
2: วต
0: ั
2: ว
0: ตั
2: ว
0: เอ๊คำด้านล่างนี้คำไหนมีสระไอคำว่าไปคำไหนมีสระอัว
2: ต
0: ัวเก่งมากต่อไปค่ะได้เวลาเล่นเกมแล้วเพราะว่าคุณครูค่ะจะให้จับคู่คำจับคู่คำจากชุดคำด้านบนนี้5คำกับชุดคำด้านล่างนี้ค่ะอ่ะดูตัวอย่างแรกสมมุติว่าคำแรกบอโอกอโบกคำแรกนี้เลยแต่ต้องหาสระโอเหมือนบอโอกอโบกในชุดคำด้านล่างคำไหนเอ่ย
2: ย
0: อโอกอโยกคุณครูก็จะลากมาเลยค่ะมาที่ยอโอกอโยกยากไหมคะ
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยงั้นขอตัวแทนเด็กๆดีกว่าขอคนที่ยกมือแล้วก็จับไหล่จับหัวจับเอวจับหัวจับไหล่ยกมือมาเลยค่ะคนแรกผู้หญิงกลุ่มที่3หนูค่ะใช่ค่ะถ้วยฟูมาเลยปรบมือให้ถ้วยฟูหน่อยค่ะคำที่ถ้วยฟูจะจับคู่นะลูกอ่ะถ้วยฟูมาดูดีๆคำนี้เลยค่ะคำว่าบอวัวบัวต้องหาคำให้ได้เลยว่าบออัวบัวสระอัวแบบนี้จะคู่กับคำไหนในชุดคำด้านล่างพร้อมไหมคะถ้วยฟูเริ่มเลยค่ะเอาใจช่วยเพื่อนเลยใช่หรือเปล่าเอ่ย
2: ใช
0: ่เป็นคำตอบที
2: ่
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้ถ้วยฟูหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยเชิญนั่งได้ค่ะลูกต่อไปค่ะขอคนที่จับหูแล้วก็จับไหล่ยกมือมาเลยค่ะกลุ่มที่สองผู้หญิงใช่ค่ะหนูค่ะมาเลยมาเลยค่ะคำที่หนูจะได้จับ

0: คือคำว่าขออาขาจะต้องหาคำไหนเอ่ยที่มีสระอาเหมือนกันเด็กๆปลายทางก็สามารถส่งเสียงช่วยเพื่อนๆได้นะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะขออาขาจะคู่กับคำไหนเอ่ยถูกไหมเอ่ยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยเอ๊ยยังเหลืออีกกี่คำสองคำเอามือจับหูจับไหล่จับเอวจับหัวยกมือมาเลยค่ะกิตติพงศ์ยกมือไวมากเลยมาดูกันเลยคำที่กิตติพงศ์นะคะจะต้องจับคู่พร้อมไหมลูกจะต้องจับคู่นะคะคือคำว่าหออูหูสระอูแบบนี้จะคู่กับคำไหนเอ่ยในชุดคำด้านล่างพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะเอาใจช่วยเพื่อนเลยใช่ไหมเอ่ยคำว่าหูจะคู่กับคำว่าดูเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและคำสุดท้ายค่ะลูกคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าไม่มอไอไม้ไม้เอกไม่ประสมด้วยสระอะไรเอ่ยไอ้ไม้ไม้มาลายจะคู่กับคำไหนลูกคู่กับคำไหนเอ่ยปอไอไปนั่นเองอ่ะมาสรุปกันก่อนเลยว่าคำไหนคู่กับคำไหนบ้างนะคะเป็นคำที่มีสระเดียวกันบอโอกโบกคำว่าโบกคู่กับคำว่า
1: โยก
0: นั่นเองคำว่าบัวสระอัวคู่กับคำว่าอะไรคำว่าบั
1: ว
0: คำว่าตัวแล้วคำว่าขาคู่กับคำว่าอะไรลูกคำว่ามานะคะคำว่าขากับคำว่ามามีสระอะไรที่เหมือนกันสระอาเก่งมากต่อไปหออูหูคำว่าหูมีสระอะไรเอ่ยสระอูจะคู่กับคำไหนลูกคำว่าดูเลยและคำสุดท้ายมอไอไม้ไม้เอกไม่สระไอไม้อะไรเนี่ย
1: ไม้
0: มาลายคู่กับคำไหนคู่กับคำไหนคำว่าไม่ปอไอไปนั่นเองอ่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากเลยไปกันต่อเลยได้เวลากิจกรรมบอกเล่าใบโบกใบบัวแต่กิจกรรมนี้เด็กๆทุกคนจะมีส่วนร่วมค่ะเพราะทุกคนจะต้องฝึกอ่านขอให้ทุกคนนำหนังสือภาษาพาทีนะคะขึ้นมาเลยนำหนังสือภาษาพาทีแล้วเปิดไปหน้าที่3ค่ะเปิดไปหน้าที่3เลยเด็กๆจะเจอใบโบกกับใบบัวยืนอยู่นะคะลูกจะเจอใบโบกกับใบบัวยืนอยู่เลยใครเจอแล้วบ้างเพื่อนคนไหนยังไม่เจอหันซ้ายหันขวาไปดูช่วยเหลือเพื่อนหน่อยค่ะนี่เลยค่ะหน้าที่3จะเจอใบโบกและใบบัวนะคะยืนอยู่ใครยังไม่เจอบ้างใครยังไม่เจอยกมือเริ่มเปิดจากด้านหน้านะลูกเริ่มเปิดจากด้านหน้าค่ะหน้าที่3ค่ะลูกหน้าที่3ใครเจอแล้วช่วยเหลือเพื่อนๆหน่อยค่ะใครเจอแล้วนั่งหลังตรงใครเจอแล้วเอามือวางบนโต๊ะใครเจอแล้วเอามือจับหูใครเจอแล้วเอามือจับไหล่ใครยังไม่เจอบ้างมีไหมคะตอนนี้ทุกคนเจอใบโบกใบบัวหมดแล้วมาดูกันเลยขอฟังเสียงดังฟังชัดได้ไหมเวลาอ่านลูกในรอบแรกรอบที่1เด็กๆฝึกอ่านตามคุณครูได้ไหมคะแล้วเวลาที่คุณครูอ่านเนี่ยคุณครูจะใช้ไม้ชี้ไปใช่ไหมลูกแต่เด็กๆมีอะไรเอ่ย มีนิ้ววิเศษถูกต้องไหมคะขอให้เด็กๆทุกคนใช้นิ้ววิเศษชี้ตามคำที่คุณครูได้ฝึกอ่านได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ขอดูนิ้ววิเศษของทุกคนค่ะนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหนอ
1: ยู่นี่ค่ะอยู่น
0: ี่
1: ค่ะอ
0: ยู่ไหนคะ
1: อยู่นี่ค่ะอ
0: ยู่ไหนคะ
1: อย
0: ู่
1: นี่ค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหม
1: คะ
0: พร้อมไหมคะมาเริ่มกันเลยค่ะรอบแรกอ่านตามคุณครูก่อนได้ไหมคะลูก
1: ได
0: ้แล้วอย่าลืมใช้นิ้ววิเศษชี้คำเดียวกับที่คุณครูชี้เลยนะคะเด็กๆปลายทางสามารถอ่านตามคุณครูได้เลยนะคะลูกถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะใบโบกใบบัว
1: ใบโบกใบบัว
0: มาดู
1: มาด
0: ู
1: ใบโบก
0: มาดูใบบั
1: ว
0: ได้ไหมคะ
1: ได้
0: ขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะ
1: มาดู
0: ใบโบก
1: มาด
0: ู
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: เปิดไปหน้าต่อไปเลยหน้าที่4นะคะนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าใบโบกคำแรกค่ะชี้ไปที่คำว่าใบโบกคำแรกเลยเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมไหมคะ
0: พร้อมไหมคะใบโบก
1: ใบโบก
0: มีตา
1: ใบบ
0: ั
1: วม
0: ี
1: ตา
0: ขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมลูก
1: ใบ
0: โบกมี
1: ตา
0: ใบบั
1: วม
0: ี
1: ตา
0: ต่อไปค่ะใบโบกมี
1: ขา
0: ใบบัวมี
1: ขา
0: ไปกันต่อใบโบกมี
1: ห
0: ู
1: ใบบ
0: ั
1: วม
0: ี
1: ห
0: ู
1: ใบโบกม
0: ี
1: หาง
0: ใบบัวมี
1: หาง
0: ใบโบกมี
1: งวง
0: ใบบั
1: วม
0: ี
1: งวง
0: ใบโบกมี
1: งา
0: ใบบั
1: วไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: งา
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ขอให้ทุกคนเปิดกลับไปหน้าที่3ค่ะเดี๋ยวเราจะอ่านอีก1ครั้งคุณครูขออนุญาตย้อนไปนะคะลูกแต่รอบนี้อ่านพร้อมกับคุณครูได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะแต่ฟังดีๆหน้านี้เราจะอ่านพร้อมกันแต่หน้าที่4ใบโบกมีตาใบบัวมีตาขออนุญาตให้ผู้ชายอ่านช่วงที่เป็นใบโบกได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แล้วเด็กๆผู้หญิงอ่านช่วงที่เป็นใบบัวได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แต่ตอนแรกขอให้อ่านพร้อมกันได้ไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พ
0: ร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมไหมคะ
0: พร้อมไหม
1: คะ
0: มาเริ่มกันเลยมาดูใบโบก
1: มาด
0: ู
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: ต่อไปได้เวลาแล้วผู้ชายอ่านใบโบกส่วนเด็กๆผู้หญิงอ่านใบบัวนะคะเริ่มกันเลยใบโบกมี
1: ตา
0: ใบบั
1: วม
0: ี
1: ตา
0: ใบโบกมี
1: ขา
0: ใบบั
1: วม
0: ี
1: ขา
0: ใบโบกมี
1: ห
0: ู
1: ใบบ
0: ั
1: วม
0: ี
1: ห
0: ูใบโบกม
1: ี

0: ใบโบกมีง่วง
1: ใบโบกม
0: ี
1: ง่วง
0: ใบบัวมีง่วง
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: มี
1: ง
0: ่
1: วง
0: ใบบัวไม่มีง่า
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใครทำได้ขอหัวใจเด็กๆปลายทางล่ะคะฝึกอ่านได้หรือเปล่าเอ่ยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะเด็กๆใครอ่านได้ขอหัวใจดวงน้อยๆขอหัวใจดวงโตขึ้นมาหน่อยขอหัวใจดวงโตๆเลยเอามือลงค่ะแล้วสัญญากับคุณครูได้ไหมคะว่าขอกลับไปฝึกอ่านที่บ้านด้วยได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใครสัญญาขอนิ้วก้อยเลยค่ะเอามือลงค่ะต่อไปขอให้ทุกคนเก็บหนังสือภาษาพาทีลงใต้โต๊ะก่อนเลยแล้วใช้หูในการฟังได้ไหมคะตาดูหูฟังมาดูกันต่อเลยต่อไปจะให้พวกเราเนี่ยทำกิจกรรมแต่ต้องทำอย่างไรฟังก่อนค่ะเพราะจะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำในงานที่2ก่อนนะคะในเรื่องตอบคำถามจากเรื่องใบโบกใบบัวค่ะหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆฟังอย่างเข้าใจแล้วจึงจะลงมือทำได้นะคะต่อไปคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำในงานที่2ค่ะเรื่องตอบคำถามจากเรื่องใบโบกใบบัวแล้วก็ให้นักเรียนนะคะลงมือทำใบงานที่2ได้เลยค่ะมาดูกันเลยค่ะเด็กๆเอ๊ะตอนนี้ให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยแล้วเปิดไปใบงานที่2เรื่องตอบคำถามจากเรื่องใบโบกใบบัวนะคะเด็กๆปลายทางก็สามารถทำพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยนะคะ

เปิดเลยจะเจอใบโบกกับใบบัวนะคะหน้าแรกจะเป็นใบโบกเจอไหมคะลูกใครไม่เจออาหารไปดูเพื่อนข้างๆหน่อยใครไม่เจอช่วยเหลือเพื่อนๆหน่อยค่ะจะมีทั้งใบโบกใบบัวเลย

ือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมหัวเราะ5ครั้งหัวเราะให้ดังกว่านี้หัวเราะไมค์ทีหัวเราะให้ดีกว่าเดิมแล้วมองมาที่จอเลยค่ะหน้าแรกอ่ะนิ้ววิเศษจิ้มไปที่หน้าแรกที่มีใบโบกในตอนที่1คุณครูจะให้โยงเส้นเอ๊มีใครเอ่ยไม่ฟังมีไหมคะมีใครแอบทำตอนนี้ทำหรือยังเอ่ยยังไม่เริ่มเลยใครแอบจับดินสอบ้างมีไหมคะหันไปทางซ้ายสิคะใครแอบจับดินสอหรือเปล่าหันไปทางขวามีไหมคะใครแอบจับดินสอหันมาตรงกลางเลยมีไหมคะมาดูกันเลยค่ะในตอนที่1จะให้นักเรียนโยงเส้นส่วนต่างๆของร่างกายใบโบกเขามีอะไรบ้างถ้ามีอะไรเด็กๆทำอย่างไรได้ลูกโยงเส้นได้ไหมได้เลยโยงเส้นได้เลยสมมุติว่าเขาถามใบโบกมี

0: ไหมคะ
1: ม
0: ีเราก็โยงได้เลยใบโบกมีขาไหมคะ
1: ม
0: ีจากใบโบกลากไปเลยค่ะที่มีขาแต่ถ้าข้อไหนที่ใบโบกไม่มีต้องโยงไหมไม่ต้องโยงถ้าอันไหนที่ใบโบกไม่มีหรือเขาบอกสมมุติว่ามีงาหรือไม่มีงาต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกทั้งสองอย่างได้ไหมไม่ได้นะคะเลือกเอ๊ะใบโบกเนี่ยเขามีงาหรือไม่มีงาเราถึงจะเลือกโยงถ้าเป็นคำว่าไม่มีงาต้องโยงไหมไม่ต้องเพราะใบโบกเป็นอย่างไรมีงาต่อไปมาดูหน้าที่สองค่ะเอ๊ะใครเอ่ย
2: ใบบ
0: ั
2: ว
0: ใบบัวดูตัวอย่างแรกใบบัวเขามีตาไหมคะมีคุณครูก็สมมุติว่าอันนี้ลากเส้นไปเลยมีก็ลากไปเลยค่ะแต่ข้างล่างใบโบกมีงาไหมคะ
2: ไม่ม
0: ีไม่มีต้องลากไหมถ้าไม่มีไม่ต้องลากเด็กๆดูดีๆนะคะเมื่อเสร็จแล้วอนุญาตให้ระบายสีได้และตอนที่3เราจะทำพร้อมกันเข้าใจไหมเอ่ยอ้าวเราจะทำทั้งหมด2หน้าให้เด็กๆฝึกทำแล้วระบายสีได้เมื่อลากเส้นเสร็จนะคะแต่ตอนที่3จะทำเป็นอย่างไรพร้อมกันพร้อมกับคุณครูเลยค่ะอ้าวตอนนี้ขอให้ทุกคนเริ่มทำในตอนที่1และตอนที่2ใบโบกกับใบบัวได้เลยลงมือทำได้เลยค่ะ

0: แล้วก็หมดเวลาให้ทุกคนเปิดไปตอนที่3คลิกไปอีก1แผ่นค่ะลูกหน้านี้เลยนับถอยหลังทุกคนต้องเปิดให้เรียบร้อยนะคะนับถอยหลังนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะเด็กๆคะเปิดแบบฝึกหัดมาอีกหนึ่งน่าจะเจอตอนที่3กลุ่มที่1เปิดหรือยังเอ่ยกลุ่มที่2เปิดหรือยังเอ่ยกำลังเปิดอยู่กลุ่มที่3ล่ะคะกำลังเปิดอยู่เหมือนกันกลุ่มที่4ล่ะคะเยี่ยมมากกลุ่มที่5ล่ะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเปิดหรือยังเอ่ยเปิดแล้วเช่นกันนะคะมาดูค่ะเอ๊ะทั้งหมดมีกี่ข้อเอ่ยมีกี่ข้อเอ่ย1 2 3 4 5ทั้งหมดมี5ข้ออ่ะฟังดีๆคุณครูจะอ่านแต่ละข้อให้เด็กๆฟังถ้าข้อไหนเป็นสิ่งที่ถูกต้องให้เด็กๆทำเครื่องหมายอะไรเอ่ยทำเครื่องหมายถูกต้องเลยในช่องด้านหน้าในบรรทัดสมมุติแบบนี้แต่ถ้าข้อไหนผิดให้ทำอย่างไรให้กากบาทแบบนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ใครทำได้ขอนิ้วโป้งสองมือเลยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยทีละหนึ่งข้อข้อที่1เขาเฉลยไปแล้วเด็กๆดูข้อที่1เขาบอกว่าช้างมีใบหูใหญ่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วก็มีเครื่องหมายอะไรด้านหน้าถูกแสดงว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเด็กๆดูดีๆระวังโดนหลอกนะคะข้อที่2ใช้หูฟังดีๆเลยเอ๊ะกลุ่มที่3ฟังอยู่หรือเปล่าเอ่ยตอนนี้ข้อที่2เขาบอกว่าช้างมีงวงไว้จับสิ่งของต่างๆใช่หรือไม่ใช่คะ
1: ใช
0: ่ถ้าใช่ติ๊กถูกข้างหน้าเลยทำเครื่องหมายถูกแต่ถ้าไม่ใช่ให้กากบาทด้านหน้าค่ะใครเสร็จแล้วเอามือกอดอกเลยใช่หรือเปล่าเอ่ยช้างมีงวงไว้จับสิ่งของต่างๆใช่ไหมเอ่ยใครเสร็จแล้วยกสองมือต่อไปค่ะมาดูข้อที่3เอามือลงค่ะลูกข้อที่3นะคะเขาบอกว่าช้างมีงวงไว้หายใจใช่ไหม
1: ใช่
0: ช้างมีงวงไว้หายใจเครื่องหมายถูกหรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมหรือว่าผิดไม่ใช่เด็กๆ เลือกเติมได้เลยค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4เขาบอกว่าช้างมีหางยาวใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่เครื่องหมายถูกหรือว่าไม่ใ

0: ไทยทำเครื่องหมายกากบาทนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่5เขาบอกว่าช้างทุกตัวมีงาใช่หรือเปล่าเอ่ยช้างทุกตัวมีงาถ้าเกิดว่าใช่เด็กๆคิดว่าใช่ให้ทำเครื่องหมายถูกต้องหรือถ้าไม่ใช่ให้กากบาทค่ะลงมือทำเลยนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาแล้วตอนนี้ขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะและอุปกรณ์ทั้งหมดค่ะคุณครูจะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก
1: ็
0: หมดเวลาปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะเก่งมากๆเลยสามารถเก็บของได้ตามเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะมาดูกันเลยเด็กๆทำแบบหัดไปแล้วอยากรู้ไหมว่าที่ตัวเองทำไปถูกหรือผิดมาดูกันเลยเริ่มจากตอนที่1ใบโบกมีตามีไหม
1: ม
0: ีเด็กๆอ่านตามได้ไหมคะใบโบกมีขาใบโบกมีขาใช่ไหมเอ่ยใช่ใบโบกมีหูมีหูไหม
1: ม
0: ีลากเส้นได้เลยใบโบกมีหาง
1: ใบโบกม
0: ี
1: หาง
0: มีไหม
1: ม
0: ีใบโบกมีงวง
1: ม
0: ีไหมคะ
1: ม
0: ีนี่ไงงวงลากเส้นได้เลยใบโบกมีงา
1: ม
0: ีงาไหม
1: ม
0: ีก็ลากเส้นไปเลยใบโบกไม่
1: ม
0: ี
1: งา
0: ใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องลากเส้นไหม
1: ไม
0: ่ต้องลากเส้นใครทำถูกต้องบ้างปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะต่อไปใบโบกไปแล้วต่อไปมาดูใบบัวใบบัวมีตาไหม
1: ม
0: ีใบบัวมี
1: ตา
0: ใบบัวมีตา
1: ใบบ
0: ั
1: วม
0: ี
1: ตาม
0: ีไหมคะ
1: ม
0: ีก็ลากเส้นเลยใบบัวมีขา
1: ใบบ
0: ั
1: วม
0: ี
1: ขาม
0: ีไหมคะมีลากเส้นเลยใบบัวมีหู
1: ม
0: ีไหมคะ
1: ม
0: ีใบบัวมีหางมีไหมคะ
1: ม
0: ีค่ะหางยาวๆเลยเห็นไหมลูกต่อไปใบบัวมีงวง
1: ม
0: ีงวงไหมคะมีลากเส้นเลยใบบั
1: วม
0: ี
1: งา
0: เอ๊ะใช่หรือเปล่าเอ่ยไม่ใช่ใบบัวไม่มีงาใบบั
1: วไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: งา
0: ใช่หรือเปล่าเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วต้องลากเส้นตรงมีงามไหมลูกไม่ต้องนั่นเองใครทำถูกต้องปรบมือให้ตัวเองเลยใครที่ทำยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องไม่เป็นไรเลยนะคะค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆค่ะเราจะเก่งขึ้นนะคะต่อไปมาดูกันเลยมาถึงตอนที่3แล้วเอ๊ะที่เราทำไปถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยข้อ1เขาเฉลยมาแล้วช้างมีใบหูใหญ่มีใบหูที่ใหญ่ไหมใหญ่มากๆเลยเพราะว่าแค่ตัวช้างเนี่ยก็ใหญ่ไหมลูก
1: ใหญ
0: ่มากๆนะคะข้อต่อไปช้างมีงวงไว้จับสิ่งของใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่เลยเวลาที่สมมุติว่าครูไปป้อนอาหารช้างเนี่ยเขาจะใช้อะไรในการจับใช้งวงนั่นเองจับแล้วก็กินหยิบใส่ปากเข้าไปเป็นคำตอบที
1: ่
0: ถูกต้องค่ะต่อไปช้างมีงวงไว้หายใจใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่เลยเป็นคำตอบที
1: ่
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าจมูกของช้างเขาเรียกว่างวงนั่นเองต่อไปช้างมี

0: างยาวใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ไหมเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะช้างมีหางที่ยาวมากเลยนะคะและข้อสุดท้ายช้างทุกตัวมีงามีไหม
1: ม
0: ีไหมทุกตัวไหมมีงาไม่มีใครถึงจะมีงาช้างแบบไหนถึงจะมีงาช้างตัวผู้แล้วช้างตัวเมียมีงาไหมคะ
1: ไม
0: ่มีงาข้อนี้เลยต้องกากบาดผิดนั่นเองใครทำถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะใครยังทำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนไม่เป็นไรเลยค่ะค่อยๆฝึกฝนนะคะเราจะเก่งขึ้นนั่นเองเด็กๆเคยฟังเพลงช้างไหมลูกเคยฟังเพลงช้างไหมคะร้องอย่างไรเอ่ยน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตใหม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่ามีหูมีตาหางเพราะฉะนั้นช้างจะหางยาวไหมหางยาวนั่นเองมาดูกันต่อเลยสิ่งที่เรียนไปวันนี้ค่ะลูกมาสรุปบทเรียนกันเลยวันนี้เราเรียนเรื่องใบโบกใบบัวได้อ่านเรื่องกันไปแล้วนะคะมาดูกันเลยใบโบกเขามีอวัยวะอะไรบ้างมีตามีขามีหูมีหางมีงวงมีงาแต่ใบบัวมีอวัยวะอะไรบ้างมีตามีขามีหูมีหางมีงวงแต่ใบบัวไม่มีงานั่นเองใครจำได้ขอหัวใจดวงโตๆเลยเอามือลงค่ะและบทเรียนครั้งต่อไปโอ้โหน่าสนุกมากๆเลยค่ะเพราะเรื่องที่จะเรียนในครั้งต่อไปคือเรื่องภูผาหนึ่งเอ๊ะคืออะไรเอ่ยภูผาหนึ่งคืออะไรสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่3นะคะเรื่องเลือกใช้คำได้ความหมายคุณครูสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะเด็กๆคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งวันนี้สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกสนุกมากๆเลยอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านเรื่องใบโบกใบบัวได้ไหมคะกลับไปเย็นนี้อ่านให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นใจได้ไหมได้เพราะว่าเราฝึกอ่านมาหรือยังฝึกอ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านได้นั่นเองหรือใครยังอ่านไม่คล่องสามารถกลับไปฝึกได้ไหมคะได้นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยถ้าหากฝึกอ่านเยอะๆจะเกิดอะไรขึ้น
1: เก่งขึ้น
0: อ่านได้ไหมอ่านได้เจอคำอะไรก็อ่านได้นั่นเองนะคะใครสัญญาว่าจะกลับไปฝึกอ่านเอามือลงค่ะเยี่ยมมากๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูจะมาถามนะคะว่าใครได้กลับไปฝึกอ่านบ้างสิ่งที่เราได้อ่านเนี่ยเราก็จะได้กับตัวเด็กๆเองด้วยนะคะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh File รีณฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสังชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์ มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับจากครั้งที่แล้วที่คุณครูแม็กทิ้งไว้นะครับตอนนี้เรายังทำไมครับคงเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการอะไรนะการอะไรนะการอะไรช่วยอ่านนิดนึงการหออาการหาเอคำนี้ผลบวกดอโอยอโดยใช้กออารออะไรครับการว่ารูปรออูปอรูปเอาละครับเด็กๆครับจากครั้งที่แล้วที่ครูแม็กทิ้งไว้เนาะเด็กๆก็จะเรียนรู้กันวันนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการหาผลบวกโดยใช้การวาดรูปเอาละครับเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กอีกครั้งหนึ่งนะครับการหาผลบวก
1: การหาผลบวก
0: โดยใช้การวาดรูป
1: โดยใช
0: ้
1: การวาดร
0: ู
1: ป
0: แสดงว่าวันนี้เราต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการทำไมครับวาดรูปมาช่วยในการหาผลอะไรนะผลบวกยังจำเกี่ยวกับผลบวกได้ไหมครับจำได้ไหมเอ่ยครั้งที่แล้วเราหาผลบวกโดยใช้เส้นอะไรนะเส้นจำนวนวันนี้เรียนรู้อีกวิธีการหนึ่งเราก็ใช้การวาดรูปซึ่งเด็กๆหลายคนทำไมครับชื่นชอบไหมเอ่ย
1: ชอบ
0: ไหมครับการวาดรูปหลายคนก็ชื่นชอบการวาดรูประบายสีเนาะนั้นอาจจะทำไมครับนำเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาผลบวกในวิชาคณิตศาสตร์ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเอาละครับดังนั้นเรียนรู้กันวันนี้เด็กๆต้องได้อะไรเด็กๆต้องทำไมครับหาผลบวกของจำนวนกี่จำนวนนะ2จำนวนที่ผลบวกไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน10โดยใช้อะไรครับวันนี้การวาดรูปพร้อมเลยพร้อมกับการเขียนนะครับเป็นประโยคอะไรนะเป็นประโยคสัญญาการบวกด้วยประโยคสัญลักษณ์ยังจำได้อยู่ไหมครับมีเครื่องหมายอะไรนะประโยคสัญลักษณ์การบวกมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายเท่ากับนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเลยเนาะก็เป็นการทบทวนไปคร่าวๆนะครับก็เด็กๆหลายคนก็จดจำได้ก็เชื่อว่าปลายทางนะครับก็ทำไมครับจำได้เช่นเดียวกันเอาละครับเด็กๆครับก่อนที่จะเริ่มเรียนต้องมาทบทวนเกี่ยวกับในเรื่องของข้อตกลงในการเรียนของเรามีอะไรบ้างนะครับ
1: สองห
0: ู
1: สองหู
0: มี
1: ไม
0: ่
1: เข
0: ้
1: าใจ
0: เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3แล้วครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากจดจำได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องทบทวนในเรื่องของการเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกประโยคสัญลักษณ์การบวกตอนนี้ต้องทบทวนในเรื่องของการเขียนแล้วนะครับอ้าวลองมาดูที่ภาพลูกโป่งสีอะไรนะอันนี้ดูจากลักษณะของลูกโป่งก่อนสีอะไรครับลูกโป่งสีฟ้าบางคนบอกว่าดูจากลักษณะสีของลูกโป่งใช่ไหมลองมาดูหน่อยว่าเขามีข้อความกำกับไว้ด้วยเนี่ยอ่านว่าอะไรเนี่ยลออูกอลูกปอโองอโป่งไม้เอกลูกโป่งสอ อีขอเอียวอ
1: เ
0: สีอะไรครับสีเขียว แสดงว่าลูกโป่งสีเขียวจำนวนกี่ลูกนะดูจากภาพบางคนก็นับเลยไหนลองช่วยนับหน่อย
1: 1 2 3 4 5
0: เสียงสุดท้ายลงที่5พร้อมกับมีข้อความกำกับไว้ด้วยว่าลูกโป่งสีเขียวมีจำนวนเท่าไหร่ครับกี่ลูกนะ
1: 5
0: ลูกมาดูต
1: ่
0: อคำนี้สะกดไปแล้วลออูกอลูกปองอโป่งไม้เอกโป่งลูกโป่งสี
1: ฟ
0: อฟออาฟาไม้โทฟ้าลูกโป่งสีฟ้ากี่ลูกครับ
1: 5ล
0: ู
1: ก
0: ดูปุ๊บอ๋อสีเขียวก็5ลูกสีฟ้าก็
1: 5ลูก
0: คำถามมีลูกโป่งทั้งหมดจุดๆลูกกี่ลูกนะแล้วถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ล่ะครับอะไรนะเอาไหนขอตังช่วยครูแม็กเขียนหน่อยประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ช่วยหน่อยตรงที่ว่างนี้เลยอะไรนะ5
1: เท่าก
0: ับ 105ทำไมนะบวก5แบบนี้ใช่ไหมครับเท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 10
0: เยี่ยมมากอ้าวปรบมือถูกต้องไหมครับถูกต้องอ้าวปรบมือให้ต่างๆอีกครั้งหนึ่งเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับถามนิดนึง5จำนวนแรกมาจากจำนวนลูกโป่งสีอะไรนะ
1: เขียว
0: สีอะไรนะครับ
1: ส
0: ีเขียว5อีกจำนวนหนึ่งมาจากจำนวนลูกโป่งสีฟ้าดังนั้นเอามารวมกันแล้ว10มาจากไหนเนี่ยจำนวนลูกโป่งเป็นไงครับจำนวนลูกโป่งทั้งหมดเลยดังนั้น5เราก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เลยว่า5บวก5เท่ากับ
1: 10
0: ยากไหมเนี่ย
1: ยาก
0: ไหมครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับครูแบ็กเฉลยเลยนะครับดังนั้น5บวก5เท่ากับ10หรือบางคนอาจจะอธิบายว่าอ๋อ5ตัวนี้มาจากลูกโป่งสีฟ้าได้ไหมครับได้ไหมได้5ตัวนี้มาจากลูกโป่งจำนวนลูกโป่งสีอะไรครับสีเขียวดังนั้นมีจำนวนเดียวกันนะครับเนาะก็อาจจะอธิบายได้แตกต่างกันนะครับนะแต่ส่วนมากก็มองปุ๊บอ๋อสีเขียวมาก่อนก็5จำนวนแรกเป็นจำนวนของลูกโป่งสีเขียว5อีกจำนวนหนึ่งก็เป็นจำนวนของลูกโป่งสีอะไรครับสีฟ้าตามลำดับเนาะนั้นเด็กๆก็สามารถทำไมครับอธิบายให้เหตุผลได้นั่นเองเอาละครับยากไหมครับข้อนี
1: ้
0: ไม่ยาก5บวก5เท่ากับเท่าไหร่นะ10ไปดูต่อดูต่อเป็นภาพอะไรนะ
1: เด
0: ็กๆกำลังทำไมครับ
1: เล
0: ่นน้ำเล่นน้ำมีเด็กกี่คนเนี่ย
1: 3
0: ลองดูอีกกลุ่มนึง
1: 3
0: กลุ่มนี้ก็กำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: เล่นน
0: ้ำลองดูข้อความที่กำกับไว้ดอเอกอเด็กกี่คนนะเด็ก3คนอุ๊ยเขียนเหมือนกันเลย
1: 3คนอ
0: ันนี้ก็เด็กกี่คนครับ
1: 3คน
0: คำถามถามว่าอะไรเนี่ย
1: ม
0: ี
1: เด
0: ็
1: กท
0: ั้
1: งหมด
0: กี่คนจุดๆๆได้เลยโอ้โหเติมได้เลยมีเด็กทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
1: 6คน
0: กี่คนนะ
1: 6คน
0: คิดยังไง6คนเนี่ยมีบางคนตอบมาแล้วได้ยินแว่วๆนับต่อจากอะไรนะ3แล้วอะไรอ่ะ
1: 4
0: 5บางคนใช้นับต่อมีวิธีอื่นอีกไหมมีวิธีอื่นอีกไหมบางคนบอกเอาจำนวนมารวมกันใช่ไหมครับบวกรวมกันนับต่อก็ได้ใช่ไหมครับนับจำนวนทั้งหมดได้ไหมได้ฟังที่เสียงอะไรนะเสียงสุดท้ายมีแว่วๆตอบมาก็นับเลย1 2 3 4 5 6ฟังที่เสียงสุดท้ายอันนี้ก็เราก็หาคำตอบได้เห็นไหมครับนั้นเด็กๆเรียนรู้วิธีการนับวิธีหาคำตอบใช่ไหมครับนั้นเด็กๆก็อาจจะใช้วิธีการที่แตกต่างกันแต่ได้คำตอบเป็นไงครับคำตอบเป็นไงเนี่ยเหมือนกันไหมเอ่ยสรุปว่ามีเด็กๆทั้งหมดกี่คนครับ มีเด็กๆทั้งหมด6คนบางคนอาจใช้วิธีการนับต่อก็ได้บางคนอาจจะนับจำนวนทั้งหมดบางคนบอกว่าใช้การบวกใช้เขียนประโยคสัญลักษณ์เข้ามาช่วยได้ไหมครับคิดว่าประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้จะได้ว่าอย่างไรเนี่ยอะไรนะขอเสียงดังอีกครั้งหนึ่งสามบวกสามบวกสามเท่ากับหกงั้นสามตัวนี้อาจจะมาจากเด็กๆกลุ่มนี้สามตัวนี้อาจจะมาจากเด็กๆกลุ่มไหนครับกลุ่มที่สองก็ได้แล้วหกล่ะมาจากไหนอ่ะจำนวนเด็กๆเป็นไงครับทั้งหมดเนาะเอหกตรงนี้เขาเรียกว่าผลอะไรนะผลอะไรเอ่ยผลบวกนะครับยังจดจำได้เป็นอย่างดีนะตอนนี้เห็นไหมครับเด็กๆเริ่มอธิบายได้ดังนั้นเห็นไหมครับเราต้องมีเหตุมีผลเห็นไหมเอ๊ะทำไมอยู่ๆถึงเป็น6ได้ล่ะจำนวนทำไมถึงเพิ่มมากขึ้นล่ะเพราะเอามาทำไมกันครับรวมกันก็มีเครื่องหมายเข้ามาช่วยในการสื่อสารเป็นเครื่องหมายอะไรนะเนี้ยเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกเอาละไม่ยากตอนนี้เด็กๆทุกคนช่วยคุณแม็กทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมกับทำไมครับให้เหตุผลได้ด้วยว่าเอ๊ะในประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยจำนวนนี้มาจากจำนวนไหนมาได้อย่างไรนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเอาละครับลองมาดูกันต่อเป็นอะไรเนี่ยมะม่วงเอ๊ะมันแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยมีบางคนบอกว่ายังไม่สุกแสดงว่าเป็นมะม่วงอะไรเนี่ยเหม็นมะม่วงดิบกับมะม่วงอะไรนะมะม่วงรู้ได้อย่างไรว่าเป็นมะม่วงดิบมะม่วงสุกบางคนบอกว่ามะม่วงสุกต้องทำไมครับเหลืองแล้วมะม่วงดิบอะสีเขียวๆอันนี้เด็กๆก็ทำไมครับพบเจอได้ในชีวิตประจำวันเนาะพอเห็นสีปุ๊บก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่ามะม่วงนี้เป็นมะม่วงอะไรนะมะม่วงดออีบออ้าวลองมาดูคำหน่อยสะกดคำนะมออะมะมออวงอมวงไม้เอกอ่านว่าม
1: ะ
0: มะม่วงอะไรล่ะดออีบอดิบมะม่วงดิบกี่ผลเลย1 2 3อ้าวมะม่วงดิบ3ผลตรงตามภาพเลยมาดูต่อคำนี้อ่านแล้วมะม่วงสออุกอสุกอ่านว่าม
1: ะม่วงส
0: ุ
1: กสออุ
0: เอ2อะไรนะ
1: ส
0: องผลพออุรอผลนะครับมะม่วงสุก2ผลคำถามอ่านว่าอะไรนะอ่านว่าม ีเอ๊
1: ทั้งหมด
0: เท่าไหร่เอ่ยมีมะม่วงทั้งหมดกี่ผลนะ5ผลเอ๊คิดอย่างไรดีเนี่ย
1: น
0: ับ
1: ต
0: ่
1: อนะ
0: มีนับต
1: ่
0: อนับต่อบางคนบอกนับต่อจาก33แล้ว4นับเสียงสุดท้ายก็ได้1 2 3 4แล้วก็5เสียงสุดท้ายลงที่5หรือใช้การบวกเข้ามาช่วยใช่ไหมครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกจะได้ว่าอย่างไรเนี่ย
1: 3บวก2เท่ากับ
0: 53บวก
1: 2เท่ากับ
0: 5เอาละครับอันนี้แหละตัวเลขไม่เหมือนกันแล้วต้องอธิบายให้ทำไมครับตรงกับที่มาที่ไปเอ๊ะ3ตัวนี้มาจากไหนเนี่ย
1: มะม่วงดิบ
0: จำนวนมะม่วงอะไรครับเป็นจำนวนมะม่วงสุกได้ไหมเนี่ย3
1: ไม่ได
0: ้ได้มั้ยครับ
1: ไม
0: ่ได้เนาะเพราะว่า3ผลต้องตรงกับจำนวนของมะม่วงดิบไปต่อ
1: 2
0: เอ2มาจากไหนนะ
1: มาจากจำนวน
0: มาจากจำนวนเอ้าแล้ว5ล่ะ
1: มาจากจำนวน
0: มะม่วง5มาจากไหนอ่ะ
1: มาม
0: ะม่วงเป็นไง
1: ท
0: ั้
1: งหมด
0: จำนวนมะม่วงทั้งหมดเห็นไหมครับนำจำนวนมะม่วงดิบมะม่วงสุกนำมารวมกันจำนวนก็มากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับ ไม่ยากเลยช่วยกันทำไมครับหาคำตอบอธิบายแล้วก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การอะไรนะการบวกนะครับได้อย่างเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับยากไหมครับยากไหมเอ่ยยากไหมไม่ยากนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับเรียนรู้นะวิธีในเรื่องของการวาดรูปเป็นอย่างไรนะเอาละครับลองดูภาพก่อน
1: ป
0: ูปูกี่ตัวเนี่ยกี่ตัวนะอ้าวลองดูภาพต่อดีๆนะปูกี่ตัวนะดูนะปิ้งเอ๊ถ้าดูจากภาพจะทำไมครับเด็กๆคิดว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเนี่ยลองช่วยหน่อยมีปูเท่าไหร่นะตอนแรกเนี่ยเอ๊แล้วมาทำไมเพิ่มอีกนะ
1: เด
0: ินมาทำไมนะเดินมาเพิ่มอีกถามว่ามีปูทั้งหมดกี่
1: ตัว
0: โอ้โหเห็นไหมครับตอนนี้เด็กๆมองปุ๊บจำนวนง่ายใช่ไหมตอบได้แบบฉับพลันทันทีเลยนะครับก็ไม่ยากเลยแต่อยากให้เด็กๆดูหลักการดีๆนะลองมาดูที่สถานการณ์เขาบอกว่าอย่างไรเอ่ยช่วยอ่านนิดนึงง่ายๆอันนี
1: ้
0: มีเยี่ยมเยี่ยมเดิน
1: มาหนึ่งตัวมีปูทั้งหมดกี่ตัว
0: อ้าวตอบได้เลยไหมครับมีปูทั้งหมดกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: มีปูทั้งหมด6ตัวจากมีปู5ตัวยืนรออยู่เดินมาทำไมครับเพิ่มอีก1ตัวนั้นมีปูทั้งหมด
1: 6ต
0: ัวเอ๊ะแล้วหาคำตอบอย่างไรอ่ะได้6
1: บ
0: วกบางคนนับต่อได้ไหมครับนับต่อจากอะไรล่ะนับต่อเป็น6เห็นไหมครับนับต่อจาก5นับต่อเป็น6คราวนี้เรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะครับคือวิธีทำไมครับวาดรูปเดิมจากปูเท่าไหร่ครับ5ตัวเดินมาเพิ่มอีก1ตัวถ้าจะวาดรูปปูเนี่ยยากไหมอ่ะ
1: ยาก
0: ยากไหมครับ
1: ยาก
0: วาดรูปปูเนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่ายากบางคนอาจจะบอกว่าไม่ยากดังนั้นมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะถ้าจะมาวาดรูปปูครูแม็กแนะนำนะครับเด็กๆวาดรูปที่ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าเราต้องการที่จะหาคำตอบอาจจะวาดเป็นลักษณะแบบนี้จากปูมีแขนมีขาเห็นไหมครับเรารู้อยู่แล้วมีปูกี่ตัวล่ะครับ5ตัววาดเป็นวงกลมแทนได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมครับวาดเป็นวงกลมก็ได้สามเหลี่ยมได้ไหมครับสี่เหลี่ยมได้ไหมรูปหัวใจได้ไหมรูปดาวได้ไหมดังนั้นเด็กๆพยายามเลือกรูปที่เด็กๆถนัดมาช่วยวาดเพื่อที่จะทำไมครับหาคำตอบแต่ข้อนี้ตัวเลขเป็นไงครับง่ายเด็กๆอาจจะไม่จำเป็นต้องวาดรูปก็ได้แต่ให้เด็กๆดูหลักการดีๆดังนั้นจากรูปปูนะดูลักษณะนะถ้าวาดเป็นวงกลมง่ายขึ้นไหมครับง่ายขึ้นไหมจะให้ดูตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่อันนี้คือทำไมครับเดิมมีปูเท่าไหร่ล่ะ
1: 5
0: แล้วเราก็วาดเพิ่มอีกเห็นไหมครับอ๋อมีลูกศรชี้เข้ามาเดินมาเพิ่มอีกกี่ตัวครับ6เดินมา

0: ิ่มอีกกี่ตัวครับ1ตัวกลายเป็นเท่าไหร่แล้วตอนนี้6ตัวยากมั้ยเนี่ยยากมั้ยยากมั้ยครับไม่ยากดังนั้นพอวาดรูปเข้าใจแล้วเด็กๆก็ทำไมครับเขียนเป็นอะไรเอ่ยประโยคประโยคอะไรเนี่ยคำนี้สัญประโยคสัญลักษณ์นะครับประโยคสัญลักษณ์เอ๊ได้อย่างไรเนี่ยปูกี่ตัวนะตอนแรก5เดินมาเพิ่มอีก1ตัวเอ๊ะแล้วมีปูทั้งหมดมีปูทั้งหมดเท่าไหร่นะประโยคสัญลักษณ์จะได้ว่าอย่างไรเอ่ยได้ว่าอย่างไร55บวก1เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ6เห็นไหมครับก็ดูจากภาพที่เด็กๆวาดก็ได้เขาอาจจะไม่มีภาพปูให้เด็กๆดูเนาะเด็กๆก็สามารถทำไมครับวาดเป็นภาพง่ายๆแต่จำนวนต้องทำไมครับตรงกับสถานการณ์วาดวงกลมเป็น8ได้ไหมเป็น8ได้ไหมครับแทนปู8ตัวได้ไหมมันจะตรงกับสถานการณ์ไหมอ่ะตรงไหมครับไม่ตรงดังนั้นเด็กๆต้องวาดให้ตรงกับสถานการณ์เขาบอกว่ามีปูกี่ตัวล่ะ5ก็วาดก่อนเลย5มาเพิ่มอีกเท่าไหร่ล่ะ1ก็วาดเพิ่มมาเพิ่มอีก1อันนี้เป็นรูปที่ง่ายๆที่เราดูทำไมครับแล้วเราเข้าใจในเรื่องของจำนวนเนาะดังนั้นวงกลม1วงที่วาดเนี่ยแทนปูกี่ตัวครับแทนปู1ตัวเห็นไหมครับก็จะตรงกันเลยครูแม็กเอารูปที่1กับรูปที่2มาวางคู่กันให้เด็กๆเห็นภาพที่ชัดเจนว่าอ๋อจากปู5ตัวก็วาดเป็นวงกลมเท่าไหร่ครับ5วงมาเพิ่มอีก1ตัวก็วาดวงกลมเพิ่มอีกกี่วงครับ1วงเราก็ชั้นนี้เข้ามาช่วยหน่อยนะครับในการอธิบายเนาะเอแล้ว5ตัวนี้มาจากไหนเนี่ยปูที่มีอยู่กี่ตัวครับเดิมอะ5ตัวแล้ว1ตัวนี้ล่ะปูที่เดินมาทำไมครับเดินมาเพิ่มเอ๊ะแล้ว6ตัวนี้ล่ะครับปูทำไมครับทั้งหมดเลยยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเอาเลยครับลองมาดูเพิ่มเติมเอาละข้อนี้เห็นไหมครับพอไม่มีภาพลองดูนะไม่ยากช่วยอ่านนิดนึงฟออาฟาไม้โทฟ้าทำไมนะรอเอียงงอเลียงไม้โทเลี้ยงฟ้าเลี้ยงอะไรเอ่ยเนี่ยมอแอวอแมวสีดำกี่ตัวนะ
1: 2ต
0: ั
1: ว
0: เลี้ยงแมว
1: สีขาว3ตัว
0: ดังนั้นอ่านปุ๊บฟ้าเลี้ยงแมวสีดำกี่ตัวนะ
1: 2
0: ตัวอ๋ออ่านปุ๊บฟ้าเลี้ยงแมวสีดำ2ตัวครูแบ๊กอ่านปุ๊บแบ๊กอาจจะวาดเลยนะครับเป็นแมวสีดำวาดง่ายๆเลยวงกลมเลยแทนเลยแมวสีอะไรนะกี่ตัวนะ2ตัวอ่านต่อเลี้ยงแมวสีอะไรครับสีขาวกี่ตัวนะ3ตัวเปลี่ยนสีเลยขอใช้สีแดงนะแทนจำนวนแมวสีขาวกี่ตัวนะ
1: 3ต
0: ัวครูแม็กวาดเลยอ๋อแทนแมวสีขาวเฮ้ยเขาถามต่อฟ้าเลี้ยงแมวทั้งหมดกี่ตัวครับกี่ตัวนะ
1: 5
0: ตัวเด็กๆอาจจะเห็นไหมครับใช้การวาดรูปแบบเนี้ยเข้ามาช่วยก็รู้แล้วอ๋ออันนี้แมวสีอะไรนะสีดำกี่ตัวเนี่ย2สีกี่ตัวครับครูแม็กต้องวาดเป็นรูปแมวไหมต้องไหมครับบางคนก็อาจจะชอบก็อาจจะวาดเป็นรูปแมวก็ได้น่ารักดังนั้นในคณิตศาสตร์เด็กๆหยิบในเรื่องของทำไมครับการวาดรูปอาจจะใช้รูปเรขาคณิตง่ายๆก็ได้ครูแม็กใช้ลักษณะทำไมครับคล้ายๆวงกลมเนาะอาจจะไม่ได้กลมเลยนะก็หยิบเข้ามาช่วยในเรื่องของการวาดรูปยากไหมครับและถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ช่วยหน่อย
1: 2
0: 2ทำไมนะ2 2บวก
1: 3
0: เท่ากับ A 2ตัวนี้มาจากจำนวนแมวสีอะไรครับ2ตัวนี้มาจากจำนวนแมวสีดำ3ตัวนี้จำนวนแมวสีขาวแล้ว5ล่ะครับมาจากจำนวนแมวทั้งหมดเลยเอาละครับตอนนี้เด็กๆเริ่มเกิดความเข้าใจนะครับก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ้าวลองดูภาพนะแมวสีอะไรนะสีดำกี่ตัว2ตัวบางคนอาจจะวาดน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับแต่รายละเอียดเยอะก็อาจจะใช้เวลานะครับเอาละครับหรือวาดง่ายๆเลยแบบคุณครูแม็กอันนี้แมวสีอะไรครับสีดำนี่แมวสีอะไรเอ่ยแมวสีขาวเห็นไหมครับจำนวนเป็นไงอ่ะเท่ากันไหมตรงตามสถานการณ์ไหมครับสีดำกี่ตัวนะ2สีขาวกี่ตัว3ตัวประโยคสัญลักษณ์ช่วยเขียนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เป็นสาเป็น2ประโยคสัญลักษณ์เป็นอะไรครับ2บวก3เท่ากับแต่บางคนถามว่าเอ๊ะแล้วเขียน3มาก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ได้แต่ต้องอธิบายได้ว่า3เป็นจำนวนแมวสีอะไรครับ
1: ขาว
0: เป็นจำนวนแมวสีขาว3บวก2 2 2เป็นจำนวนแมวสีขาวอันนี้2บวก3แต่มีบางคนถามว่าแล้วเป็น3บวก2ได้ไหมครับเป็นได้เช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าในเรื่องของการบวกเนี่ยสามารถสลับที่กันได้นะครับก็ฝากเด็กๆปลายทางด้วยนะครับก็สามารถสลับที่กันได้เดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมกันเนาะในข้างหน้านะครับอ้าวไปต่อนะนั้นตอบได้แล้วมีแมวทั้งหมดกี่ตัวนะมีแมวทั้งหมด5ตัวยากไหมเนี่ยยากไหมครับไม่ยากเลยเอาละครับดังนั้นมีแมวทั้งหมด5ตัวนะครับไปต่อนะไปดูต่อไปโอ้โหสถานการณ์ว่าอย่างไรเนี่ยเห็นไหมครับเราต้องฝึกอ่านนะค่อยๆ อ่านผสมเอ๊ะนอไอในตออะตออะตะในตะตะอะไรนะกรออากราไม่โทกราในตะกรามีมะม่วงดิบห้าผลมีมะม่วงสุก
1: สองผล
0: อ้าวถามว่าอะไรในตะกร้ามีมะทั้
1: ง
0: โอ้โหเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยเด็กๆค่อยๆทำไมครับจำใช่ไหมหลายคำเราอ่านไปแล้วเด็กๆก็ทำไมครับฝึกฝนทบทวนเห็นไหมครับก็จะอ่านได้อ้าวคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งในตะกร้ามีมะม่วงดิบเท่าไหร่ครับ5ผลมีมะม่วงสุก2ผลเขาถามว่าในตะกร้ามีมะม่วงทั้งหมดกี่ผลโอ้โหตอนนี้เด็กๆแม่นในเรื่องของจำนวนก็ตอบได้ทันทีเลยว่าแสดงว่าทำไมครับมีมะม่วงในตะกร้าทั้งหมดกี่ผลนะ
1: 7
0: ผลยังไม่ทันมีภาพเลยใช่ไหมบางคนก็ตอบได้เลยนะครับอ้าวลองมาดูเป็นภาพบ้างมะม่วงดิบเท่าไหร่นะมะม่วงดิบ5มะม่วงสุกเท่าไหร
1: ่
0: มะม่วงสุก2ผลนะดังนั้นมีมะม่วงทั้งหมดเท่าไหร่ครับ7ผลบางคนก็อาจจะวาดมะม่วงสวยงามแบบนี้ก็ได้หรือวาดง่ายๆแบบนี้สามเหลี่ยมได้ไหมครับแทนจำนวนมะม่วงเลยนะสามเหลี่ยมเนี่ยมะม่วงดิบสามเหลี่ยมสีเขียวนะครับ
1: แท
0: นจำนวนของมะม่วงแต่ที่สำคัญเห็นไหมครับรูปที่ครูแม็กนำมาใช้ตรงกับสถานการณ์เขาบอกว่ามีมะม่วงดิบเท่าไหร่นะมะม่วงดิบเท่าไหร่นะมีมะม่วงดิบ5ผลมะแล้วก็มีมะม่วงอะไรเนี่ย2ผลเห็นไหมครับวาดรูปตรงตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปที่มีลักษณะทำไมครับสวยงามหรือ ใช้เป็นรูปเลขาคณิตง่ายๆก็ได้จำนวนที่ทำไมครับตรงตามกับทำไมครับสถานการณ์นั่นเองเอ้าขอประโยคสัญญาข้อนี้หน่อยเอ๊ะห้าบวกสองเท่ากับเอ๊ะห้ามาจากไหนนะมะม่วงดีบ2แล้วครับจำนวนมะม่วงสุกแล้ว7ล่ะครับมาจากจำนวนมะม่วงทั้ง

0: โอ้โหบางคนเห็นตัวเลขบวกเลยดูสถานการณ์หน่อยมีผีเยี่ยมครับบออีนอบินมาอีกเยี่ยมเยี่ยมถามว่าอะไร
1: มี
0: ผีเสื้อทั้งหมดกี่ตัวตอบได้เลยไหมโอ้โห8ตัวนะครับบางคนก็ใช้วิธีการนับต่ออ้าวลองมาดูวิธีวันนี้ที่สอนไปคือการทำไมนะวาดรูปเนาะมีผีเสื้อเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ7ตัวแล้วไงต่ออีกนะบินมาเพิ่มอีก
1: 1ต
0: ั
1: ว
0: เอ๊ะมีผีเสื้อทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยถ้าใครวาดสวยงามแบบนี้ได้นะครับก็สามารถทำไมครับนำมาช่วยได้หรือวาดแบบง่ายๆเลยเป็นหัวใจก็ได้เห็นไหมที่คุณแม็กบอกเป็นทำไมครับสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดก็ได้นะครับยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยนะดังนั้นถ้ามองจากภาพที่เป็นหัวใจหน่อยเอ๊ะหัวใจแทนจำนวนผีเสื้อที่มีอยู่กี่ตัวนะครับ7ตัวเดิมอยู่อันนี้บินมาทำไมครับเพิ่มอีก1ตัวเห็นไหมวาดรูปที่แตกต่างก็ทำไมครับทำให้เข้าใจในสถานการณ์ได้ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ได้ว่าได้ว่า7บวก7บวก1เท่ากับ7บวก1เท่ากับ8นะครับยากไหมเนี่ยดังนั้นมีผีเสื้อทั้งหมดกี่ตัวนะ
1: 8
0: ตัวนะครับก็ใช้การวาดรูปเนี่ยเข้ามาช่วยได้เนาะหรือการวาดรูปก็สามารถช่วยในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะครับในคณิตศาสตร์ได้เช่นเดียวกันนะครับอ้าวลองมาดูนะครับถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์เขาเนี่ยจะขาดความสมบูรณ์เขามีรูปมาให้แต่เขามีประโยคสัญลักษณ์มาให้ว่าเอ๊ะ3บวกอะไรนะ
1: 4
0: 3บวก4แล้วเท่ากับเท่าไหร่ล่ะ
1: 7
0: เท่ากับเท่าไหร่นะลองมาดูนิดนึงอ๋อมีดาวเอ๊ะ3ตัวนี้เป็นดาวสีอะไรเนี่ยดาวสีอะไรครับดาวสีเหลืองแล้ว4ตัวนี้ล่ะดาวสีอะไรครับอ๋อแล้วเขาอยากรู้ดาวทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่นะ
1: 7
0: เด็กๆก็สามารถเติมได้เห็นไหมครับหรือใครทำไมครับอธิบายดาวตรงนี้เนาะคือ3กับดาวสีเขียวเท่าไหร่นะดาวสีเขียวเท่าไหร่นะดาวสีเขียว4อ่ะเดี๋ยวด้านหลังมองไม่ชัดเจนนะครับอ่ะขอแก้ไขสีนิดนึงสีเหลืองเท่าไหร่ขออีกครั้งนึงสีเหลืองเท่าไหร่นะสีเหลือง3สีเขียวสีเขียวเท่าไหร่ทั้งหมดตอบได้แล้วเท่าไหร่เนี่ยจาก question mark ตอนนี้ตอบได้แล้วเป็น7เขียนทับเลยนะครับได้ไหมแบบนี้ได้ไหมครับไม่ยากนะอ้าวไปดูต่อเท่าไหร่นะถ้าดูจากประโยคสัญลักษณ์ก่อนอ๋อ5เป็นจำนวนดาวสีอะไรครับสีอะไรนะสีเหลืองเอาลงไปเติมก่อนเลย4เป็นจำนวนดาวสีอะไรครับสีเขียวเอ๊ะแล้วดาวทั้งหมดล่ะเท่าไหร่นะ9เอาคุณแม่เขียนทับเลยนะ9ก็เอาลงมาเติมได้แล้ว5บวก4เท่ากับยากไหมครับยากไหมไม่ยากไปต่อนะโอ้โหคราวนี้เป็นหัวใจบ้างแต่ประโยคสัญลักษณ์คราวนี้ตัวที่หายไปไม่ได้อยู่ตัวสุดท้ายแล้วอยู่ด้านทำไมครับด้านในประโยคสัญลักษณ์แต่เด็กๆรู้อยู่แล้ว4บวกอะไรนะเท่ากับ7 4บวกอะไรครับเด็กๆมองภาพเด็กๆเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อ4บวกอะไรนะ3เท่ากับ7แต่สิ่งที่เด็กๆรู้จากประโยคสัญลักษณ์เขาบอกจำนวนทั้งหมดมาเขาบอกทำไมครับจำนวนมากลุ่มหนึ่ง4เป็นจำนวนของหัวใจสี

0: อะไรครับสีแดงดูสิ่งที่เขาบอกมานะเขาบอกว่าสีแดงมีอยู่4ทั้งหมดมีอยู่7แต่สิ่งที่เขาไม่ได้บอกคือจำนวนหัวใจสีอะไรครับสีเขียวซึ่งในเด็กบอกคุณแม็กได้แล้วว่า4บวกอะไรนะเท่ากับ7 4บวกบวก3นะครับก็คือจำนวนหัวใจสีเขียวที่หายไปยากไหมเนี่ยปลายทางบางคนอาจจะทำไมครับยากนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราทบทวนนะครับเรื่อยๆเด็กก็จะมีความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับบางคนก็อาจจะทำไมครับมองปุ๊บตอบปั๊บได้ทันทีเลยนะครับแต่บางคนอาจจะต้องเน้นย้ำซ้ำทวนนะครับเพราะว่าในเรื่องของจำนวนเนี่ยนะครับเด็กๆต้องมีความรู้พื้นฐานที่แม่นยำต้องกลับไปทำไมเป็นประจำเลยทบทวนอยู่เป็นประจำนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับไปดูต่อเป็นหน้ายิ้มบ้างมองปุ๊บเป็นอะไรเนี่ย3บวกอะไรนะ1 2 3 4 5 3บวก6เท่ากับ
1: 9
0: ลองมาดูประโยคสัญลักษณ์อะไรไม่รู้แหละที่หายไปบวก6เท่ากับ9อะไรนะที่หายไปถ้าลองดู6นี้เป็นจำนวนหน้ายิ้มสีอะไรครับชมพูอยู่ตรงนี้ที่เขาบอกมา9เป็นจำนวนทำไมครับทั้งอะไรเลยทั้งหมดคุณแม่เขียนทับเลยนะ9แสดงว่าที่หายไปคือ
1: จำนวน
0: เลขอะไรเนี่ยหายไป
1: 3
0: ยากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: ยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยเด็กๆเติมเต็มให้สมบูรณ์ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ในแบบฝึกหัดของเด็กๆก็จะมีในลักษณะแบบนี้นะครับเอาละคราวนี้ก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดขอตรวจสอบความเข้าใจนิดนึงโดยจะขอตัวแทนผู้หญิง1คนนะผู้ชาย1คนเดี๋ยววันนี้มีข้อทำไมครับตรวจสอบความเข้าใจเนี่ย2ข้อให้วาดภาพเพื่อหาคำตอบบางคนอาจจะตอบได้แล้ว1บวก5เท่ากับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆลองออกมาวาดรูปให้ดูว่า1บวก5เขาจะวาดรูปอะไรนะครับอ้าวเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนผู้หญิง1คนครับเชิญเลยใครเอ่ยใครเอ่ยเชิญเลยเชิญครับ1บวกอะไรนะ1บวกอะไร
1: 5
0: 1บวก
1: 6
0: 1บวก5อ้าวเดี๋ยวให้มะลิวาดให้เพื่อนๆหน่อยครับ1 1 1วาดรูปอะไรดีวาดรูปอะไรดีบักโอ้บางคนบอกว่าวาดรูปบ้านได้ไหมเอ่ยโอ้โหได้แต่อาจจะใช้เวลานะครับวาดรูปอะไรเอ่ย
1: ห
0: ัวใจหัวใจเดี๋ยวหัวใจมี2กลุ่มนะครับมีสีอะไรกับสีอะไรนะ
1: ส
0: ี
1: แดงก
0: ับ
1: ส
0: ีน้ำเงินลองดูลองดูต้องครบตามจำนวนของประโยคสัญลักษณ์นะครับถ้าไม่มีสถานการณ์เนาะเป็นเพียงแค่ประโยคสัญลักษณ์นะตอบได้ไหมครับเขียนตอบให้หน่อยด้านบนเขียนถึงไหมเอ่ยเท่าไหร่นะ1บวก5เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมาริถูกต้องไหมครับทำถูกไหมเอ่ยเพื่อนๆถูกไหมครับ
1: ถ
0: ูกต้องปรบมือให้มาริหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากลองดูนะครับเด็กๆครับ1บวกอะไรนะ1บวก5เท่ากับ
1: 6
0: มะลิก็วาดเลย1หัวใจสีอะไรครับ
1: ส
0: ีแดงเห็นไหมครับแทนจำนวนอะไรครับ1ที่กำหนด5ล่ะมะลิวาดหัวใจสีอะไรครับน้ำเงินเท่าไหร่เอ่ยกี่ดวง5ดวงแสดงว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมครับก็สามารถใช้รูปเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาผลบวกได้นะครับเอาละขออีกหนึ่งตัวแทนผู้ชายใครดีใครดีครับเชิญเลยตัวแทนผู้ชายเอาใครดีครับไอดีเชิญเลยครับต่อเลยวาดอะไรดีวาดอะไรดีนะอะไรบวกกับอะไรก่อนดูก่อน0บวก7จะวาดอะไรดีนะ วาดอะไรดีอ้าวลองดู

0: ลองดูเอ๊ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย
1: ยาง
0: ลบอ๋อยางลบดูซิว่าจำนวนครบหรือเปล่าเพื่อนๆช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับยางลบเอ๊ะต้องมีกี่ก้อนเนี่ยยางลบต้องมีกี่ก้อนนะเอาละเดี๋ยวรอดูว่า ID วาดครบหรือเปล่านะถ้าไม่ครบช่วยบอกด้วยนะครับเท่าไหร่แล้วเนี่ยช่วยเท่าไหร่นะช่วยนับหน่อยเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วหกครบหรือยังครบหรือยังครบหรือยังเอ่ยครบหรือยังครับอ้าวตอบถึงไหมเอ่ยถึงไหมถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับ0บวก7เท่ากับอ้าวปรบมือให้ ID หน่อยเรียนไปแล้วนะ0บวกกับจำนวนใดก็จะได้เท่ากับจำนวนนั้นเห็นไหมครับ0บวก7เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ7ก็สามารถใช้การวาดภาพเห็นไหมครับนั้น0ต้องวาดไหมเนี่ยวาดไหมไม่ต้อง ID วาดอะไรครับ7โดยวาดเป็นยางลบทั้งหมดกี่ก้อนครับ7ก้อนอาจจะใช้เห็นไหมครับรูปเรขาคณิตหรือรูปที่เด็กๆวาดที่ถังนั่นเองเข้ามาช่วยอธิบายแล้วก็หาผลบวกนะครับยากไหมวันนี
1: ้
0: ไม่ยากให้เด็กๆนำแบบฝึกหัด 2.5 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบแบบฝึกหัด 2.5 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆเปิดไปหน้าใครเจอแล้วหน้าเท่าไหร่หน้าเท่าไหร่100เท่าไหร่นะ147หน้าที่ทำไมครับมีวงกลมอยู่อ้าวต่อจากครั้งที่แล้วไหนใครเจอแล้วอ้าวดูเพื่อนด้านข้างหน่อยช่วยเปิดหน่อยคนที่ยังไม่เจออ้าเอาละใครเจอแล้วเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงอ้าวช่วยอ่านหน่อยวออาดอวาดรออูปอรูปวาดรูปรอแอและทำไมครับตอเออมอเติมเติมอะไรอ่ะคำตอบในช่องว่างอ้าวอ่านตามอีกครั้งหนึ่งวาดรูป
1: วาดร
0: ู
1: ป
0: และเติมคำตอบ
1: และเติ มคำตอบ
0: ในช่องว่าง
1: ในช
0: ่
1: องว
0: ่
1: าง
0: ดังนั้นเด็กๆต้องดูสถานการณ์ข้อนี้ดูดีๆนะเขาบอกว่าแมลงเต่าทองกี่ตัวนะกี่ตัว3ตัวกับแมลงปอ5ตัวมีแมลงทั้งหมดจุดๆๆตัวกี่ตัวครับกี่ตัวนะกี่ตัวเอ่ย8ตัวอ้าวไหนๆขอดูมือหน่อย8อ้าวไหน8ครับอ้าวเยี่ยมมากอ้าวเติมลงไปไหนครับในช่องว่างเลยในช่องว่างเลยนะ8ข้อนี้ต้องวาดรูปไหมเขาวาดมาให้หรือยังวาดมาให้แล้วอ้าวเด็กๆเพียงแค่เติมประโยคสัญลักษณ์แมลงเต่าทอง3ตัวกับแมลงปอ5ตัวประโยคสัญลักษณ์อะไรบวกอะไรนะ
1: 3
0: บวกเอาเติมหรือยัง3บวก5เท่ากับแบบครูแม็กไม่เอ่ยได้ไหมครับ 5บวก3ได้ไหมได้5บวก3ก็ได้แต่ต้องอธิบายว่า5เป็นจำนวนของแมลงอะไรนะแมลงปอ3เป็นจำนวนของอะไรครับแมลงเต่าทองโอเคครับเยี่ยมมากอ้าวต่อได้เลยไหมข้อที่2ช่วยอ่านหน่อยสิมออีอะไรนะมีอะไรเอ่ยกอลออะมีกระอะไรนะมีกระต่าย4ตัวเอาอ่านตามเลยมีกระต่าย4ตัวมีกระต่าย4ตัว
2: กระโดดเข
0: ้
2: ามาอ
0: ี
2: ก
0: 2
2: ต
0: ั
2: ว
0: กระโดดเข้ามาอีก2
2: ต
0: ั
2: ว
0: มีกระต่ายทั้งหมดจุดตัวกี่ตัวครับกี่ตัวข้อนี้เขาไม่ได้วาดรูปมาให้เด็กๆต้องวาดเองแล้วว่าเอ๊ะมีกระต่ายกี่ตัวนะตอนแรก4ตัวก็ต้องวาดรูปเท่าไหร่ครับสมมุตินะครูแม็กวาดสามเหลี่ยมก็ได้ครูแม็กต้องมีกี่สามเหลี่ยมเนี่ยสี่เหลี่ยมได้ไหมได้แต่ให้ตรงนะมีกระต่ายกี่ตัวนะ4ตัวครูแม็กวาดแล้ว4ตัวกระโดดมาเพิ่มอีกก็วาดเท่าไหร่ครับครูแม็กก็วาดสามเหลี่ยมเพิ่มอีกกระโดดมาเพิ่มอีก2ตัวเดี๋ยวจะให้กลับไประบายสีให้สวยงามนะเดี๋ยววันนี้อธิบายก่อนแสดงว่ามีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยตอบได้หรือยังเอ่ยกี่ตัวกี่ตัว
1: 6ตัว
0: ประโยคสัญลักษณ์อะไรบวกอะไรนะสี สี่บวกสองเท่ากับ
1: หก
0: ยากไหมครับไหนใครเรียบร้อยไปต่อข้อต่อไปเดี๋ยวเวลาหมดข้อที่อะไรครับข้อที่สามฟังนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังดอกกาบแดง5ดอกกับดอกกุหลาบชมพู3ดอกมีดอกกุหลาบทั้งหมดกี่ดอกกี่ดอกกี่ดอกกี่ดอกนะบางคนตอบได้เลยมีดอกกุหลาบทั้งหมดเท่าไหร่นะ
1: 8ดอก
0: วาดภาพหน่อยวาดภาพช่วยหน่อยดอกกุหลาบสีแดงกี่ดอกนะ
1: 5ดอกครูแม็กวาดเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้สี่เหลี่ยมดอกกุหลาบสีแดง5ดอก
0: กับดอกกุหลาบสีอะไรนะชมพูเท่าไหร่เนี่ย
1: 3ดอก
0: มีดอกกุหลาบทั้งหมดกี่ดอกนะ8ดอกประโยคสัญลักษณ์เขียนว่าไงดีเนี่ยอะไรบวกอะไรนะห้าโอ้เยี่ยมบวกเท่ากับยากไหมครับเนี่ย
2: ยาก
0: ไหมเอ่ยไม่ยากนะวันนี้วาดดาวได้ไหมมีเพื่อนวาดดาวก็ได้นะครับไม่ยากเดี๋ยววันนี้ฝากกลับไปทำการบ้านด้วยทบทวนเดี๋ยวจะฝากอีก2หน้าขออธิบายนิดเดียวตั้งใจดูนะครับนะตั้งใจดูเลยข้อที่ทำไมครับ2เขาให้เด็กๆทำไมครับหาผลบวกโดยการวาดรูปเด็กๆก็ดูประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์2บวกอะไรนะ2บวกอะไร2บวก4ดังนั้น2ดูนะมี2ปุ๊บมี2วาดเลยเท่าไหร่ครับวาด2บวกกับอะไรนะบวกกับ4ก็วาดอีกเท่าไหร่ครับ วาดอีก4ข้ออื่นๆฝากกลับไปทำได้ไหมครับอาจจะวาดสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวาดดอกไม้ได้ไหมได้แต่ให้ตรงตามประโยคสัญลักษณ์นะครับไหนใครทำได้ยกมืออ้าวเยี่ยมมากนะครับมีข้อ1ข้อ2ข้ออะไรครับข้อ3ข้อ4แล้วอีก1หน้าอีก1หน้าเป็นปริศนาให้เติมจำนวนที่หายไปสอนไปแล้วนะเมื่อสักครู่นะมีข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้ออะไรครับข้อ4ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะขอ5วินาที5 4 3 2 1 0อ้าวหมดเวลานะครับเอาแล้วครับเด็กๆครับสองตาดูสองหูฟังนะครับดังนั้นเรียนรู้วันนี้เด็กๆทำไมครับใช้การวาดภาพนะนั้นการวาดภาพเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยหาผลบวกตัวอย่างเช่นปูที่เด็กๆทำไมครับได้เรียนรู้กันไปมีปู5ตัวเดินมาเพิ่มอีก1ตัวดังนั้นอาจจะใช้การวาดภาพเนาะมาช่วยประกอบในการที่จะหาคำตอบแล้วก็ทำไมครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับเนาะก็ได้เป็น5บวก1เท่ากับ6ยากไหมครับวันนี
3: ้
0: ไม่ยากเลยก็ต้องฝากเด็กๆกลับไปทำกันบ้านแล้วก็ทบทวนความรู้นะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกับการบวกนะครับก็ฝากเด็กๆกลับไปทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้กันนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กซ์นะครับได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปก

0: ครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: และที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
1: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
2: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
3: รีบโทรเลยแม่เธอมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเดี๋ยวเราพอจะช่วยเหลือได
2: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
1: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
2: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
1: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
3: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
1: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอามาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
4: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
4: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
3: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
4: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ณพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
2: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
2: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
4: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้

0: ของไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
1: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
2: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
3: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
1: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
2: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
3: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
1: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
3: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
1: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5: อิงฟ้า
6: เป็นยังไงบ้าง
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละถ้าไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
5: แผ่นดินถล่ม
7: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
3: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

การที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์1เบอร์2เบอร์3ถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์1นะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์2ก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์3เนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะตัวหนึ่งซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.เวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สบายใจใช้แผนที่
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
2: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้งหมดคือ600เมตร
2: ถูกต้องเก่งมาก

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะไอ้อิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นับหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of Chut Thai Paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariad Rajakanya is one of those caring and rural initiative

0: of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics, by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirikit Navari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her rural activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts, as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนทุกเพศทุกวัยทยอยเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคณะนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางมาพร้อมครูและผู้ปกครองประชาชนบางส่วนบอกว่าออกเดินทางจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเพื่อหวังได้เข้าถวายสักการะพระศพแม้จะไม่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดแต่ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และต่างประทับใจที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและทรงให้ความช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด
2: แล้วก็ใจหายได้มากราบสักครั้งก็ยังดีค่ะบางทีเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสบางทีทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้มาบ่อยๆค่ะ
0: ขณะที่ตลอดเส้นทางเข้าสู่พระบรมมหาราชวังมีจิตอาสาพระราชทานประจำตามจุดต่างๆคอยให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การคัดกรองการจัดระเบียบแถวไปจนถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการสะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพนอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสายังร่วมกันตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและของว่างฟรีตลอดทั้งวันทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็นช่วง5เวลาด้วยกันได้แก่ 8:15 น.ถึง 9:15 น.11:00 น.ถึง 13:15 น.15:00 น.ถึง 16:00 น. 17:30 น.ถึง 18:30 น.และ19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยเปิดจุดคัดกรองเวลา 7:45 น.และปิดการเข้าถวายสักการะเวลา 20:00 น.เพื่อการให้อำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
1: ส่วนความคืบหน้าในการสอบปากคำคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะทางพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปแล้ว96ปากค่ะและจากข้อมูลของการไฟฟ้าก็พบว่าเจ้าของร้านเนี่ยเคยยื่นคำขอเพิ่มกำลังไฟฟ้าเนื่องจากระบบเดิมเนี่ยไม่เพียงพอนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้มีการติดตั้งระบบใหม่อยู่ในระหว่างการดำเนินการค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของหนึ่งในนักร้องวงทศกัณฐ์ที่วันนี้ก็เดินทางก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะคะบอกว่าที่ร้านเนี่ยก็มักจะมีเหตุการณ์ไฟตกบ่อยอยู่บ่อยครั้งค่ะนายกิจชนะชัยทองประเสริฐหรือว่าติ๊กนะคะหนึ่งในนักร้องวงทศกัณฐ์ก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนพร้อมเปิดเผยบอกว่าได้รับทราบเรื่องของเงินเยียวยาแต่ว่ายังกังวลเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยยังรักษาตัวอยู่และยังไม่ฟื้นส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นส่วนของร้านยังไม่ทราบชัดเจนแต่ก็เห็นเข้ามาในร้านอยู่บ่อยครั้งเจ้าของร้านเองจะเป็นผู้ดูแลทุกอย่างค่ะซึ่งจากการสังเกตภายในร้านก็พบว่าเคยเกิดปัญหาไฟตกอยู่บ่อยครั้งยืนยันบอกว่าไม่เคยมีการซักซ้อมแผนอพยพหรือการป้องกันอัคคีภัยมาก่อนส่วนประตูทางออกยืนยันในวันเกิดเหตุไม่ได้มีการล็อกประตูแต่อย่างใดซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างมากจากสมาชิกของวงทั้งหมด11คนตอนนี้เหลืออยู่เพียง7คนค่ะ
3: วันนั้นมันเกิดเหตุผมเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในร้านคนเดียวคือผมอยู่ในห้องน้ำเพราะว่าผมปวดฉี่กลางคันกลางเพลงแล้วผมทนไม่ได้ผมก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำครับ
4: แล้วตอนที่ไปเข้าห้องน้ำตอนนั้นคือมันเกิดเหตุแล้วหรือว่ากลับ
3: ตอนเข้าห้องน้ำผมกำลังจะกลับไปแต่พอบังเอิญผมเห็นคนกำลังวิ่งออกมาพอดีผมก็เลยอยู่ตรงประตูทางหนีไฟพอดีผมก็เลยออกทางนั้นเลยครับ
4: ก็คือประตูห้องน้ำ
3: ใหญ่แล้วควันก็ตามหลังมาพอดีเลยครับ
4: ตอนนั้นเราเห็นไหมว่าใครเป็นคนเปิดประตูนั้นนะคะให้ออกไป
3: ไม่เห็นครับผมออกมามันก็เปิดอยู่แล้วก็ผมออกประมาณคนที่5คนที่6ครับประมาณนี้แต่เท่าที่ทราบน่าจะเป็นเด็กเสริม
4: ก่อนนี้ที่เรา

0: ช็คระบบไฟบ้างไหมคะเราเคยรู้ไหม
1: ครับผมไม่รู้ว่ามีเช็คแบบจริงจังหรือเปล่าแต่ว่าพี่นายอ่ะเจ้าของร้านเขาจะเช็คตลอดเขาจะดูว่าตรงนี้มันเป็นอะไรหรือเปล่าตรงนี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: เราเคยทราบนะคะว่าทางตรงคุณนายเองมีการขอเรื่องของบัตรไฟเพิ่มขึ
1: ้
0: น
1: ไม่ครับไม่เคยทราบไม่รู้เลย
0: แล้วก่อนหน้านี้ทางร้านเราไปได้ทันทีค่ะมีการไฟตกไฟขัดข้องบ้างไหมคะ
1: มันจะมีช่วงนึงที่ผมได้เล่นวันศุกร์แต่ตอนช่วงหลังเนี่ยผมไม่ได้เล่นวันศุกร์แล้วแต่ช่วงนั้นน่ะคือตกเกือบทุกศุกร์ครับตกตลอดคือพอเล่นอยู่แล้วมันตกแบบปึ๊บไปเลยดับทั้งร้าน
0: เป็นลักษณะเหมือนไฟไม่พอหรือยัง
1: คือเหมือนดับไปเลยอ่ะไฟดับไปเลยแล้วเขาก็สับสวิตช์ขึ้นแล้วก็เล่นต
2: ่อสำหรับการสอบสวนในวันนี้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนด้วยเพื่อตรวจดูสำนวนการสอบปากคำและพยานหลักฐานหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้และเมื่อคืนนี้พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปแนวทางคดีของเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวในส่วนของคดีได้สอบปากคำพยานไปแล้ว96ปากแบ่งเป็นเจ้าของร้าน1ปากพนักงานร้าน26ปากญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ56ปากเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ10ปากและผู้เชี่ยวชาญด้านโยธาและสิ่งแวดล้อม3ปากนอกจากนี้จากข้อมูลของการไฟฟ้าพบว่าเจ้าของร้านเคยยื่นคำขอเพิ่มกำลังไฟฟ้าเนื่องจากระบบเดิมไม่เพียงพอโดยขอเพิ่มจาก30ถึง100แอมป์เป็น200แอมป์ตั้งแต่ร้านเปิดได้ประมาณ2เดือนแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่ได้มีการติดตั้งระบบใหม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบ
3: ก็30ถึง100แอมป์นะครับแล้วก็ขอเพิ่ม
4: เดิมเท่าไหร่นะคะ
3: 30ทับ100
4: 30ทับ100
3: ครับ
4: แล้วขอเพิ่มเป็น
5: 200
3: ขอเพิ่มเป็น200ครับตอนแรกเปิดร้านประมาณว่าเปิดร้านได้สัก2เดือนก็ไปขอเพิ่มก็ไม่ปิดเลย
5: ปี6
3: ครับ
4: พ
3: ฤศจิ
5: กาย
4: นแต่ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ
5: พฤศจิกายน
3: ปลายปี68
5: ครับ
6: ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมครับวันนี้ทราบว่ามีสำนักงานเขตมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นการสอบปากคำเพิ่มเติม
3: การสอบปากคำครับแล้วก็เดี๋ยวทางเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องทางสำนักงานเขตจะประสานส่งมาให้ทีนึงครับ
7: สำหรับการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านนะคะที่ได้รับการจากกองพิสูจน์หลักฐานก็พบว่าเริ่มมีกลุ่มควันค่ะเกิดขึ้นที่บริเวณฝ้าเพดานเหนือเวทีฝั่งประตูด้านขวาก่อนที่จะเกิดเปลวเพลิงเนี่ยประมาณ15วินาทีภาพรวมนะคะคือตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยจะมีกลุ่มควันไงจนเกิดเพลิงลุกไหม้ใช้เวลาราวๆ1นาทีเศษนะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 23:49 นาทีก่อนเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงในช่วงเวลาประมาณ 23:50 นาทีเพียงเวลาแค่1นาทีเศษเท่านั้นอันนี้จะเป็นภาพช่วงเวลาในส่วนของกล้องวงจรปิดภายในร้านนะคะขณะเดียวกันกองพิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะ
2: ดินซึ่งเป็นนักร้องนำวงทศกัณฐ์เสียชีวิตเป็นรายที่33ครับจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวครับหลังเข้ารับการรักษาตัวในห้อง ICU จากอาการบาดเจ็บขณะนี้มีการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตครบทุกรายแล้วพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเพิ่มเป็น33คนหลังเจอกลายล่าสุดก็คือนายดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์เสียชีวิตเมื่อเวลา 17:56 นาทีเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลราชวิถีขณะนี้สามารถยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตครบทั้ง33คนแล้วและส่งมอบร่างให้ญาติไปแล้ว31คนส่วนผู้บาดเจ็บปัจจุบันยังรักษาตัวโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยอาการสีแดง16คนสีเหลือง12คนและกลุ่มสีเขียว43คน
3: ยืนยันข้อมูลผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด33รายนะครับเพิ่มขึ้น1รายเมื่อตอนกลางวันนะครับก็คือเป็นเพศชายนะครับเป็นเสียชีวิตเมื่อเวลา 17:56 นาฬิกาที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับเป็นเพศชายก็คือเป็นน้องนักร้องนำของวงทศกัณฐ์นะครับสำหรับการยืนยันตัวบุคคลก็มีการยืนยันตัวบุคคลเสร็จสิ้นแล้ว33รายนะครับส่งมอบ

0: ผู้เสียชีวิตแล้วก็เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอไว้ด้วยแล้วนะครับสำหรับยอดผู้ได้รับบาดเจ็บกลุ่มสีแดงมีทั้งหมด16รายสีเหลือง12รายนะครับแล้วก็กลุ่มสีเขียวรวม43รายครับ
1: ขณะที่เพจ Facebook วงทศกัณฐ์ก็ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการจากไปของดินโดยระบุว่าตอนนี้น้องดินได้เดินทางจากไปอย่างสงบแล้วส่วนร่างจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่ไหนรออัปเดตอีกทีเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยอาลัยรักจากพี่ๆทศกัณฐ์ด้วยก่อนหน้านี้วงทศกัณฐ์ได้สูญเสียสมาชิกในวงไปแล้ว3คนจากเหตุเพลิงไหม้ก็คือบรีซนักร้องหญิงของวงแล้วก็เป็นแฟนสาวของหัวหน้าวงด้วยกวางมือคีย์บอร์ดบิวมือกลองและล่าสุดคือดินนักร้องนำส่วนในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียชีวิตตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาจำนวน14รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200,000 บาท
2: และสำหรับร่างของดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์นะคะก็ถูกส่งไปตรวจชันสูตรพลิกศพค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก่อนที่จะมีการส่งมอบให้กับญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปเช้าวันนี้นะคะบรรยากาศที่บริเวณสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยที่หน้าจอโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ของสถาบันนิติเวชวิทยาได้แสดงข้อความไว้อาลัยพร้อมอัปเดตข้อมูลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นราธิวาสบอกว่ามีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น33คนสามารถยืนยันแล้วก็ทราบชื่อผู้เสียชีวิตครบทั้ง33คนและมีการส่งมอบร่างให้กับญาติแล้ว31คนโดยร่างของนายทิติวัฒน์แก้วกันหาหรือว่าดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ซึ่งก็เสียชีวิตเป็นรายล่าสุดถูกส่งมายังสถาบันนิติเวชวิทยาเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาณขณะนี้อยู่ระหว่างผ่าชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้นะคะผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้มีการส่งมอบร่างให้กับญาติอีก2คนก็คือดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์แล้วก็นางสาวเวียงพรจันดาวงอายุ18ปีสัญชาติลาวค่ะซึ่งรอครอบครัวมาติดต่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยยังไม่ระบุวันรับร่างอย่างเป็นทางการ
1: ขณะที่ที่จังหวัดหนองคายนะครับนายจรัญกลางประดิษฐ์นายอำเภอศรีเชียงใหม่ก็นำพวงหรีดของนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายไปเคารพศพนางสาววิภาดาเสนานันท์หรือว่าน้องเหมียวอายุ35ปีที่บ้านวังน้ำหมอกวังน้ำมอกนะครับตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวโดยในคล้ายเสนานันท์บิดาน้องเหมียวกล่าวว่าลูกสาวเป็นเสาหลักของครอบครัวคอยส่งเงินเลี้ยงดูพ่อแม่มาโดยตลอดขณะที่นางสาววรัญญาเสนานันท์พี่สาวของผู้เสียชีวิตก็ระบุว่าน้องสาวเสียชีวิตจากการสำลักควันและขาดอากาศหายใจครอบครัวได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิปอเต็กตึ๊งจำนวน 20,000 บาทแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากสถานบันเทิง
3: บัตรนี้ศพมากกว่าเมื่อใดครับ
4: ก็เมื่อคืนนี่ครับ
3: เมื่อคืนนี่เนาะ
4: ครับก็เมื่อคืนนี่ตอนวันที่4กว่า
3: เห็นพยาบาลว่าเอาไปพักไว้วัดป่ะ
4: ครับโรงแรมเพราะว่าข้างในมันมีศพมีในบ้าน
3: หลังประเภทนี้หมู่บ้านเนาะ
4: ครับ
3: จากนี้เฮาสิทําการเผาเมื่อใดครับเผาศพน้อง
4: อันนี้มันก็สิตามประเภทนี้บ้านเนี่ยเพิ่นน่ะครับเฮาเอาไว้3คืนไว้เดี๋ยวไว้3คืนนั่นครับ
3: เราครอบครัวรู้สึกยังไงนะครับความรู้สึก
4: เสียใจแล้วเนาะอย่าธรรมดาเนาะลูกทั้งคนเนาะลูกแยกไม่ได้เน
3: า
4: ะ
3: แกถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวป่ะครับ
4: ครับครับครับ
5: ตอนที่ไปเดินเรื่องเอาโซเกลมาเนาะเพิ่นให้เห็นเพิ่นก็ให้พ่อเบิ่งหน้าน้องยืนยันต
3: ั
5: วมันจะเสียใจคือแบบว่าเมื่อที่แกเสียน่ะแกเพิ่งจะเดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วแกก็บอกว่าหมู่สิพาไปเที่ยวแล้วกลับแบบไปแล้วครับบ่ได้กลับมาอีก
3: ต้องถามทั้งหยังบ่ครับมีบ
5: ่เงินซอยเหลือจากที่ไปเดินเรื่องมาน่ะเนาะมีแต่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งน่ะเพิ่นซอยค่าเดินทางมา 20,000 ค่ะแล้วก็ค่าเยียวยาอันนั้นมีที่ทางอันไออย่างของเพิ่นกรมปกครองอย่างนี้ละสัญญานึงจําบ่ได้ละเพิ่นสิเยียวยา 300,000 แต่ว่าเฮาต้องดําเนินเรื่องให้แล้วก่อนถึงจะได้เงินก้อนนั้นมา
3: ส่วนพับที่เกิดเหตุเนี่ยได้มาดูแลอย่างเฮาบ
5: ่บ่มีเลยค่ะ
3: บ่ติดต่อมาพร้อม
5: บ่ติดต่อแล้วก็บ่ส่งทนายมา

0: ขณะที่บรรยากาศที่วัดแหลมคางตำบลแม่ลาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับมีการจัดพิธีรดน้ำศพพันจ่าอากาศเอกพุทธิพงศ์พุทธมอนหรือว่าจักกว่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับโดยมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมกองทัพอากาศเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากหลายคนเนี่ยถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ต่างก็บอกว่าจะจดจำจากกวางในฐานะผู้มีน้ำใจอัธยาศัยดีและเป็นที่รักของคนรู้จัก
1: ภายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทางกรุงเทพมหานครค่ะได้สั่งให้ทุกสำนักงานเขตตรวจเข้มสถานบริการและสถานบันเทิงโดยเมื่อคืนนี้ก็ลงตรวจสถานบันเทิงย่านดินแดนห้วยขวางเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนค่ะโดยพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่เขตดินแดงและเขตห้วยขวางรวมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบค่ะโดยคณะนะคะมีการตรวจสอบระบบป้องกันและก็ระงับอัคคีภัยความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการอย่างเช่นทั้งดับเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบไฟฟ้าสำรองและไฟฉุกเฉินรวมถึงป้ายทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหลีกเลี่ยงวัสดุตกแต่งอาคารที่ติดไฟง่ายเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์แล้วก็ระบบต่างๆอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารตรวจประเมินด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อมและใบอนุญาตประกอบกิจการทั้งนี้ค่ะได้มีการกำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกวดขันการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกมิติพร้อมทั้งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่และสม่ำเสมอป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยและเหตุไม่ปลอดภัยในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศครับได้ส่งเจ้าหน้าที่คุมเข้มมาตรการปลอดภัยของสถานบันเทิงและสถานประกอบการเป็นพิเศษเช่นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนายกำธรวิเชษฐพงศ์ปลัดจังหวัดหนองบัวลำพูนำคณะลงพื้นที่ร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อตรวจประเมินสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิงจำนวน2แห่งในพื้นที่เขตอำเภอเมือง
2: ในวันนี้ก็เป็นการบูรณาการนะครับหน่วยงานในที่เกี่ยวข้องนะครับมาเฝ้าระวังป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับที่จะทำให้เกิดอันตรายนะครับต่อผู้ที่ใช้บริการนะครับ
0: ทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและมาตรฐานทางหนีไฟรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างอาคารพบว่ามีบางร้านที่ต้องปรับปรุงช่องทางหนีไฟรวมทั้งต้องจัดเก็บสิ่งของที่กีดขวางเจ้าหน้าที่เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานโดยเร็ว
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะนายสหชัยแจ่มประสิทธิ์สกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำคณะออกตรวจสอบอาคารของสถานประกอบการในพื้นที่ตัวเมืองซึ่งก็พบว่ายังมีจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเช่นประตูหนีไฟบางจุดที่เป็นประตูไม้ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไฟฉุกเฉินบางจุดก็ไม่สามารถใช้งานได้จึงให้ดำเนินการแก้ไขรวมทั้งปรับปรุงประตูทางออกฉุกเฉินต้องผลักออกได้ทางเดียวพร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการนะคะจัดฝึกอบรมพนักงานและซ้อมแผนอบพยพเหตุไฟไหม้อย่างสม่ำเสมอและฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายจักริดฝั่งชนจิตนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี3แห่งพร้อมกับให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ใช้บริการโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยมีการเน้นย้ำให้จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานป้ายทางออกหรือว่าทางหนีไฟต้องมองเห็นอย่างชัดเจนโดยห้ามปล่อยปละละเลยในเรื่องของ าตรการด้านความปลอดภัยอย่างเด็ดขาดป้องกันเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
0: ส่วนที่จังหวัดกระบี่นั้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ร่วมกับภาคีหน่วยงานเครือข่ายจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยและอพยพหนีไฟที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินมีการจำลองเหตุว่าเกิดไฟไหม้ภายในห้องครัวของร้านแล้วพนักงานพยายามใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุในเบื้องต้นแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จึงเร่งอพยพคนออกจากร้านผ่านประตูทางออกและช่องทางหนีไฟพร้อมกับประสานรถน้ำเข้ามาช่วยดับเพลิงรวมทั้งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งการฝึกซ้อมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3: ก็เป็นการทดสอบกลไกตั้งแต่การรายงานการบังคับบัญชาการแจ้งเหตุการผจญเพลิงนะครับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับการนำพี่น้องประชาชนไปสู่ที่โรงพยาบาลก็เป็นการทดสอบกระบวนการซึ่งยืนยันว่าจังหวัดกระบี่มีความพร้อมที่จะดูแลในกรณีเกิดเหตุลักษณะนี้นะครับ
0: ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดกระบี่มีสถานบริการและสถานบันเทิงรวม125แห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภออ่าวนางทุกทางจังหวัดเองก็ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทั้งการตรวจสอบด้านโครงสร้างและความปลอดภัยของอาคารพร้อมกำชับให้ทุกสถานประกอบการทบทวนและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสม
1: อที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ปรับกฎหมายเรื่องของการจัดโซนนิ่งสถานบริการให้ตรงกับยุคสมัยนะคะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้ารื้อกฎหมายจัดโซนนิ่งใหม่ค่ะเนื่องจากว่าหลายแห่งมีการจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่ว่าในทางปฏิบัติมีทั้งเต้นรำขายแอลกอฮอล์นะคะก็จะเข้าข่ายเป็นสถานบริการจึงจำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนว่ากฎหมายแล้วก็มาตรการที่มีอยู่เหมาะ

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลย

0: จัตวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
0: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นแหละจ้ะ
1: เมฆเราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
2: เอ้าเหรออืมไปก็ได
1: ้เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
3: ตัดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิเมฆท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry. Please forgive me.
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
2: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะ
2: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
2: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ
2: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นล่ะเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อย่ามาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
2: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
2: น
1: ั
2: ่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาโทสรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: ริ่มตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อลายให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์ค่ะในชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแตกค่ะเด็กๆคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาระทัศนศิลป์ไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของดนตรีนั่นเองค่ะเป็นสาระดนตรีนะคะเราก็จะพบกับครูแตกนั่นเองค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้ง2ครั้งหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพันหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพันแสดงว่าพร้อมแล้วปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันค่ะวันนี้นะคะในเรื่องของการกำเนิดเสียงนะคะการกำเนิดเสียงนะคะเด็กๆจะเรียนรู้นะคะในเรื่องของ1เลยนะคะก็คือระบุแหล่งกำเนิดของเสียงและคุณสมบัติของเสียงค่ะ2ค่ะจำแนกแหล่งกำเนิดของเสียงที่ได้ยินค่ะและ3ค่ะเห็นคุณค่าแหล่งกำเนิดของเสียงไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะและจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องของการกำเนิดของเสียงนั่นเองค่ะวันนี้ครูแต๊กมีคำถามค่ะคำถามคือรอบๆตัวของนักเรียนได้ยินเสียงอะไรบ้างได้ยินเสียงครูแท็กได้ยินเสียงครูแท็กมีเสียงอะไรอีกคะ
1: ได้ยินเสียงเพ
0: ื่อ
1: น
0: ได้ยินเสียงเพื่อนมีเสียงอะไรอีกคะ
1: ลม
0: มีเสียงอะไรอีกคะ
1: นก
0: นกเป็นยังไงคะนกร้องยังไงคะมีเสียงอะไรอีกคะ
1: เก้าอี
0: ้เสียงเก้าอี้ถ้าเก้าอี้อยู่เฉยๆนี่มีเสียงไหมคะ
1: ไม่มี
0: เราจะต้องไปทำอะไรกับมันคะต้องไปขยับมันใช่ไหมคะมันถึงจะมีเสียงใช่ไหมคะมีเสียงอะไรคะไปทางด้วยนะคะตอบเลยนะคะเสียงอะไรคะเสียงแมวมีเสียงอะไรอีกตอนเช้ามาโรงเรียนเลยมีเสียงอะไรบ้างเสียงอะไรโอ้เสียงรถใช่ไหมคะมีเสียงอะไรคะเสียงเพลงมีเสียงอะไรคะเสียงนาฬิกาปลุกเห็นไหมคะว่ามีเสียงเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าแต่ละเสียงที่เกิดขึ้นอยู่ในประเภทอะไรนะคะเรามาดูนะคะการกำเนิดของเสียงนะคะการกำเนิดของเสียงจะแบ่งได้2ลักษณะนั่นก็คือเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะกับเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเสียงที่เกิดขึ้น
2: เสียงที่เกิดขึ้น
0: จากธรรมชาติ
2: จากธรรมชาติ
0: เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น
2: เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น
0: การกำเนิดของเสียงนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือเสียงที่เกิดขึ้นจาก
2: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติกับเสียงที
2: ่
0: มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติคืออะไรนะคะเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะก็คือเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะซึ่งมาจากแหล่งกำเนิดเสียงที่แตกต่างกันแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันเช่นเสียงน้ำตกเสียงคลื่นทะเลนะคะเด็กๆรู้จักเสียงเคยได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติไหมคะ
2: เคย
0: มีเสียงอะไรบ้างคะไหนมีเสียงอะไรคะเสียงลมใช่เสียงอะไรคะเสียงคลื่นทะเลใช่ไหมคะเห็นไหมคะมีเยอะแยะมากมายเลยทีนี้คุณครูจะมีตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงไหนใครนั่งหลังงอบ้าง

มีไหมคะปลายทางก็เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของเสียงกันนะคะพร้อมนะคะเสียงแรกค่ะเด็กๆฟังเสียงก่อนเราจะฟังเสียงจนจบก่อนลองทายสิคะว่าเป็นเสียงอะไรเสียงอะไรคะเสียงนี้คือเสียงฝนทำไมคะเป็นเสียงฝนตกนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเด็กๆเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินใช่ไหมคะเสียงเป็นยังไงคะฝนตกใช่ไหมคะเสียงเป็นยังไงคะเปาะแปะเปาะแปะแบบนี้ตกแรงหรือตกเบาตกเบาใช่ไหมคะเป็นยังไงเป็นเสียงฝนที่ตกลงมานั่นเองต่อไปเสียงต่อไปเราจะฟังเสียงก่อนแล้วเราก็จะมาทายกันดีไหมคะได้ไหมคะพร้อมนะคะเสียงต่อไปค่ะเราจะฟังก่อนเราฟังเสียงก่อนค่ะ

0: เสียงนี้คือ
1: เ
0: สียงอะไรคะเสียงทะเลเฉยๆใช่ไหมไม่ใช่เป็นเสียงอะไรคะเสียงคลื่นทะเลนั่นเองนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในกลุ่มของเสียงที่เกิดขึ้นจากอะไรคะ
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาตินะคะตอนนี้คุณครูพูดถึงเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะพร้อมฟังเสียงต่อไปยังคะ
1: พร้อม
0: แล้วเราจะฟังเสียงก่อนแล้วเราค่อยทายเสียงกันนะคะพร้อมนะคะ

0: เสียงนี้คือ
1: เ
0: สียงอะไรคะ
1: น้ำตก
0: ไหนใครว่าเสียงน้ำตกยกมือเอามือลงเพื่อนบอกว่าเห็นภาพขนาดนี้อาจจะเป็นทะเลหรือเปล่าใช่ไหมคะ
1: ทะเลต่อไปแล้ว
0: ทะเลต่อไปแล้วภาพนี้คือเสียงนี้คือ
1: น้ำตก
0: เสียงของ
1: น
0: ้
1: ำตก
0: น้ำตกนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเสียงต่อไปเสียงนี้คือเสียงอะไรคะ
1: ฟ้าผ่า
0: เป็นเสียง
1: ฟ้าร
0: ้
1: อง
0: ฟ้าผ่านั่นเองหรือว่าฟ้าร้องนั่นเองนะคะเด็กๆคะคุณครูมีคำถามเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบอะไรไม่มีเสียงคะ
1: ฟ
0: ้
1: าแลบอ
0: ะไรไม่มีเสียงคะ
1: ฟ้าแลบ
0: ฟ้าแลบมีเสียงไหมคะ
1: ไม
0: ่มีเสียงนะคะอันนี้ก็คือเป็นเสียงฟ้าผ่าหรือว่าฟ้าร้องนั่นเองนะคะฟังเสียงต่อไปหรือยังพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเด็กๆเป็นตัวงออีกแล้วนั่งตัวตรงนะคะพร้อมนะคะเราฟังเสียงก่อนนะเสียงลมพัดหรือว่าเสียงลมทำไมคะลมพายุใช่ไหมคะเวลาพายุมาเนี่ยเด็กๆได้ยินเสียงลมไหมคะ
1: ได
0: ้ยินใช่ไหมคะดังเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นเสียงลมพายุนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูเสียงต่อไปบ้างเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นอะไรบ้างที่เป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงอะไรบ้างคะยกตัวอย่างยกตัวอย่าง
1: รถ
0: บ้านรถดนตรีรถใช่ดนตรีเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างทีนี้เรามาดูก่อนค่ะว่าเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยคืออะไรนะคะเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็คือเสียงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เช่นเสียงปรบมือเสียงโทรศัพท์เสียงเครื่องดนตรีนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือเสียงที่เกิดจากตัวเราเองเป็นผู้กระทำนั่นเองแล้วเด็กลองดีดนิ้วมีเสียงไหมคะ
1: ม
0: ีปรบมือมีเสียงไหมคะ
1: มี
0: อ้าวเคาะโต๊ะเบาๆนะคะเบาๆเงียบมีเสียงไหมคะ
1: ม
0: ีเห็นไหมคะเป็นเสียงที่ใครเป็นคนสร้างขึ้นมาใครสร้างคะคือตัวเราเองนะคะเป็นผู้กระทำให้มันเกิดเสียงขึ้นมานะคะนอกจากตัวเราแล้วเราก็สามารถพัฒนาไปเป็นสิ่งอื่นๆเช่นอะไรบ้างคะ
1: ลม
0: ทีวีใช่ไหมคะหรือโทรทัศน์ใช่ไหมคะสิ่งต่างๆที่ทำให้มันเกิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองทีนี้เรามาดูตัวอย่างปรบมือหนึ่งครั้งแบบนี้เราสร้างขึ้นมาไหมคะ
1: สร
0: ้างขึ้นมานะคะทีนี้เรามาดูนะคะตัวอย่างแรกคือ ฟังก่อนค่ะฟังเสียง

0: เสียงนี้คือเสียงปรบมือนั่นเองทุกคนปรบมือเก่งมากเสียงนี้คือเสียงปรบมือใครเป็นคนสร้างคะธรรมชาติหรือเปล่าคือมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมาหรือตัวเราใช่ไหมคะคุณครูสั่งเด็กๆปฏิบัติตามใช่ไหมคะเด็กๆปฏิบัติตามคำสั่งนั่นเองนะคะเสียงต่อไปพร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราจะฟังเสียงก่อนแล้วค่อยตอบคำถามนะคะพร้อมนะคะSanta Claus is coming to town. เสียงนี้คือ
1: เสียงแม
0: วเสียงอะไรคะเสียงอะไร
1: น้องแม
0: วเขากำลังทำอะไรคะเราได้ยินตอนนี้คุณครูให้ฟังเสียงไม่ได้ให้ดูภาพใช่ไหมคะเรากำลังตอบเสียงไม่ได้ตอบจากภาพเพราะฉะนั้นเสียงที่เราได้ยินคือเสียงเสียงเสียงอะไรเสียงร้องเพลงนั่นเองนะคะในใครตอบว่าร้องเพลงบ้างโอ้ทุกคนเลยนะคะเอามือลงอันนี้คือเสียงร้องเพลงเด็กร้องเพลงได้ไหมคะ
1: ได้
0: เอาเพลงช้างร้องได้ไหมคะ
1: ได้
0: ลองพร้อมกันสามสี่ช้างช้าง

0: อันนี้คือเสียงอะไรเสียงร้องเพลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะฟังนะคะตั้งใจฟังนะคะเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะเสียงเป่านกหวีดนั่นเองนกหวีดวางไว้เฉยๆดังไหมคะ
1: ไม่ด
0: ังดังไหมคะ
1: ไม่ด
0: ังวางไว้เฉยๆดังไหมคะ
1: ไม
0: ่ดังเราต้องไปทำอะไรคะ
1: เป
0: ่
1: า
0: ต้องเป่าใช่ไหมคะเป่าแล้วเป็นยังไง
1: ม
0: ี
1: เสียง
0: มีเสียงออกมาใช่ไหมคะเป็นเสียงเป่านกหวีดนั่นเองนะคะพร้อมจะฟังเสียงต่อไปหรือยังพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงฟังเสียงก่อนนะคะเสียงนี้คือ
1: เส
0: ีย
1: งอะ
0: ไรคะเสียงเสียงโทรศัพท์ใช่ไหมคะเด็กๆเคยได้ยินเสียงโทรศัพท์ไหมคะ
1: เคย
0: ได้ยินที่ไหนคะ
1: ที่บ
0: ้
1: าน
0: มีโทรศัพท์ไหมคะ
1: ม
0: ีป.1มีโทรศัพท์ยังคะ
1: ม
0: ีเสียงนี้คือเสียง
1: โทรศัพท์
0: เสียงอะไรคะ
1: เ
0: สียงโทรศัพท์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเสียงโทรศัพท์ของเรานะคะเด็กๆสามารถแยกเสียงได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงตั้งใจฟังเสียงนะคะทำเสียงรถยนต์ให้คุณครูฟังหน่อยโอ้โหรถยนต์หลายคันเลยนะคะอันนี้ก็คือเสียงรถยนต์ต่อไปเสียงอะไรคะตั้งใจฟังก่อน1 2 3เสียงนี้คือเสียงเสียงอะไรคะเสียงตีฉิ่งนั่นเองค่ะเด็กๆคะเด็กๆเคยเห็นฉิ่งไหมคะ
1: เคย
0: เคยโอ้เคยเห็นฉิ่งด้วยนะคะอันนี้ก็คือเสียงฉิ่งฉิ่งเป็นเครื่องอะไรคะ
1: เคร
0: ื่
1: องดนตร
0: ีเครื่องดนตรีไทยนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะพร้อมฟังเสียงต่อไปหรือยังถ้าพร้อมแล้วทำยังไงคะถ้าพร้อมแล้วทำไงคะ
1: น
0: ั่งตัวตรงเสียงมาจากไหนตอนนี้ใครกำลังทำให้เกิดเสียงอยู่พร้อมฟังเสียงต่อไปนะคะเด็กๆฟังเสียงก่อนนะ

เสียงเปียโนนั่นเองเปียโนเป็นเครื่องอะไรคะเป็นเครื่องดนตรีสากลนะคะอันนี้ก็คือเปียโนไหนใครเคยเห็นเปียโนบ้างไปทางละคะอันนี้คือเสียงเปียโนนั่นเองพร้อมฟังเสียงต่อไปหรือยังเสียงต่อไปนะคะฟังนะคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งพร้อมฟังเสียงนะคะเสียงต่อไป

่ะเสียงนี้คือเสียงอะไรคะเสียงเสียงระนาดนั่นเองนะคะเด็กๆเคยเห็นระนาดไหมคะเคยเห็นตอนนี้คุณครูอยู่ในกลุ่มของประเภทอะไรคะเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะเสียงต่อไปพร้อมยังวันนี้ครูเต็กนำเสียงมาให้ฟังเยอะแยะเลยนะคะเสียงต่อไปพร้อมนะคะ

6ปีนั่นเองนะคะเราต้องไปทำไงกับมันคะต้องเป่าแล้วจะเกิดเสียงขึ้นมานั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะเสียงเป่าปีนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณแต๊กก็ขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงนะคะเพื่อการศึกษานะคะเป็นเสียงเครื่องดนตรีต่างๆนะคะโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรและวิเศษดนตรีนั่นเองค่ะวันนี้คุณแต๊กมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันนั่นก็คือกิจกรรมเรื่องของการกำเนิดเสียงนั่นเองนะคะโดยวันนี้คุณแต๊กจะให้เด็กๆค่ะทายเสียงนะคะทายเสียงจากข้อความที่ครูแต๊กกำหนดให้ถูกต้องนะคะครูแต๊กก็ฝากครูไปทางนะคะดูแลเรื่องการทำกิจกรรมด้วยให้เด็กๆนะคะเตรียมกระดาษขึ้นมานะคะกระดาษปลายทางอาจจะใช้กระดาษอะไรก็ได้นะคะเป็นกระดาษรียูสก็ได้หรือกระดาษสมุดก็ได้นะคะเตรียมขึ้นมาค่ะให้ทุกคนนะคะเตรียมกระดาษขึ้นมาเลยนะคะเตรียมดินสอยางลบไว้ให้พร้อมเลยนะคะ

0: เด็กๆคะดูนะคะเด็กๆดูก่อนนะคะว่าครูแจ็คให้ทำอะไรวันนี้นะคะวันนี้ครูแจ็คจะให้เด็กๆทายเสียงนะคะทายซิว่าเสียงอะไรเอ่ยเราจะมาจำแนกประเภทกันตอนนี้ให้ทุกคนวางดินสอลงวางหนึ่งวางสองไปทางด้วยนะคะตอนนี้ให้เด็กๆวางดินสอและดูคำสั่งพร้อมกันนะคะว่าวันนี้ครูแจ็คให้ทำอะไรกิจกรรมวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการทายเสียงนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะทายเสียงมี2ประเภทนั่นก็คือเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะเด็กๆคะตอนนี้ครูแต๊กมีนกกำลังบินอยู่ที่หน้าจออ่ะลองดูสิไปทางด้วยนะคะแล้วก็มีเสียงของเครื่องดนตรีกิจกรรมวันนี้นะคะครูแต๊กให้เด็กๆเขียนข้อ1ถึงข้อ5ไว้ก่อนเลยนะคะเขียน1 2 3 4 5นะคะไปทางด้วยนะคะหลังจากนั้นแล้วให้นำกอไก่หรือขอไข่กอไก่คือเสียงที่เกิดจากธรรมชาติขอไข่คือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยครูมีข้อความให้นะคะนั่นก็คือเสียงรถไฟหนึ่งเสียงรถไฟเสียงรถไฟเป็นเสียงอะไรคะตัวอย่างถ้าเสียงมนุษย์สร้างขึ้นต้องใส่ตัวอะไรคะกอไก่หรือขอไข
1: ่
0: ตัวอะไรคะ
1: ขอ
0: ไข่แบบนี้นะคะให้เด็กๆนำกอไก่กับขอไข่นะคะไปตอบให้ถูกต้องนั่นเองนะคะ2เสียงหัวเราะ3เสียงฝนตก4เสียงดีดกีตาร์5เสียงฟ้าผ่านะคะให้เด็กๆทำกิจกรรมนะคะทายเสียงนะคะโดยนำกอไก่กับขอไข่นะคะนำไปใส่ให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้เด็กๆทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

เอาละค่ะเด็กๆคะเรียบร้อยไหมคะตอบคำถามครูแตกเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันตอนนี้ให้เด็กๆดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยนะคะตอนนี้ครูแตกจะให้ทุกคนสวมบทบาทเป็นครูแตกไปทางด้วยโดยการตรวจคำตอบของตัวเองได้ไหมคะถ้าถูกให้ขีดถูกถ้าตอบผิดให้ขีดผิดตอนนี้ให้ทุกคนหยุดระบายสีพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงตอนนี้ให้ทุกคนหยิบดินสอของตัวเองเพื่อตรวจคำตอบนะคะครูแตงให้ขีดตัวอะไรบ้างคะให้ขีดเครื่องหมายอะไรบ้างเครื่องหมายถูกกับเครื่องหมายกากบาทผิดนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะเด็กๆคะข้อ1เสียง

0: ไข่เป็นเสียงกอไก่หรือขอไข่คะ
1: ขอไข
0: ่เป็นเสียงขอไข่นั่นเองนะคะถูกต้องต่อไปข้อที่2เสียงหัวเราะเสียงหัวเราะเป็นเสียงธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์สร้างขึ้นขอไข่ถูกต้องต่อไปข้อ3ค่ะเสียงฝนตกเสียงฝนตกเป็นเสียงมนุษย์สร้างขึ้นหรือธรรมชาติคะธรรมชาติข้อ3ตอบอะไรคะ
1: กอไก
0: ่หรือขอไข่กอไก่หรือขอไข่ข้อ3คำตอบคือกอไก่นั่นเองขีดเครื่องหมายถูกเลยนะคะต่อไปข้อที่4ข้อที่4เสียงดีดกีตาร์เป็นกอไก่หรือขอไข
1: ่
0: มนุษย์สร้างขึ้นหรือธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: เป็นเสียงมนุษย์สร้างขึ้นขอไข่นั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะเสียงสุดท้ายเสียงฟ้าผ่าฟ้าผ่าคือธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น
1: ธรรมชาติ
0: เป็นเสียงธรรมชาติตอบกอไก่หรือขอไข่
1: กอไก
0: ่คำตอบคือกอไก่นั่นเองไหนใครถูกหมดเลย5ข้อยกมือโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของการกำเนิดของเสียงใช่ไหมคะตอนนี้ให้ทุกคนวางดินสอลงปรบมือ1ครั้ง2ครั้งใครยังไม่วางดินสอไปทางครูวางเรียบร้อยแล้วพร้อมนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของการกำเนิดของเสียงนะคะคือเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะและในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของคุณลักษณะของเสียงเสียงที่เราฟังแล้วนะคะจะมีคุณลักษณะอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะแล้ววันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดขอบคุณค่ะ

เพื่อนๆเคยเอาสิ่งของในบ้านมาเล่นเป็นเสียงดนตรีไหมครับวันนี้เจ้าหมูออมสินเพื่อนซีของเปเป้เอาอะไรมาทำให้เกิดเป็นเสียงดนตรีใครทราบบ้างครับเฉลยเจ้าหมูออมสินเอาฝาหม้อมาตีเป็นเสียงดนตรีนั่นเองแล้วเพื่อนๆเคยเอาอะไรมาทำให้เกิดเสียงดนตรีบ้างครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็ไมไปด้วยล่องรอยอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะต้นทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางรวมทั้งคุณครูปลายทางทุกๆท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาศแซงโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยนะคะค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อเนื่องจากกิจกรรมที่แล้วซึ่งในกิจกรรมที่แล้วนักเรียนได้ทำกิจกรรมอะไรกันไปคะลองทบทวนสินักเรียนได้ทำอะไรไปนะคะนักเรียนได้ไปดูอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมคะไปดูวิดีทัศน์ใช่แล้วเด็กๆไปดูวิดีทัศน์เกี่ยวกับอะไรคะ
1: พืช
0: เกี่ยวกับพืชและสัตว์ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปทบทวนชื่อกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเราเรียนรู้กันอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่นะคะซึ่งจะเป็นกิจกรรมในครั้งที่2ของเราแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปทบทวนกิจกรรมจากชั่วโมงที่แล้วเมื่อสักครู่เพื่อนๆบอกว่าได้ไปสังเกตพืชและสัตว์

0: จากวิดิทัศน์ใช่ไหมคะเอไม่รู้ว่านักเรียนจะจำได้หรือไม่นะคะมาดูที่คำถามกันเลยค่ะคำถามชวนคิดในวันนี้นะคะถามว่าบริเวณที่อยู่อาศัยต่างๆพบสัตว์และพืชชนิดใดบ้างจากกิจกรรมที่แล้วนักเรียนได้ไปดูพืชและไปดูสัตว์ที่อยู่ในบริเวณใดบ้างคะบริเวณใดบ้างมีบริเวณไหนบ้างนะคะบริเวณบกที่เป็นพื้นดินณตรงนั้นเราเรียกว่าอะไรคะเป็นบริเวณไหนนะบริเวณสวนนั่นเองนะคะและอีกสถานที่หนึ่งก็คือบึงบริเวณสวนก็คือบริเวณที่มีต้นไม้นะคะอยู่เยอะเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นบริเวณบึงก็จะเป็นบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำนั่นเองค่ะไหนนักเรียนลองตอบคุณครูนุ้ยหน่อยนะคะว่าบริเวณที่อยู่อาศัยต่างๆพบสัตว์และพืชชนิดใดบ้างมาเริ่มที่บริเวณสวนก่อนเลยไหนกลุ่มใดคะกลุ่มไหนบ้างที่เลือกบริเวณสวนจำได้ไหมคะมีกลุ่มไหนบ้างคะมีกลุ่ม2มีกลุ่ม4แล้วก็มีกลุ่ม5ที่เลือกบริเวณสวนใช่ไหมคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถบอกคุณครูนุ้ยได้เลยนะคะว่าบริเวณสวนจากกิจกรรมที่แล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าพบสัตว์และพืชชนิดใดบ้างไหนลองบอกหน่อยเจออะไรบ้างนะคะมีกิ้งก่ามีอะไรอีกมีกระรอกมีมดมีไก่ด้วยใช่ไหมคะมีนกและพืชเหรอคะนักเรียน
1: ม
0: ีต้นไม้แล้วก็มีหญ้าเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะจากกิจกรรมที่แล้วนะคะบริเวณสวนนะคะเราก็จะพบนะคะมีต้นไม้นะคะมีหญ้ามีกิ้งก่ามีมดมีไก่มีกระรอกแล้วก็มีนกนะคะต่อไปค่ะมาที่บริเวณบึงกันบ้างบริเวณบึงเราพบนะคะสัตว์และพืชชนิดใดบ้างช่วยกันตอบได้ทั้งห้องเรียนเลยนะคะเจออะไรนะคะปลาอะไรนะมีกบด้วยเหรอเจอกบไหมอะไรนะคะปลานกเป็ดผึ้งมีบัวแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่บริเวณรอบๆบึงใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำตอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่บริเวณบึงนะคะจากวิดิทัศน์ในกิจกรรมที่แล้วเราก็จะพบมีนกนะคะและพืชก็มีบัวสัตว์ต่อไปก็จะเป็นปลามีเป็ดใช่ไหมคะหญ้านะคะเป็นพืชใช่ไหมคะชนิดหนึ่งแล้วก็เจอผึ้งด้วยนะคะแล้วก็มีแมลงปอนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นนะคะสิ่งที่เราสังเกตพบหรือสังเกตเห็นจากวิดิทัศน์ในชั่วโมงที่แล้วต่อไปค่ะนักเรียนเรามาดูคำถามต่อไปกันนะคะคำถามข้อต่อไปสัตว์และพืชอาศัยอยู่บริเวณนั้นได้อย่างไรไหนลองให้คำตอบกับคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะนักเรียนคิดว่าสัตว์และพืชเหล่านี้อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้อย่างไรมีใครอยากจะตอบคุณนุ้ยบ้างนะคะนาวาส่งไม้ให้นาวาหน่อยค่ะไหนดูความคิดเห็นของนาวาหน่อยค่ะ
2: ต้นไม้เป็นพืชบก
0: ต้นไม้เป็นพืชบกที่อยู่บนดินใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ค่ะและทำไมจึงไปอาศัยอยู่บริเวณนั้นได้
2: เพราะมีดิน
0: นะคะเพราะมีดินจึงทำให้ต้นไม้ต้นนั้นอยู่ได้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ต่อไปค่ะมีนักเรียนคนไหนจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมคะไอดีน้องไอดีลองบอกหน่อยค่ะเพราะอะไรคะสัตว์และพืชจึงอาศัยอยู่บริเวณนั้นได
3: ้เพราะว่ามันอยู่บนบกได้
0: เพราะว่าอยู่บนบกได้มีอะไรบ้างคะที่อยู่บนบกหรืออยู่บนดินได้มีอะไรบ้างคะยกตัวอย่างหน่อยค่ะ
3: หญ้า
0: เช่นหญ้าเพราะอะไรคะทำไมถึงอยู่บนดินได้ลองให้เหตุผลหน่อยค่ะ
3: มันสามารถเติบโตได
0: ้เติบโตได้อยู่ในบริเวณไหนคะที่นักเรียนเจอทั้งสองบริเวณเลยไหมคะ
3: ตรงสวน
0: มีตรงสวนแล้วก็ตรงไหนอีก
3: ทั้งสองเลย
0: ทั้งสองเลยนะคะเราก็จะ

0: พบยากทั้งสองเลยเพราะว่าอยู่บนพื้นดินหรืออยู่บนบกใช่ไหมคะอาศัยอยู่ที่บริเวณนั้นได้นะคะมีใครจะให้เหตุผลอย่างอื่นอีกไหมคะลองยกตัวอย่างอย่างอื่นได้นะคะลองยกเป็นตัวอย่างนะคะที่เป็นสัตว์บ้างเป็นกลุ่ม5กลุ่ม5ขอตัวแทน1คนกลุ่ม5ส่งมาให้กับกลุ่ม5หน่อยค่ะนักเรียนลองยกตัวอย่างที่เป็นสัตว์ได้นะคะ
1: ไก่
0: ทำไมไก่จึงไปอยู่บริเวณนั้นได้อย่างไรคะ
1: เพราะว่ามีดินแล้วก็มีหญ้าม
0: ีดินแล้วก็มีหญ้าจึงทำให้ไก่อาศัยอยู่ได้ใช่ไหมคะและคิดว่ามีอย่างอื่นอีกได้ไหมคะที่ทำให้ไก่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้ถ้าไม่มีหญ้าหรือว่าไม่มีต้นไม้ไก่จะอาศัยอยู่ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรคะลองให้เหตุผลหน่อย
1: เพราะว่าก็ไม่มีหญ้าไก่ก็หาของกินไม่ได
0: ้อ๋อถ้าบริเวณไม่มีหญ้าก็จะหาของกินไม่ได้แสดงว่าไก่ก็อาจจะกินพืชเป็นอาหารใช่ไหมคะตามความเข้าใจของนักเรียนนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคำตอบกันนะคะว่าสัตว์และพืชนะคะอาศัยบริเวณอยู่บริเวณนั้นได้อย่างไรมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเพื่อสรุปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนั่นเองค่ะการแสดงความคิดเห็นก็คือให้นักเรียนพูดคุยกันมีเหตุผลก็คือการใช้ความรู้มาประกอบการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนนั่นเองนะคะโดยการให้เหตุผลของนักเรียนจะต้องมีความสมเหตุสมผลด้วยนะคะค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ไปทำกิจกรรมในข้อที่3กันค่ะมีดังนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเล่าสิ่งที่สังเกตได้จากวิดิทัศน์ให้เพื่อนฟังเล่าอะไรนะคะเล่าสิ่งที่เราสังเกตได้จากไหนจากวิดิทัศน์ให้ใครฟังให้เพื่อนฟังนะคะจากนั้นนะคะร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าลักษณะสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชอย่างไรในทบทวนอีกครั้งหนึ่งให้นักเรียนนะคะร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะจำได้ไหมคะที่คุณครูบอกเมื่อสักครู่จำได้ไหมคะมีใครจำได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตั้งใจฟังอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนั่งตัวตรงนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำในชั่วโมงนี้ดังนั้นนักเรียนต้องตั้งใจฟังนะคะให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชนะคะอาศัยอยู่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชอย่างไรนั่นเองก็คือจากชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้ไปสังเกตในบริเวณบึงกับบริเวณสวนใช่ไหมคะให้นักเรียนพูดคุยกันว่าในบริเวณนั้นนะคะเป็นมีลักษณะสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรที่ทำให้พืชและสัตว์อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้นั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะให้นักเรียนนะคะร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะได้ข้อสรุปนะคะว่าเพราะเหตุใดทำไมสัตว์และพืชจึงไปอาศัยอยู่ในบริเวณต่างๆได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำว่าการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชมีใครเข้าใจคำนี้บ้างคะไหนลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะให้น้องบีดค่ะการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชหมายถึงอะไรให้นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเองค่ะ
1: มีชีวิตครับ
0: นักเรียนปลายทางล่ะคะมีนักเรียนคนใดบ้างคะที่แสดงความคิดเห็นตอบเหมือนกับเพื่อนไหมคะอาจจะมีคำตอบที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำนี้กันค่ะการดำรงชีวิตก็คือการมีชีวิตนั่นเองนะคะการมีชีวิตซึ่งการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนั้นก็หมายถึงการที่สัตว์และพืชมีชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะคำตอบก็เหมือนที่บีดตอบเลยนะคะมีชีวิตนั่นเองปรบมือให้กับบีดหน่อยค่ะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะวันนี้นักเรียนจะได้เล่าสิ่งที่นักเรียนสังเกตจากวิดิทัศน์หรือข้อมูลที่นักเรียนได้บันทึกไว้ในใบงานที่7นั่นเองจากกิจกรรมที่แล้วนะคะ ถ้าหากว่าวันนี้นักเรียนคนใดนะคะยังเขียน

0: ยังไม่เรียบร้อยในขณะที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะสามารถเขียนคำตอบเพิ่มเติมลงไปได้นะคะค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเล่าให้เพื่อนฟังในวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันค่ะเรามาดูที่ข้อที่1กันก่อนเลยสิ่งที่เราจะเล่าให้เพื่อนฟังมีอะไรบ้างนักเรียนอ่านตามคุณครูพร้อมกันได้ไหมคะได้ไหมคะได้นักเรียนจะได้เข้าใจนะคะว่าวันนี้นักเรียนจะต้องเล่าอะไรบ้างอ่านทั้งหมดนั่งตัวตรงแล้วเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะอ่านให้นักเรียนฟัง1ครั้งแล้วนักเรียนอ่านตามนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะสัตว์และพืชที่พบขอดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ1 2 3
1: สัตว์และพืชที่พบ
0: นายลองพูดเองซิ1 2 3
1: สัตว์และพืชที่พบ
0: วันนี้ในข้อแรกสิ่งที่จะต้องเล่าให้เพื่อนฟังคือ
2: ส
0: ั
2: ตว์และ
0: พ
2: ืชอ
0: ีกครั้งหนึ่ง
1: สัตว์และพืชที่พบ
0: เก่งมากค่ะต่อไปค่ะสิ่งที่เล่าให้เพื่อนฟังในข้อที่2นะคะสิ่งที่สัตว์กำลังทำนายลองพูดเองอีกครั้งหนึ่งสองสาม
1: สิ่งที่สัตว์กำลังทำ
0: ขออีกรอบหนึ่งค่ะ
1: สิ่งที่สัตว์กำลังทำ
0: วันนี้สิ่งที่จะเล่าให้เพื่อนฟังในข้อที่สองคือ
1: สิ่งที่สัตว์กำลังทำ
0: ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะมาดูข้อที่สามกันนะคะสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู
1: ่
0: มีนักเรียนบางคนอ่านตามทันด้วยนะคะไหนอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสภาพแวดล้อม
1: ที่ส
0: ั
1: ตว
0: ์
1: และพ
0: ื
1: ช
0: อาศัยอยู
1: ่
0: บอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าสิ่งที่เล่าให้เพื่อนฟังในข้อที่สามคืออะไรถูกต้องค่ะสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่นั่นก็คือลักษณะของบริเวณนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรที่ทำให้สัตว์และพืชอาศัยอยู่ได้ดังนั้นสิ่งที่จะต้องเล่าให้เพื่อนฟังก็จะมีทั้ง3ประเด็นนะคะแต่ละกลุ่มจะต้องบอกให้ครบด้วยต่อไปค่ะข้อตกลงในชั้นเรียนในขณะที่เพื่อนกำลังแสดงความคิดเห็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำในกลุ่มมีดังนี้นะคะ1. ตั้งใจฟังเพื่อนแสดงว่าขณะที่ตั้งใจฟังเพื่อนพูดคุยกันได้ไหมคะไม่ได้ต้องฟังเพื่อนก่อนนะคะและไม่พูดคุยกันในขณะที่เพื่อนกำลังแสดงความคิดเห็นต่อไปค่ะและเป็นผู้ฟังที่ดีจะต้องทำอย่างไรต่อสายตามองไปที่ใครสายตามองไปที่เพื่อนหรือผู้พูดนั่นเองนะคะดังนั้นขณะที่ทำกิจกรรมกลุ่มฟังเพื่อนอย่างตั้งใจไม่คุยไม่เล่นกันนะคะและขณะที่เพื่อนพูดให้สายตามองไปที่เพื่อนแล้วก็สลับกันคุยสลับกันพูดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนั่นเองค่ะและวันนี้นักเรียนก็จะได้ทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะในวันนี้แบบประเมินตนเองนักเรียนจะได้ทำในข้อที่3นะคะนั่นก็คือบอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชในบริเวณที่อาศัยอยู่ให้นักเรียนประเมินตนเองนะคะว่านักเรียนได้บอกกับเพื่อนๆหรือไม่นะคะและฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านด้วยนะคะทบทวนนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้เล่าสิ่งที่สังเกตได้จากวิดีทัศน์หรือจากการบันทึกผลในใบงานนะคะแล้วร่วมกันบอกสิ่งที่เพื่อนเล่าเกี่ยวกับสัตว์และพืชที่พบสิ่งที่สัตว์กำลังทำและสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ค่ะส่วนคุณครูปลายทางนะคะคุณครูนุ้ยนะคะรบกวนให้คุณครูนะคะชวนนักเรียนนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะว่าสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชอย่างไรในแต่ละบริเวณนะคะถ้าหากว่านักเรียนจำไม่ได้นะคะว่าในกิจกรรมที่แล้วมีสัตว์ชนิดใดบ้าง หรือพืชชนิดใดบ้างและสิ่งที่พืชและสัตว์กำลังทำอะไรอยู่ให้นักเรียนช่วยกันทบทวนกันในกลุ่มได้นะคะและคุณครูนุ้ยนะคะก็จะมีตัวอย่างนะคะเป็นรูปภาพจากกิจกรรมที่แล้วมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเพื่อทบทวนด้วยนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะอาจจะเขียนคำตอบของนักเรียนในชั่วโมงที่แล้วไว้บนกระดานอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ดูตามนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนสังเกตได้จากชั่วโมงที่แล้วมีอะไรบ้างถ้าหากว่าตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมกันเลยนะคะ5ครั้งนักเรียนปลายทาง5ครั้งต้นทางและปลายทาง5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไปอีกทีแล้วนั่งตัวตรงๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: ำหรับการเล่าสิ่งที่สังเกตได้ภายในกลุ่มนะคะอ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วไหนขอดูนักเรียนที่เรียบร้อยหน่อยกลุ่มไหนเรียบร้อยสุดนะคะนักเรียนวางนะคะวางใบกิจกรรมไว้ตรงกลางโต๊ะนะคะวางไว้ตรงกลางก่อนนะคะแล้วนักเรียนต้นทางและปลายทางหันหน้ามาหาคุณครูนุ้ยก่อนนะคะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนแต่ละคนได้เล่าสิ่งที่ครูนุ้ยบอกไหมคะ 1. สัตว์และพืชที่พบได้บอกกับเพื่อนไหมคะบอก 2. สิ่งที่สัตว์กำลังทำแต่ละชนิดในแต่ละบริเวณนักเรียนได้เล่าให้เพื่อนฟังหรือไม่คะเราครบหรือเปล่าครบทุกชนิดไหมคะที่สังเกตได้ครบนะคะและนักเรียนได้บอกไหมคะว่าในบริเวณนั้นนะคะมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรจึงทำให้สัตว์และพืชสามารถอาศัยอยู่ได้นักเรียนได้บอกกับเพื่อนไหมคะไหนมีใครได้บอกกับเพื่อนบ้างยกมือหน่อยค่ะแสดงว่านักเรียนต้นทางนะคะได้บอกกันทุกคนได้เล่าให้เพื่อนฟังทุกคนนะคะค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวครูนุ้ยนะคะจะมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอนะคะนักเรียนสามารถนำเสนอที่กลุ่มของนักเรียนได้เลยนะคะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะหรือออกมาหน้าห้องดีจะได้เห็นชัดๆนะคะออกมาหน้าห้องนะคะค่ะไหนถ้าพร้อมแล้วนั่งให้เรียบร้อยก่อนตกลงกันก่อนนะคะไหนเราซิกลุ่มหนึ่งใครเป็นคนออกมาน้องไอดีกลุ่มสองใครนะคะน้องพอยกลุ่มสามนาวากลุ่มสี่บอกชื่อเพื่อนได้เลยค่ะกลุ่ม4น้องปลายและกลุ่ม5เป็นปันปันหรือเป็นปั้นดินดีคะ
1: ปันป
0: ันเป็นปันปันนะคะค่ะตอนนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนกันนะคะว่าผลการทำกิจกรรมที่ได้ออกไปเล่าให้เพื่อนฟังเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มที่กลุ่ม1เลยค่ะกลุ่มหนึ่งตัวแทนถือไมค์มาด้วยเลยนะคะออกมาเลยค่ะรอให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะ
2: ยา
0: พบสัตว์และพืชอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างได้นะคะมีหญ้าหรือต้นหญ้าใช่ไหมคะค่ะถ้าเป็นกลุ่มที่เหลือที่ซ้ำกันขอให้นักเรียนเปลี่ยนชนิดด้วยนะคะจะได้คำตอบที่หลากหลายนะคะกลุ่มหนึ่งจะเป็นบริเวณใดคะกลุ่มหนึ่งเป็นบริเวณ
2: หญ้า
0: บริเวณใดคะ
2: บึง
0: บึงนะคะอ่านักเรียนเลือกหญ้าหญ้าเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะสิ่งที่นักเรียนเห็นหญ้าในบริเวณนั้นอาศัยอยู่ได้เพราะเหตุใด
2: มันมีดิน
0: แสดงว่าพืชอาศัยอยู่ได้เพราะว่ามีดินแสดงว่าในดินน่าจะมีอะไรคะทำให้พืชเติบโตได้หรืออยู่ได
2: ้ราก
0: มีรากรากทำหน้าที่อะไร
2: ดูดน้ำ
0: รากทำหน้าที่ดูดน้ำทำให้พืชดำรงชีวิตอยู่ได้แสดงว่าในดินมีอะไรคะเมื่อกี้มีคำตอบแล้วมีนะคะ
2: น้ำ
0: มีอะไรนะคะ
2: น้ำ
0: มีน้ำนะคะแสดงว่าในดินมีน้ำจึงทำให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะปรบมือให้กับกลุ่มหนึ่งหน่อยค่ะต่อไปค่ะขอเชิญกลุ่มสองค่ะบริเวณสวนเลือกสิ่งที่ไม่เหมือนเพื่อนตอบนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมตัวเลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนตอบในสิ่งที่เราคิดไว้ในใจแล้วเราต้องเปลี่ยนชนิดนะคะค่ะบริเวณใดคะที่นักเรียนสังเกตที่นักเรียนสนใจนักเรียนเลือกบริเวณใดคะ
2: ต้นไม
0: ้บริเวณต้นไม้อยู่ตรงไหนนะกลุ่มสองช่วยหน่อยค่ะบริเวณใดคะบริเวณ
2: สวน
0: นะคะค่ะนักเรียนเลือกสัตว์มาหนึ่งชนิดได้นะคะ
2: ิ้งก่าก
0: ิ้งก่าเพื่อนเลือกกิ้งก่านะนักเรียนคิดว่าทำไมกิ้งก่าจึงไปอาศัยอยู่บริเวณสวนได้
2: เพราะว่ามีต้นไม
0: ้มีต้นไม้แล้วต้นไม้เกี่ยวข้องอย่างไรกับกิ้งก่าจึงทำให้กิ้งก่าอยู่บริเวณนั้นได
2: ้กิ้งก่าสามารถไปนอนพักที่นั่นได
0: ้เพราะกิ้งก่าอาจจะไปนอนอยู่ที่ไหนนะ
2: ที่ต้นไม้
0: ที่ต้นไม้นะคะกิ้งก่ามีต้นบริเวณสวนมีต้นไม้เพื่อให้กิ้งก่านั้นสามารถไปนอนหรือไปอยู่ได้นั่นเองนะคะค่ะปรบมือให้กับกลุ่ม2หน่อยค่ะต่อไปค่ะขอเชิญกลุ่ม3ค่ะขอไมค์ให้เพื่อนได้เลยค่ะนาวาเพื่อนเลือกเอาของนาวาจะเป็นกลุ่มไหนนะคะบริเวณ
3: บึง
0: บริเวณบึงบริเวณบึงเลือกอะไรดีคะ
4: ปลาค่ะ
0: ปลาเพราะเหตุใดทำไมปลาจึงไปอาศัยบริเวณบึงได้
4: เพราะเป็นสัตว์น้ำ
0: เพราะเป็นสัตว์น้ำแสดงว่าปลาต้องอาศัยอยู่ในไหน
4: น้ำ
0: อยู่ในน้ำแสดงว่าบริเวณนั้นมีอะไรคะ
4: มีน้ำ
0: มีน้ำนั่นเองเมื่อสักครู่กลุ่มหนึ่งบอกว่าหญ้าอยู่ได้เพราะมีดินและในดินมีอะไรด้วยนะมีน้ำแต่หญ้าใช้น้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชให้พืชดำรงชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมคะส่วนปลาก็จะต้องมีน้ำเหมือนกันเพราะปลาต้องอาศัยอยู่ใน
4: น
0: ้ำนะคะปรบมือให้กับกลุ่ม3หน่อยค่ะขอไมค์นะคะต่อมาเป็นกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4มาอยู่ที่ครูนุ้ยแล้วค่ะนักเรียนเดินมาได้เลยค่ะกลุ่ม4เป็นบริเวณใดคะบริเวณสวนน้องถือได้เลยค่ะบริเวณสวนนักเรียนเลือกสัตว์ชนิดใดคะที่ต่างจากเพื่อนนะ
2: มดค่ะ
0: มดเพื่อนเลือกมดนะคะทำไมมดจึงไปอาศัยอยู่บริเวณนั้นได
2: ้เพราะมีอาหารค่ะ
0: เพราะมีอาหารเพราะจากวิดีทัศน์เราสังเกตเห็นว่ามดกำลังทำอะไรอยู่นะคะ
2: ขนอาหาร
0: ขนอาหารแสดงว่าบริเวณนั้นมีอาหารไหมคะ
2: มีค่ะ
0: มีถ้าบริเวณนั้นมีอาหารก็จะทำให้มดอาศัยอยู่ได้ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ได้นะคะปรบมือให้กับกลุ่ม4ด้วยค่ะกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5คะเพื่อนกลุ่ม2เขาเลือกกิ้งก่ากลุ่ม4เลือกมดแล้วกลุ่ม5เลือกอะไรคะ
2: ไก
0: ่เลือกไก่เพราะเหตุใดทำไมนะคะไก่จึงอาศัยอยู่บริเวณนั้นได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมบริเวณสวนมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
2: มีหญ้าแล้วก็มีดิน
0: มีหญ้าแล้วก็มีดินใช่ไหมคะ

0: คะส่งบัตรภาพคืนคุณครูนุ้ยก่อนนะคะเดินมาได้เลยค่ะเดินมาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาร่วมกันสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสภาพแวดล้อมนะคะที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ได้มีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะค่ะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนะคะที่นักเรียนตอบนักเรียนบอกว่ามีน้ำนะคะมีที่อยู่อาศัยแล้วก็มีอาหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูของคุณครูนุ้ยกันนะคะว่าจะตรงกับคำตอบของนักเรียนหรือไม่นี่เลยค่ะในแต่ละบริเวณที่นักเรียนได้สังเกตนะคะบริเวณนั้นมีอาหารนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าบริเวณที่นักเรียนสังเกตบริเวณบึงจะมีนกกำลังทำอะไรอยู่กำลังกินอาหารใช่ไหมคะทำการจิกก็คือการกินอาหารแสดงว่าบริเวณนั้นมีอะไรมีอาหารแล้วก็พบกระรอกบนต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะกระรอกกำลังทำอะไรอยู่ปีนต้นไม้แล้วก็กำลังทำอะไรด้วยกินอาหารแสดงว่าบริเวณนั้นมีอาหารจึงทำให้สัตว์และพืชสามารถอาศัยอยู่ได้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันค่ะ1 2 3มีอาหารนับไปด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้มีอะไรแล้วนะคะ1มีอาหารต่อไปค่ะนักเรียนบอกว่ามีที่อยู่อาศัยถูกต้องนะคะเพราะบริเวณดังกล่าวยกตัวอย่างเช่นมดที่อาศัยอยู่บริเวณสวนได้เพราะว่ามีที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยของมดนั่นก็คือดินรังที่อยู่ในดินนั่นเองนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของมดนะคะและที่เพื่อนบอกว่าไก่มีที่อยู่อาศัยเพราะว่าต้องอยู่บนดินใช่ไหมคะก็สามารถที่จะใช้บริเวณนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของไก่ได้รวมถึงพืชด้วยบัวอาศัยอยู่ในไหนคะอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะแสดงว่าบริเวณนั้นมีที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชนั่นเองค่ะต่อไปค่ะในข้อนี้อ่านพร้อมๆกันค่ะมีที่เลี้ยงลูกอ่อนบริเวณนั้นนะคะที่สัตว์และพืชสามารถอาศัยอยู่ได้เพราะว่าบริเวณนั้นมีนะคะที่เลี้ยงลูกอ่อนด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นนกใช่ไหมคะบริเวณที่มีนกหรือมีรังนกรังนกนั้นสามารถเป็นที่เลี้ยงลูกอ่อนให้กับสัตว์ชนิดนั้นได้ด้วยนะคะรวมถึงน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของบัวเป็นที่อยู่อาศัยของปลาแล้วน้ำก็ยังเป็นบริเวณที่สำหรับเลี้ยงลูกอ่อนให้กับปลาด้วยนะคะเพราะปลาต้องวางไข่ในน้ำนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกอ่อนด้วยนะคะต่อไปค่ะบริเวณนั้นนะคะจะต้องมีที่หลบภัยรู้จักที่หลบภัยไหมคะทำไมต้องหลบภัยด้วยเดี๋ยวเกิดอันตรายเดี๋ยวมีสัตว์ร้ายมาเราต้องทำไมหลบหรือแอบนั่นเองนะคะเป็นที่ที่ปลอดภัยเพราะว่ามีที่หลบภัยนั่นเองยกตัวอย่างเช่นมดที่อยู่อาศัยของมดใช่ไหมคะถ้าหากว่ามีสัตว์ตัวใหญ่ๆมาจะมาทำร้ายมดหรือมาเหยียบมดมดเองเขาก็ทำไมคะต้องหลบภัยตัวเองเขาก็จะเข้าไปอยู่ในไหนในรังของเขาหรือว่าในดินนั่นเองค่ะนะคะรวมถึงบริเวณบึงนะคะก็จะเป็นที่หลบภัยของสัตว์ชนิดต่างๆได้ด้วยนะคะเช่นปลาอาจจะไปหลบอยู่ในไหนนะคะเนี่ย
1: ในน้ำ
0: อาจจะหลบอยู่ใต้อะไรคะ
1: บ
0: ั
1: ว
0: ใต้บัวเพราะว่าจะมีอะไรมากินปลาสัตว์ชนิดใดคะ
1: นก
0: อาจจะมีนกมากินลูกปลาดังนั้นบริเวณบึงนี้ก็จะมีบัวที่เป็นที่หลบภัยให้กับลูกปลาได้นะคะกี่ข้อแล้วนะคะจำได้ไหมเอ่ย1มีอะไรนะคะมีข้อที่1มีอะไรนะคะมีอาหาร2 ที่อยู่อาศัย3

0: ไทยต่อไปค่ะ5มีน้ำเหมือนที่เพื่อนบอกเลยนะคะบริเวณนั้นนะคะมีน้ำจึงทำให้สัตว์และพืชอาศัยอยู่ได้ยกตัวอย่างเช่นบัวก็ต้องมีน้ำใช่ไหมคะเป็นที่อยู่อาศัยนอกจากนี้แล้วบัวก็ยังต้องใช้น้ำเพื่อนำไปเลี้ยงชีวิตของเขาด้วยนะคะเหมือนกับหญ้าเลยต้นไม้กับหญ้าก็ต้องการน้ำไหมคะต้องการน้ำเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตนะคะและปลาก็ต้องอยู่ในไหนอยู่ในน้ำอาศัยอยู่ในน้ำและสัตว์ชนิดอื่นๆที่อยู่บริเวณนั้นน้ำมีความจำเป็นต่อเขาไหมคะจำเป็นเช่นนกกินน้ำได้ไหมคะนกก็ต้องการน้ำก็กินน้ำจากไหนกินน้ำในบึงนั่นเองนะคะและต่อไปค่ะแล้วถ้าเป็นต้นไม้หรือหญ้าก็ต้องการน้ำเช่นกันเอนักเรียนช่วยครูนุ้ยคิดหน่อยค่ะว่าแล้วต้นไม้กับหญ้าจะได้รับน้ำจากไหนคะจากไหนบ้างคะจากฝนหรือการรดน้ำต้นไม้นั่นเองนะคะทำให้ดินมีน้ำเพื่อให้พืชนำไปใช้ในการเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชทำให้พืชดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามจากกิจกรรมนี้กันตั้งใจฟังคำถามดีๆนะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงหมดชั่วโมงแล้วครูนุ้ยจะมีรางวัลให้ด้วยนะคะค่ะข้อที่1สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนะคะเป็นอย่างไรจะต้องมีอะไรบ้างนะคะไหนมีใครตอบครบบ้าง5อย่างมีใครเป็นตัวแทนเอามือจับหูดูซิใครจะเป็นผู้คนไหนที่จะตอบนะคะเตรียมนะคะนับ1ถึง3นะตอบให้ครบ5ข้อนะ5ข้อนะตอบเองนะคะ1 2 3มงคลค่ะมาเลยค่ะขอไม้ด้วยค่ะมงคลลองบอกหน่อยค่ะว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชเป็นอย่างไรคะมีอะไรบ้าง5อย่าง
1: ต้นไม้
0: จะให้เพื่อนบอกก่อนใช่ไหมคะมีต้นไม
2: ้
0: ยังไม่ใช่ใครจะมาช่วยเดี๋ยวให้บีดมาช่วยนะคะเดี๋ยวตั้งใจฟังบีดนะต้องมีอะไรคะจึงจะทำให้นะคะสัตว์และพืชอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได
1: ้อาหาร
0: หนึ่งอ่านคำท่าด้วยหนึ่งมีอาหารมีอะไรอีก
1: ที่อยู่อาศัย
0: สองมีที่อยู่อาศัยเท่าที่จำได้ก็ได้ค่ะมีอะไรอีกนะ
1: ที่หลบภัย
0: มีที่หลบภัย
1: ที่เลี้ยงลูกอ่อน
0: มีที่เลี้ยงลูกอ่อนอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งในบึงมีอะไร
1: น้ำ
0: มี
1: น้ำ
0: เพื่อนตอบครบยังคะ
2: ครบ
0: แล้วนะคะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้กับบีดหน่อยค่ะนะคะปรบมือให้กับมงคลด้วยผู้กล้าหาญค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะและพืชเป็นอย่างไรหนึ่งพูดตามครูนุ้ยเลยมีที่อยู่อาศัย
2: มีที่อยู่อาศัย
0: มีที่หลบภัย
2: ม
0: ี
2: ที่หลบภัย
0: มีอาหาร
2: มีอาหาร
0: มีที่เลี้ยงลูกอ่อน
2: มีที่เลี้ยงลูกอ่อน
0: มีน้ำ
2: มีน
0: ้
2: ำ
0: นะคะต่อไปค่ะมาดูข้อที่สองกันนะคะหากสภาพแวดล้อมของสัตว์และพืชขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชอย่างไรยกตัวอย่าง
3: ดำรงชีว
0: ิ
3: ตอย
0: ู่ได้ในบริเวณนั้นได้ไหมคะ
3: ไม
0: ่ได้นั่นเองค่ะมาดูเฉลยกันเลยค่ะถ้าสัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่หลบภัยไม่มีอาหารไม่มีน้ำไม่มีที่เลี้ยงลูกอ่อนสัตว์ก็อาจจะตายได้นะคะต่อไปค่ะพืชก็เช่นกันและถ้าพืชไม่มีน้ำพืชก็จะตายได้เพราะว่าพืชบางชนิดจะต้องอาศัยอยู่ในน้ำและพืชจะต้องใช้น้ำในการดำรงชีวิตนะคะถ้าพืชไม่มีน้ำพืชก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ก่อนที่เราจะนะคะไปสรุปกิจกรรมในวันนี้กันเดี๋ยวเรามานะคะตรวจสอบความเข้าใจจากกิจกรรมกันอีกครั้งนักเรียนจำได้ไหมคะว่าในแต่ละบริเวณบริเวณสวนและบริเวณบึงบริเวณนั้นมีลักษณะสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรจึงทำให้สัตว์และพืชอาศัยอยู่ได้เดี๋ยวครูนุ้ยจะแจกบัตรคำให้แต่ละกลุ่มแล้วกลุ่มนั้นจะต้องออกมาอ่านนะคะแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะไปติดหน้าห้องให้กลุ่มไหนขอตัวแทน1คนนะคะถ้าอ่านออกแล้วเดินออกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเรียนอ่านด้วยนะคะหยิบให้เพื่อนค่ะถ้าพร้อมแล้วมาได้เลยค่ะขอตัวแทนนะคะเดินมาได้เลยค่ะกลุ่มหนึ่งขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งหน่อยค่ะกลุ่มหนึ่งขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งค่ะมาได้เลยค่ะกลุ่มหนึ่งออบิดออบิดมาได้เลยค่ะมาได้เลยกลุ่มสองขอเสียงปรบมือให้กลุ่มสองหน่อยค่ะกลุ่มสามเปลี่ยนให้เพื่อนคนอื่นได้นะคะมาได้เลยค่ะอะตอมมาค่ะอันนาก็ได้ค่ะมาแล้วค่ะกลุ่มสี่กลุ่มห้ากลุ่มหนึ่งขอหนึ่งคนออบีค่ะอ่านได้เลยโชว์ให้เพื่อนค่ะโชว์ให้เพื่อนด้วยโชว์ให้เพื่อนหน่อยค่ะมีอะไรคะไหนอ่านพร้อมกันมีอะไรคะมีน้ำเก่งมากค่ะมีน้ำต่อไปค่ะมีที่หลบภัยใช่ไหมเดี๋ยวคนไหนที่ติดแล้วกลับไปนั่งได้มาขยับมาใกล้ๆค่ะอ่านพร้อมกันมีที่เลี้ยงลูกอ่อนนะคะต่อไปค่ะอ่านได้ไหมคะอ่านว่าอะไรคะอ่านพร้อมกันค่ะมีอาหารนักเรียนติดได้เลยค่ะไหนลองอ่านซิมีอะไรคะอันนี้มีอะไรคะอ่านได้ไหมคะเพื่อนๆช่วยหน่อยค่ะอ่านว่าอะไรคะอ่านพร้อมกันมีที่อยู่อาศัยติดได้เลยค่ะสุดท้ายออบีดอ่านได้ไหมคะอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรคะอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งมีที่หลบภัยติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับตัวแทนเพื่อนแต่ละคนด้วยนะคะนะคะถ้าหากนักเรียนอ่านบ่อยๆก็จะจำได้นะคะดังนั้นบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่บริเวณต่างๆได้เพราะว่ามีน้ำมีที่เลี้ยงลูกอ่อนมีอาหารมีที่อยู่อาศัยและมีที่หลบภัยนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปนะคะร่วมกันสรุปความรู้จากกิจกรรมนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนได้พูดคุยและแสดงความคิดเห็นกันนะคะว่าบริเวณนั้นนะคะสัตว์และพืชสามารถอาศัยอยู่ได้เป็นเพราะว่าอะไรนั่นเป็นเพราะว่าสัตว์และพืชชนิดต่างๆจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการดำรงชีวิตเช่นมีที่อยู่อาศัยมีที่หลบภัยมีน้ำมีอาหารแล้วก็มีที่เลี้ยงลูกอ่อนนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่เป็นกิจกรรมในครั้งที่3นะคะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาก็จะเป็นใบงานที่7ข้อที่2ในหน้า29ค่ะคุณครูนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานของนักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เริ่มต้นผมไม่รู้จักคำว่าจิตอาสาจนนะวันหนึ่งผมก็เข้ามาทำงานอยู่ในองค์กรก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพอผมมาทำงานในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วประเทศไทยเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2504แต่เรายิ่งพัฒนาเราก็ทำให้คนจนลงมันก็เลยเป็นความคิดที่ผมคิดเองว่าทำไมเราพัฒนาแล้วคนถึงจนแล้วสิ่งที่ผมย้ายหน่วยงานมาเยอะแยะเราก็มองว่าอันนั้นคือความรู้ทำไมเราไม่เอาความรู้ไปให้เขาทำไมไม่ทำให้เขาคิดอย่างธุรกิจแล้วเขาร่ำรวยบ้างการทำจิตอาสาผมมีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างมืออาชีพคือหนึ่งคนที่เราไปทำด้วยเขามีความคาดหวังที่เขาจะได้แต่ถ้าเราไปแบบอาสาสมัครแล้วเราไม่ได้ทำอย่างมืออาชีพเพราะเราแค่สมัครเล่นเขาก็จะเสียโอกาสเราต้องทำอย่างมืออาชีพถ้าถามว่าผมเป็นจิตอาสาไหมผมตอบได้เลยว่าผมไม่ใช่จิตอาสาเพราะผมมีเงินเดือนแต่ในความมีเงินเดือนนั้นผมไม่ได้ทำแค่กินเงินเดือนผมทำมากกว่าที่ผมกินเงินเดือนผมไม่มีเสาร์อาทิตย์ผมไม่มีกลางวันผมไม่มีกลางคืนไม่ต้องถามว่าผมสะดวกไหมถ้าคุณบอกว่าคุณพร้อมผมก็ไปเพราะว่ามีคนที่เดือดร้อนมากกว่าเรามีคนที่เหนื่อยมากกว่าเราคนจะให้กับสิ่งที่ขาดแต่จะลืมดูแลในสิ่งที่มีเวลาผมทำงานกับชาวบ้านผมก็จะไม่ให้เต็มผมจะให้ขาดทุกครั้งที่ทำผมบอกเขาเลยว่าอาจจะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นความสำเร็จถึงจะเคยทำที่อื่นแล้วแต่มันไม่เคยทำที่นี่ผมจะสอนจะแนะนำให้เขาคิดให้เขาทำแต่ผมไม่เคยทำให้ผมใช้ระบบคุณธรรมก็คือผมอ่ะไม่ทำให้ผมยืนดูเพราะผมยอมที่จะเสียเวลายอมที่จะเสียสิ่งต่างๆลดเหนื่อยแต่เขาทำได้เขาทำเป็นหลังจากที่ผมออกจากพื้นที่เขาก็จะไม่เคยติดต่อแล้วขอให้ผมไปช่วยเพราะว่าเขาทำได้แล้วสิ่งที่ผมบอกว่าของที่ทำนี้เป็นของคุณถ้าเขาไม่เคยทำเขาจะไม่มีทางรู้สึกเลยว่านี่เป็นของเขาจิตอาสาคือเรื่องนึงที่เราจะต้องอยู่ในสังคมแล้วมันต้องมีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจริงๆมันอยู่ในวิถีในชีวิตประจำวันอยู่แล้วในการช่วยเหลือคนโดยที่เราไม่จำเป็นเช่นลุงแก่ๆข้ามถนนเด็กหกล้มเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจิตอาสาคือเรื่องของความเชื่อและศรัทธามันเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงความรู้สึกที่ให้ดีแล้วเรามีพลังที่จะอยู่ได้เพราะนั้นเรามีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วไม่ต้องสร้างเพียงแต่ว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่จิตอาสาจะอยู่ในจิตใจของคนที่ไปทําแค่นั้นแต่ถ้าคุณถูกทําโดยสั่งให้ไปทํามันก็เป็นแค่ไปทําตามหน้าที่

0: ภาพประชาชนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาว3จังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรนี่ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยประรดจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที
2: ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันต้องมีพระราชปารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรดังนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของ

0: รัษฎรโดยไม่ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได
1: ้ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังกรุงปารีสในครั้งนี้นะครับพระองค์ได้ทรงมีเวลาทอดพระเนตรมหานครที่พระองค์ทรงเคยตรัสชมเอาไว้ว่าเป็นเมืองบรมสุขอย่างทั่วถึงครับและถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นเพียงการเสด็จประพาสอย่างไม่เป็นทางการแต่รัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้จัดพิธีต้อนรับให้พระองค์อย่างสมพระเกียรติครับและในวันนี้นะครับเราจะไปตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์ที่กรุงปารีสกันครับ

0: บนพื้นที่สีเขียว8ตารางกิโลเมตรทางตะวันตกของกรุงปารีสเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะบัวเดอบูโลนที่สร้างขึ้นในยุคพระเจ้านโปเลียนที่3เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสวนนี้พระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเหตุที่ชาวตะวันตกจำเป็นต้องมีสวนสาธารณะส่วนกลางเพราะส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่ในตึกซึ่งไม่มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนเป็นส่วนตัว
1: ความต้องการและจำเป็นของฝรั่งที่ต้องไปปาร์คเขาทำไว้ให้เป็นที่ขับรถขี่ม้าเล่นเป็นการสนุกสนานหรือว่าให้เป็นที่คึกคืนแก่บ้านเมืองหรือที่เรียกตามภาษาอย่างเก่าว่าไปกินอากาศตากอากาศถ้าเหมือนอย่างเรามีชานมีลานบ้านแต่เมืองฝรั่งไม่มีจึงต้องมีที่กลางสำหรับเล่นในหว่างหมู่บ้านบ้างเป็นปาร์คใหญ่ปาร์คเล็กบ้าง
2: พระองค์ก็ได้ทรงนิพนธ์ไว้นะคะในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าต่างตะวันตกกับตะวันออกหรือกับสยามนี่ต่างกันมากตรงที่ว่าอันที่จริงคนไทยไม่จำเป็นต้องไปสวนสาธารณะไม่เหมือนฝรั่งเพราะฝรั่งเนี่ยเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์บ้านเขาเนี่ย อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดอุดอู้มากในขณะที่เมืองไทยเราอยากได้อากาศที่ดีๆเราก็ลงไปชานน้ำนะคะแล้วก็ไปที่คลองท่านบรรยายไว้แล้วก็จะเห็นสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของเปรียบเทียบในเรื่องหัวข้อทางด้านระหว่างวัฒนธรรมนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาทำกันคืออินเตอร์คันโทรเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในหลายประเด็นที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นตะวันตกนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นของสยาม

แต่สิ่งที่ดูจะสร้างความฮือฮาได้มากที่สุดในศตวรรษที่แล้วก็คือหอไอเฟลสัญลักษณ์แห่งกรุงปารีสที่โด่งดังไปทั่วโลก

หอคอยสูงเสียดฟ้านี้สร้างเสร็จในพุทธศักราช2432ก่อนหน้าที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสกรุงปารีสครั้งนี้18ปี

พระองค์เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปบนหอไอเฟลและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงปารีสได้ไกลสุดสายตา

ครั้งนั้นพระองค์ทรงซื้อโปสการ์ดภาพหอไอเฟลทรงกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทววงศ์วโรปการรวมทั้งทรงสั่งทำพระบรมรูปตัดกระดาษเป็นเงาดำของที่ระลึกจากหอไอเฟลพระราชทานกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพในคราวเดียวกัน

0: ูงขึ้นไปบนเนินเขาหม่งมาร์ต130เมตรมีอาคารยอดโดมสีขาวสูงเด่นตระหง่านนี่คือโบสถ์ซาเกรเกอร์ที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบสถ์โรมันคาทอลิกนี้มีประวัติเกี่ยวพันกับการลุกขึ้นต่อต้านการกดขี่ของประชาชนในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักนิยมขึ้นมาชมทิวทัศน์เพราะสามารถมองเห็นกรุงปารีสได้ไร้สุดสายตาเหมือนที่หอไอเฟล
1: วิวจากที่นี่แลเห็นเมืองตอนเก่าแลตอนใหม่ได้ถนัดมีคนไปนั่งไปยืนดูกันอยู่มากถ้าแลจากที่นั่นจะเห็นเมืองปารีสดีเหมือนขึ้นไอเฟลทาวเวอร์เมืองปารีสนี้ตั้งอยู่ในที่เขาล้อมเหมือนอยู่ในก้นกระทะเขาเป็นปากกระทะวัดนี้ตั้งอยู่บนปากกระทะมียอด5ยอดมีหอระฆังสูงทำด้วยศิลามีคนขึ้นไปนมัสการเสมอ

ประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสนั้นมีสัมพันธไมตรีกันมายืนนานนับได้เป็นร้อยปีนะครับในการเสด็จประพาสกรุงปารีสของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเมื่อ100ปีที่ผ่านมานั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังแห่งหนึ่งครับเพื่อจะไปทอดพระเนตรหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของการเจริญทางพระราชไมตรีของพระมหากษัตริย์ไทยกับฝรั่งเศสในช่วงก่อนรัชสมัยของพระองค์และที่นั่นก็คือพระราชวังฟองเต็นเบลอนั่นเองครับ

0: จากใจกลางกรุงปารีสมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ที่นี่คือพระราชวังฟองแตนโบเราเดินทางมาตามเส้นทางเสด็จประพาสในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่เมื่อ100ปีก่อนครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรงานศิลปะอันงดงามและทรงส่งโปสการ์ดกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพหลายฉบับเครื่องราชบรรณาการเหล่านี้เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่าห้องจีนซึ่งปัจจุบันไม่ได้เปิดให้ใครเข้าชมบ่อยนักและวันนี้เราได้รับโอกาสจากพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมห้องนี้ตรงกับวันที่พระองค์เสด็จประพาสเมื่อร้อยปีก่อนและทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ใครบ้าง
1: ที่มุมหลังนอกซึ่งเทียบกับบ้านเราเป็นออฟฟิศพระคลังข้างที่นั้นเป็นมิวเซียมจีนในนั้นมีของจีนญี่ปุ่นไทยปนกันอยู่ของไทยเรานั้นเที่ยวปะปนคละอยู่ในที่ต่างๆถามผู้รักษาก็เข้าใจว่าเป็นของไทย

0: จากภาพคณะทูตสยามที่เข้าเฝ้าพระเจ้านโปเลียนที่3บรรดาเครื่องราชบรรณาการของไทยนับ10รายการที่ปรากฏอยู่ในภาพยังเก็บรักษาไว้ที่นี่เป็นอย่างดีเช่นพระมหาพิชัยมงกุฎลงยาทรงพุ่มเข้าบินพระเสลี่ยงกงวอช่อฟ้าสังวานทับทิมตรานพรัตน์พระแสงขันลงยาพระแสงงาด้ามลงยาสันประดับมรกต
1: สังอุตราวัตตะมังสีพระกฏทองและฉากพระแก้วมรกตทรงเครื่องสามฤดูทั้งหมดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่าที่ยืน

จากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านในวันรุ่งขึ้น19สิงหาคมพุทธศักราช2550เราเดินทางมาที่พระราชวังแวร์ซายวันนี้ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพระราชวังแห่งนี้เมื่อ100ปีที่ผ่านมา

ภาพที่เห็นคือพระราชวังที่ตั้งเด่นสง่าอยู่ในอุทยานที่เต็มไปด้วยพันไม้หลากสีสันท่ามกลางบรรยากาศนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ต่างเดินทางมาเพื่อชมพระราชวังแวร์ซายที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในฝรั่งเศสและเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลก

นี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ในครั้งนั้นทรงถ่ายภาพพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง3พระองค์ที่ตามเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์ราชสมโภชด้านหลังพระราชวังพระองค์ยังทรงบันทึกภาพอุทยานอันกว้างใหญ่ที่ทอดตัวยาวสุดสายตาเป็นความงดงามที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงแม้การเวลาจะผ่านมายาวนาน

0: พระราชวังแวร์ซายเป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนภาพความรุ่งเรืองของศิลปะและราชสำนักฝรั่งเศสในอดีตจากเดิมที่เป็นเพียงปราสาทเล็กๆในเขตชนบทพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงปรับปรุงและต่อเติมจนกลายเป็นพระราชวังอันหรูหราฟู่ฟ่าใช้เงินก่อสร้างมากถึง500ล้านฟรังก์และกินเวลาก่อสร้างนานหลายสิบปีเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองภายในมีห้องต่างๆจำนวนมากล้วนตกแต่งด้วยศิลปะและของล้ำค่าโดยเฉพาะห้องที่ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: มีห้องยาว2ห้องคือห้องกระจกผนังด้านในเป็นกระจกเงาด้านนอกเป็นหน้าต่างใหญ่เพดานเขียนรูปยอพระเกียรติหลุยส์ที่14ห้องนี้เมื่อเยอรมันมาตีฝรั่งเศสได้คราวหลังเป็นที่ประกาศตั้งเยอรมันเอ็มไพร์ห้องยาวอีกห้องหนึ่งนั้นมีรูป2ข้างหลังคากระจกเป็นอย่างปิกเซอร์แกลลี่แท้เขียนเสียแผ่นใหญ่เต็มผนังเป็นช่องช่องไปทีเดียวเป็นปางที่ฝรั่งมีชัยชนะในการศึกตลอดทั้งสองฝ่าย

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวมักให้ความสนใจมาเยี่ยมชมวังอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในอาณาเขตพระราชวังแวร์ซายที่นั่นคือวังเปติตรีอานองหรือวังตรีอานองน้อยในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่พระองค์ทรงถ่ายภาพบริเวณต่างๆไว้จำนวนมากและมุมนี้ก็เป็นมุมเดียวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านหน้าวังที่ทรงถ่ายไว้เมื่อ100 ปีก่อน

0: อีกส่วนหนึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สวนด้านหลังของวังซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าไว้ว่าเป็นบริเวณที่พระนางมารีอองตัวเน็ตทรงสร้างหมู่บ้านและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขึ้นเพื่อจำลองวิถีชีวิตแบบชาวไร่ชาวนาเอาไว้ในยามที่พระองค์ทรงเบื่อชีวิตในวังก็มักหลบหนีมาเล่นบทชีวิตชาวบ้านที่นี่พระนางมารีอองตัวเน็ตเป็นราชินีพระองค์สุดท้ายก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสพระองค์ทรงถูกปรงพระชนด้วยเครื่องกิโยตินในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสดังความที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายไว้ในโปสการ์ดฉบับนี
1: ้ควีนมารีอองตัวเน็ตเมียหลุยส์ที่16เจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสซึ่งถูกตัดหัวทั้งผัวทั้งเมีย
2: จากพระราชวังแวร์ซายนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นของวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวังคัมบุยเย่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปประมาณ44กิโลเมตรครับตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งพระองค์ได้ทรงบันทึกเอาไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนะครับว่าที่วังคัมบุยเย่แห่งนี้นั้นไม่เคยใช้เป็นที่เลี้ยงรับรองพระมหากษัตริย์จากชาติอื่นใดมาก่อนเลยครับ

แม้การเสด็จประพาสฝรั่งเศสครั้งนั้นจะไม่ใช่แบบเป็นทางการแต่รัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้จัดพิธีรับเสด็จขึ้นที่วังรัมบูญเย

0: หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสลงข่าวว่าประธานาธิบดีฟาดิแยร์ได้มารับเสด็จที่สถานีรถไฟด้วยตนเองและกราบบังคมทูลเชิญไปประทับที่วังรัมบูเย่เป็นงานเลี้ยงรับรองหลังจากที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้ลงนามและให้สัตยาบันในสนธิสัญญาแลกเปลี่ยนดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงกับเมืองตราดและบางส่วนของจันทบุรีในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน
1: เมื่อท่านเสด็จในช่วงเดือนมิถุนาท่านก็ได้รับทราบว่ารัฐสภาไม่ขัดข้องใดๆแล้วก็ให้สัตยาบันอย่างไม่มีปัญหาซึ่งที่จริงแล้วถ้าเราไปอ่านในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเนี่ยเราจะทราบว่าช่วงเดือนมิถุนาเมื่อท่านเสด็จประธานาธิบดีอยากจะจัดงานเลี้ยงฉลองการให้สัตยาบันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าในฝรั่งเศสเองมีเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วก็พระองค์ก็ทรงคิดว่าพระองค์เสด็จประพาสส่วนพระองค์เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะรบกวนเวลาของประธานาธิบดีแต่ยังไงก็ตามฝรั่งเศสก็คงอยากจะแสดงไมตรีนะคะในครั้งนี
2: ้ในช่วงที่มาครั้งที่สองนี่ก็ทางการฝรั่งเศสก็ถวายนะครับถวายการรับรองนะครับโดยการคุมทูลเชิญเสด็จไปประทับอยู่ที่พระราชวังฮอมบูเย่ด้วยนะครับแล้วก็ได้จัดถวายเลี้ยงนะครับได้คือเป็นสถานที่ที่ทางการฝรั่งเศสไว้รับรองแขกเมืองเป็นการเฉพาะเพราะฉะนั้นก็เป็นการไม่ใช่เสด็จมาแบบสมพงษ์อย่างเดียวแต่เป็นการกึ่งทางการได้รับการรับรองอย่างดีทีเดียวครับอันนี้ก็เห็นว่าฝรั่งเศสก็ให้การต้อนรับท่านกับสู่ท่านในระดับพระมุขของรัฐ
0: ปัจจุบันวังรามบูนเย่เป็นทำเนียบฤดูร้อนของประธานาธิบดีฝรั่งเศสทีมงานเดินทางมาที่นี่ในวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประทับเมื่อ100ปีก่อน

เราได้พบกับคุณเชอรัตลาเกแหวงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทำเนียบแห่งนี้พร้อมกับโปสการ์ดฉบับหนึ่งซึ่งปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้ามาถึงด้านหน้าวังรำบุญเย

คุณเชอรัตลาเกแวงทำงานที่นี่มานานกว่า33ปีเขาให้ข้อมูลว่าห้องที่พระองค์ประทับในครั้งนั้นเป็นห้องเดียวกับห้องที่ประทับของพระเจ้าชาลส์ที่10ส่วนห้องที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้จัดถวายงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำในคืนวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2450คือบริเวณห้องเลี้ยงรับรองห้องนี้ซึ่งพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเป็นห้องรับแขกฝากรุด้วยไม้แกะสลักไม่ได้ทาน้ำมันและในงานเลี้ยงคืนนั้นมีประธานาธิบดีพร้อมด้วยเสนาบดีและบุคคลสำคัญมาร่วมงานกว่า40คน

ช้าวันถัดมา21สิงหาคมพุทธศักราช2450ประธานาธิบดีฟาลิแยได้นำเสด็จประพาสป่ารอบวังรัมบุญเยโดยรถม้าพระที่นั่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบันทึกภาพทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางไว้จำนวนมากภาพที่เราเห็นในวันนี้ยังคงเป็นวังรัมบุญเยท่ามกลางแมกไม้อันร่มรื่น

ที่อาณาเขตของรองบุเยมีถึง20กิโลเมตรเป็นป่าบ้างทุ่งบ้างประธานรู้ว่าพ่อเล่นถ่ายรูปมาตั้งแต่วานนี้วันนี้กำชับแล้วกำชับเล่าให้เอากล้องถ่ายรูปไปด้วยถึงที่ไหนงามชวนให้ถ่ายถ่ายจนหมดกระจกแต่ที่จริงเจ้าพนักงานของเขาสำหรับถ่ายรูปก็เที่ยววิ่งตามถ่ายทุกคนทุกแห่ง

0: โรงบุเยนี้เป็นตำบลที่ซึ่งมีตาน้ำจึงได้ขุดสระไว้มากมีที่ขังน้ำโดยยาวทั้งหมดถึง5กิโลเมตรท่าทางที่วางแปลนที่ขังน้ำในที่นี้ขุดเป็นเหลี่ยมๆโดยมาก
1: ในช่วงบ่ายวันนั้นประธานาธิบดีฟาลิแยได้ถวายเลี้ยงพระกยาหารกลางวันและโปสการ์ดฉบับนี้ก็ปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่ทรงพบกับเมอร์ซิเออร์ปาวีอดีตกงสุลฝรั่งเศสประจำกรุงเทพซึ่งมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์รัตนโกสินทร์ศก112และเป็นผู้ยื่นคำขาดให้สยามยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่กำลังมีเรื่องพิพาทให้แก่ฝรั่งเศสทั้งหมดและเป็นเหตุให้สยามต้องมีข้อพิพาทกับฝรั่งเศสมานานกว่า10ปี

มันบอกว่ามันยินดีที่การตกลงกันเรียบร้อยฉันว่าข้าต้องการจะให้เรียบร้อยมานานนักหนาแล้วมันเรียบไม่ได้ก็เพราะเจ้าถ้าเจ้าพูดเสียตรงๆอย่างเช่นที่ตกลงกันครั้งนี้ที่ไหนมันจะลำบากมาเป็น 11-12 ปีข้าไม่โทษคนอื่นโทษเจ้าทั้งนั้น

นี่เป็นพระราชหัตถเลขานะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชทานกลับมายังพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพเพื่อที่จะถ่ายทอดความในพระราชหฤทัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งเป็นวันสุดท้ายครับที่พระองค์ประทับอยู่ที่

0: ประเทศฝรั่งเศสก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองบาดฮอมบวกประเทศเยอรมนีเพื่อที่จะรักษาพระวรกายต่อไปอีกเป็นระยะเวลาถึง1เดือนเต็มแล้วเราก็จะเดินตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์กันต่อไปครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV ทาง www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: คือจังหวัดจันทบุรี
1: อ้าวแต่ทำไมเราต้องมาขึ้นท่าเรือที่จังหวัดตราดด้วยล่ะ
0: เอ้าก็เราจะขึ้นเรือแล้วก็ไปที่เกาะจิกซึ่งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีไง
1: อ้าวแล้วที่เกาะจิกมีอะไรบ้างอ่ะ
0: ถ้าถามอย่างนี้พี่ก็ต้องตอบเลยว่าเกาะจิกเนี่ยเป็นเกาะที่ใช้พลังงานทดแทน
1: อ้าวแล้วพลังงานทดแทนที่พี่สิงห์อยากว่ามันคืออะไรหรอครับ
0: อันเนี้ยพี่ต้องให้น้ำแข็งแล้วก็ทุกคนเนี่ยไปดูเอง
1: โอ้งั้นเราไปกันเลยไหม
0: ไปกันเลย
1: เย
2: ้อ้าวเด็กๆเดี๋ยวล้มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปไหนกันครับ
3: พวกเรากำลังจะไปเกาะจิกอะค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อคุณอาก็กำลังจะลงไปเกาะจิกเหมือนกันครับงั้นไปพร้อมกันเลยไหมครับเดี๋ยวคุณอาพาไป
3: ครับ
2: ครับไปครับครับผมครับค่อยๆครับ
4: วันนี้น้องๆจะได้ไปกันที่ชุมชนบ้านเกาะจิกนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครับเลยครับ
2: อ้าวเด็กๆแล้วเราก็มาถึงบ้านเกาะจิกกันแล้วนะครับ
0: สังเกตดีๆก็อยู่ห่างไกลกับท่าเรือมากเลยนะครับแล้วสมัยก่อนเขาจะมีไฟฟ้าใช้กันหรือเปล่าคะ
2: ครับสำหรับหมู่บ้านเกาะ

0: หลังจากมีการพัฒนาแล้วเนี่ยหมู่บ้านเกาะจิกเนี่ยได้มีการพัฒนาใช้เครื่องยนต์นะครับนี่พอใช้เครื่องยนต์เนี่ยก็จะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะเป็นส่วนประกอบซึ่งทำให้ต้นทุนในการดำรงชีวิตเนี่ยมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับองค์การมหาส่วนจังหวัดและชาวบ้านเกาะจิกแห่งนี้นะครับเราได้คิดร่วมกันน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์ท่านได้คิดค้นในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนนะครับเข้ามาพัฒนาในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญเพราะนั้นหมู่บ้านเกาะจิกเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านเกาะจิกและองค์การมหาส่วนจังหวัดสานต่องานของพระองค์ท่านนะครับโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเกาะจิกเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณอาจะพาเด็กๆนะครับไปพบกับท่านผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อดำรงชีวิตอ้าวไปเด็กๆไปกันเลยครับ
1: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์กันจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวนะครับ

0: การไม่มีไฟฟ้าใช้นั้นเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้านและบางพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึงได้ยากยิ่งจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตนั้นยิ่งยากขึ้นซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นทางชุมชนบ้านก่อจิกได้มีการน้อมนำโครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนำมาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน
1: สวัสดี
2: ครับสวัสดีครับเด็กๆฮะ
1: ใช่คุณอาผู้ใหญ่หรือเปล่า
2: ใช่ครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่ก่อจิกที่นี่ครับครับด้านหลังนี่หนูเห็นไหมเนี่ยเป็นแผงโซลาเซลล์ครับผม
3: แล้วกระบวนการทำงานของแผงโซลาเซลล์เนี่ยค่ะมีกระบวนการอย่างไรบ้างคะ
2: ครับคือแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นวัสดุที่ใช้เปลี่ยนพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าครับผม
3: คุณลุงครับแล้วข้อดีของแผงโซลาเซลล์นี่คืออะไรคะ
2: ครับคืออย่างนี้นะฮะหนูแผงโซลาเซลล์เนี่ยเป็นการผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีมลภาวะนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางควันไฟทางเศษสิ่งโสกโปกจากน้ำมันเครื่องน้ำมันดีเซลนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยเราสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะได้ประมาณปีถึงเกือบ 200,000 กิโลกรัมนะครับ
4: ถึงว่าที่นี่ดูสดชื่นมากเลยครับ
2: อากาศดีนะฮะ
4: ครับ
3: แล้วแผงโซลาร์เซลล์ท่านี้จะใช้หมดทั้งหมู่บ้านหรอคะ
2: อ๋อเรามีที่ขนาดใหญ่กว่านี้อีกครับคุณอาผู้ใหญ่เนี่ยจะพาพวกหนูไปดูครับผม
5: เย้งั้นเราไปกันเลยนะคะ
2: ไปกันเลยครับไปครับหนูๆเดี๋ยวคุณอาผู้ใหญ่จะพาไปดูระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะของที่เกาะจิกเราเห็นไหมว่าวันนี้อากาศชื้นนะฮะของเกาะจิกนะฮะนะแล้วถ้าหนูได้มาเที่ยวเกาะจิกเนี่ยก็จะพบกับอากาศแบบนี้ทุกวันแหละครับนี่ไงเด็กๆนี่นะครับแผงโซลาร์เซลล์ของหมู่บ้านเกาะจิกนะฮะที่เราใช้ผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนของเรานะครับ
3: คุณลุงครับแล้วอย่างเงี้ยครับเขาจะถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไปให้ชาวบ้านยังไงเหรอครับ
2: อ๋อสำหรับแผงโซลาร์เซลล์นะฮะเวลาผลิตไฟเนี่ยรับความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่แล้วก็จ่ายไปตามสายส่งให้ชาวบ้านใช้ในครัวเรือนครับผม
3: คุณลุงคะแล้วที่เนี่ยค่ะใช้พลังงานโซลาร์เซลล์มานานหรือยังคะ
2: ครับของเกาะจิกของเรานะฮะเราใช้พลังงานทดแทนเนี่ยด้วยการผลิตไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547นะครับนะครับเพราะว่าเราทำตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงตรัสไว้

0: ว่าพลังงานเนี่ยใช้ไปเนี่ยยังไงก็ต้องมีวันหมดนะฮะเราก็มาใช้โซลาร์เซลล์แทนการใช้น้ำมันในการปั่นไฟครับครับ
1: คุณลุงคะแล้วเวลาเราใช้เครื่องปั่นไฟกับโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างกันยังไง
0: ครับการใช้เครื่องปั่นไฟนะฮะมันจะแตกต่างกับการใช้โซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟนะฮะคือโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นพลังงานสะอาดไม่มีมลภาวะทุกชนิดเลยนะครับส่วนเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะมีมลภาวะทางเสียงนะฮะเวลาเราหมุนเครื่องติดเครื่องไฟเนี่ยมันก็จะส่งเสียงดังแข่งขันกันไปหลายบ้านนะฮะแล้วมันก็จะมีควันไฟจากท่อไอเสียสิ่งพวกเนี้ยรวมแล้วแต่เป็นมลภาวะที่มีกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งนั้นเลยครับ
2: คุณอาครับแล้วหลังจากใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับเกาะจิกไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันดีขึ้นยังไงหรอครับ
0: ครับคือที่ดีขึ้นเนี่ยอย่างแรกนะชาวบ้านเนี่ยใช้พลังงานที่มากขึ้นนะฮะใช้เป็นการใช้พลังงานสะอาดที่มากขึ้น2สุขภาพของคนในชุมชนเนี่ยดีขึ้นเพราะวันๆเนี่ยเราไม่ต้องสูดควันพิษเข้าไปใช่ไหมฮะนะครับและที่สำคัญฮะเราเนี่ยดำเนินการใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยฮะเป็นการสารต่อพระราชดำรัสนะฮะพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคนไทยทุกคนเนี่ยยินดีและเต็มใจที่จะทำเพื่อพระองค์ท่านนะฮะนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณอาจะพาหนูๆไปดูห้องเก็บแบตเตอรี่ห้องควบคุมอุปกรณ์ต่างๆนะในการจ่ายไฟให้ชาวบ้านใช้ไปเดี๋ยวคุณอาพาเดินไปเดินถึงที่
1: ไปกันเลยครับ
3: ครับโอ้โหน้องๆครับนี่คือแผงโซลาร์เซลล์ของชุมชนบ้านกอจิกของที่เนี่ยเขามีเยอะมากๆเลยแหละครับ
0: นี่หนูเห็นไหมฮะเนี่ยแบตเตอรี่นะที่เราใช้เก็บพลังงานนะเพื่อที่จะไปผลิตเป็นกระแสไฟจ่ายให้ชาวบ้านใช้นะฮะเวลากลางวันนะฮะเราจะจ่ายจากแผงโซลาร์เซลล์ออกไปให้ชาวบ้านใช้ตรงเลยแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะมีการชาร์จเก็บเข้ามาในแบตเตอรี่นะซึ่งเหมือนเป็นธนาคารพลังงานเนี่ยเก็บไว้นะฮะเวลากลางคืนเนี่ยเราจะจ่ายไปให้ชาวบ้านใช้เป็นพลังงานสำรองครับผมครับทีนี้เดี๋ยวคุณอานะฮะจะพาไปดูห้องควบคุมที่เขาทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟจาก DC ในแบตเตอรี่นะเป็นกระแสไฟ AC หรือไฟ220ไปให้ชาวบ้านใช้นะครับไปกันเลยครับผม
1: ไปกันเลยครับ
0: บ
1: ๊าย
0: บายครับเนี่ยหนูฮะที่เห็นอยู่2ฝั่งทั้งด้านซ้ายด้านขวาของเรานะฮะคืออินเวอร์เตอร์นะฮะอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาจะมีหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟนะฮะจากกระแสไฟแบบ DC เป็น AC เพื่อที่จะจ่ายไปให้ชาวบ้านใช้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีหน้าที่ควบคุมการชาร์จการประจุแบตเตอรี่เหมือนเขาเป็นเพื่อนกันนะฮะอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จมาเนี่ยแบตเตอรี่จะเต็มแล้วนะตัวนี้อินเวอร์เตอร์เขาก็จะบอกว่านี่เธอได้รับไฟฟ้าเนี่ยบรรจุไว้เตรียมจะเต็มแล้วนะต้องพอแค่นี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมฮะ
1: แล้วอย่างเงี้ยครับมันมีเครื่องอย่างเงี้ยครับมันพอเหรอคร
0: ับ อ๋อพอครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะมีกำลังการผลิตได้60กิโลวัตต์นะฮะแค่นี้ก็ใช้พอทั้งเกาะแล้วแล้วตัวนี้ก็ตัวละ3กิโลวัตต์ทั้ง3ตัวนะแล้วนอกจากนี้เนี่ย2อินเวอร์เตอร์ทั้ง2ฝั่งที่เราเห็นเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการป้องกันตัวเองกรณีไฟฟ้าของหมู่บ้านอย่างเช่นไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าครอบครัวไหนเขาทำไฟช็อตเนี่ยเขาจะตัดตัวเองหยุดการทำงานเขาจะดูแลระบบปลอดภัยให้เพื่อนๆของเขาเองเลยครับผม
1: พลังงานโซลาร์เซลล์คือพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าให้ชาวบ้านที่นี่ได้มีใช้ค่ะ
4: เมื่อก่อนหมู่บ้านที่นี่ค่ะไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็พัฒนามาเป็น
1: นเครื่องจักรซึ่งมันต้องใช้ทรัพยากรเยอะแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ซึ่งโซลาร์เซลล์ก็เป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆเลยค่ะแล้วทางหมู่บ้านเกาะจิกนะคะก็ได้นำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการทำพลังงานทดแทนโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านที่นี่ค่ะ

0: ข้อสำคัญเราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาดคือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่5ธันวาคม2521
1: หลังจากที่เราไปเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์กันมาแล้วตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางท้องทะเลกันบ้างซึ่งที่นี่เขาจะมีวิธีอย่างไรไปชมกันเลย
2: ครับเด็กๆนะฮะวันนี้นะครับคุณอาผู้ใหญ่นะฮะจะพามารู้จักกับกิจกรรมการทำสาหร่ายเทียมนะครับเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสนะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะมาสานต่อนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญมากในเรื่องของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะชุมชนของเราก็เลยมีการทำสาหร่ายเทียมขึ้นมาครับ
3: แล้วสาหร่ายเทียมคืออะไรคะ
2: สาหร่ายเทียมก็คือการที่เรานำเชือกนะฮะมาเป็นวัสดุเหมือนเรามาสร้างต้นไม้เทียมเป็นการขยายห่วงโซ่อาหารให้สัตว์ทะเล

0: สาหร่ายเทียมเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในเรื่องการให้สัตว์ทะเลเนี่ยเช่นปลากุ้งเนี่ยหรือว่าสัตว์ทะเลชนิดต่างๆเนี่ยมาอาศัยอยู่หลบภัยเป็นที่อยู่อาศัยแล้วเขาก็มีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้นทำให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่แล้วก็สืบพันธุ์ออกลูกออกหลานให้เรามีกุ้งมีปลากินกันเยอะๆได้ครับ
1: คุณอาค่ะแล้วเราใช้เวลานานไหมคะกว่าพวกสัตว์ทะเลเนี่ยค่ะจะมาเกาะติด
0: อ๋อประมาณ3เดือนฮะ3เดือนคือประมาณเดือนแรกเนี่ยมันจะมีพวกแพลงต้อนนะฮะพวกเพียงภูเขาไฟพวกพืชน้ำพืชทะเลเนี่ยมาเกาะตัวนี้จะเป็นอาหารของเขาเลยนะฮะ
2: เอาละครับเด็กๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาลองทำสาหร่ายทะเลกันบ้างแล้วนะครับ
3: ทำสาหร่ายเทียมเนี่ยครับมีวิธีทำยังไงเหรอครับ
0: ครับเราก็ใช้นะฮะมาตัดยกตัวอย่างนะเส้นใหญ่นี่คือแกนนะหรือว่าคือต้นเปรียบเสมือนต้นไม้นะฮะต้นของสาหร่ายส่วนที่แกะฝอยๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนใบครับแล้วด้านล่างเนี่ยเราก็จะถ่วงพวกเต่าปูนหรือหินให้มันอยู่กับที่ในทะเลนะฮะส่วนด้านบนเราก็จะมัดทุ่นให้มันลอยให้มันตั้งอยู่เหมือนต้นไม้ตั้งอยู่ครับใช่ครับครับงั้นเด็กๆนะฮะหนูๆนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำสาหร่ายเทียมเลยนะฮะหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะออกทะเลนำสาหร่ายเทียมไปปล่อยตรงแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาของสัตว์ทะเลต่างๆนะครับเรามาช่วยกันทำเลยครับ
2: ตั้งใจทำกันด้วยนะครับเราจะได้เอาสาหร่ายทะเลไปปล่อยเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางท้องทะเลกัน

0: เยอะมากๆเลยแหละครับ
1: เนี่ยเสร็จแล้วนะฮะหลังจากที่เราช่วยกันทำมาประมาณเกือบชั่วโมงนะฮะ
2: คร
1: ับ ก็เราได้สาหร่ายเทียมที่พร้อมจะไปปล่อยนะเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะงั้นเดี๋ยวเราไปปล่อยเลยเดี๋ยวคุณอาจะพาหนูไปปล่อยสาหร่ายเทียมที่กลางทะเลครับไปเลยครับ
0: แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้นำสาหร่ายทะเลมาทิ้งกันแล้วล่ะครับโอ้ยน่าสนุกมากๆเลย
1: ตอนนี้เรามาถึงจุดที่จะทิ้งสาหร่ายเทียมแล้วนะคุณอานะฮะจะทำให้ดูก่อนนะฮะว่าวิธีการทิ้งยังไงอันดับแรกเราปล่อยทุ่นลงไปก่อน
3: อ๋อนั่ง
4: อ๋อเพราะว่าให้มันยึดเอาไว้ก่อน
3: โอ้ยอันนั้นหนักโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูว้าว
1: เสร็จไปแล้ว1จุดแล้วเดี๋ยวจะให้หนูช่วยกันปล่อยแล้วลุงเป็นคุณอาเป็นคนโยนทุ่นนะครับ
0: เอาล่ะครับเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเรามาปล่อยสาหร่ายของเราลงทะเลกันเลยดีกว่า
1: เอาเอแคโยนหนูโยนปล่อยเลยปล่อยเลย
3: ไป
1: เลย
3: ไปแล้ว
4: มาอยู่ด้านนี้

0: กิจกรรมในการทิ้งสาหร่ายเทียมของเราก็เสร็จสิ้นนะฮะบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดีนะครับทีนี้คุณอาผู้ใหญ่ก็จะขอฝากอะไรให้พวกเราเนี่ยก็ให้ไปสานต่อนะไปสานต่อแล้วก็นำไปเผยแพร่เป็นการสืบสานพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะซึ่งพระองค์เนี่ยให้ความสำคัญมากในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะฮะถ้าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เนี่ยถึงพวกเราเนี่ยจะมีกำลังเล็กๆกันแค่ 4-5 คนนะมาทำแต่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถจุดประกายให้คนรุ่นต่อๆไปได้เดินอย่างน้อยคือเป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อแบบพอเพียงครับผม
1: ขอบคุณครับ

0: ชาติทางท้องทะเลของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้กับการทำสาหร่ายเทียมค่ะ
1: สาหร่ายเทียมคือที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นที่น้ำตื้นเขาก็เลยเอาสาหร่ายเทียมเป็นที่อยู่อาศัยเพราะว่าที่นี่ไม่มีปะการังค่ะ
2: ก็ผมชอบทุกอย่างเลยครับเพราะว่าคือชุมชนบ้านเกาะจิ๋งครับเป็นชุมชนที่สงบแล้วก็อากาศก็เย็นสบายแถมอีกอย่างการจราจรก็ไม่ติดขัดด้วยครับแถมยังมีพลังงานใช้เองด้วยครับ
1: ก็จะนำไปสานต่ออีกโดยการไปบอกเพื่อนๆที่โรงเรียนว่าการใช้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็เป็นการประหยัดไฟ
0: หนูก็จะนำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทางท้องทะเลเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปบอกต่อเพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องที่รู้จักค่ะ
2: เรื่องนี้ก็ผมจะเอาไปสานต่อโดยการที่จะบอกเพื่อนๆเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าโซลาร์เซลล์นี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่อาจจะมีพลังงานขาดแคลนอะไรพวกนี้ครับเราสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้ซึ่งมันก็จะมีประโยชน์ในเวลานั้นครับ
1: หนูจะนำไปสานต่อบอกต่อให้คุณครูและเพื่อนๆที่โรงเรียนให้ฟังแล้วก็ครอบครัวของหนูให้ฟังค่ะเราต้องรักษาทะเลให้อุดมสมบูรณ์แบบนี้ค่ะหนูรู้สึกภูมิใจค่ะว่าที่นี่นำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ
3: จากอดีตชุมชนเกาะจิกเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต

การประกอบอาชีพของชาวบ้านทางชุมชนบ้านก่อจิกได้สานต่อโครงการใช้พลังงานทดแทนแบบผสมผสานโดยมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเกาะจนทำให้ชาวบ้านนั้นได้มีไฟฟ้าใช้และส่งผลให้การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดการพลังงานทดแทนและดูแลสภาพแวดล้อมนั้นส่งผลให้ชุมชนบ้านเกาะจิกกลายเป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ปราศจากมลภาวะที่ไม่ดีทำให้ชาวบ้านที่นี่สุขภาพดีขึ้นและดำรงชีวิตได้ยังมีความสุข

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกิจกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

0: ยุคนี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอนถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอาบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแมงไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี้ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติแล
0: ้
1: วอ
0: ุ้ยหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอน
1: อ
0: าบันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นในการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้ ที่จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะเกิดอะไร
0: ผิดจริยธรรมใช่ไหม
1: ใช่ครับ มันก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเนี่ยเขาก็จับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เครื่องหมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
0: ถ้างั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาเนี่ยในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
0: จะเป็นประจำก็เป็นปัญหากัน
1: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่มคนที่เฉลี่ยที่อยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทางระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
0: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหมือนก
1: ัน ใช่ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นให้สรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
1: ใช่นะครับ
0: พอคุณหมอพูดมาแบบนี้อาบานเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพ เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับ
0: ค่ะ
1: นะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอะมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
0: ที่ตื่นเหรอคะ
1: ที่ตื่นสมองอเลิร์ตมาก
0: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะ
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยแหละเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยับยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีกระบวนการที่2ที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทำให้เราหลับก็คือกระบวนการแห่งความสมดุลความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นกับจำนวนชั่วโมงหลับอยู่ละถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
0: ค่ะ
1: คือตื่น16หลับ8ความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมากเช่นเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆหลังเรื้อรังร่างกายก็จะจำเอาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บ
0: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก็จะต้องไปทำให้มันกลับมา
1: ไปชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายๆกับจะมีสารตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
0: อ้าวอย่างนี้เอง
1: คือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่ม

0: ที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดฮวบลงไปพอลดฮวบปุ๊บไอตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอสมองสารเกี่ยวกับการหลับความง่วงอ
1: ะ
0: มันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยหลับได
1: ้
0: นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วก็กลับมาหลับได้เลยนะคะพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
1: ที่มัน
0: พีคสูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่2นัยยะนัยยะที่1เนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมาก1ทุ่มเขาผิดปกติแล้ว
1: นั่นน่ะสิคะว่ากำลังพีคอยู
0: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาการทุ่ม2ทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
1: ประตูถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
0: ใช่ๆก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากสูงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่2ก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรานอน4ทุ่มเราตื่น 7-8 โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระหรือต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตี 3 ตี 4เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมา2ทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอา ตี 4โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
1: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
0: เท่าเดิม
1: ก็ต้องโอเคสิ
0: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมา2ทุ่มเราไปโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีคอ่ะเขาตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้าม แห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
1: ้
0: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับคือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราค่อยๆไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับละหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับตื่นไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
1: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่ไหมคะว
0: ่
1: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
0: ของเขาเอง
1: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: มีสิทธิ์เลยล่ะครับจริงๆที่คุณอามันพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมันบางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกันนะคร
1: ับ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างที่สมมติว่าอาบันเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอาบันยังไม่เป็นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคะ
0: ยังครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราใช้คําว่านอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สภาวะเหนี่ยวนำเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างชั่วคราวเราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
1: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเครียดมากกังวลหรือจะต้องไม่ออกเดทอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็จะไม่หลับ
1: จะไม่หลับ
0: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมของความง่วงนาฬิกาที่คอยกำหนดนะครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายหนึ่งผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับ

0: กระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที
1: ่ก็มัวแต่ตื่นพูดง่ายๆก็เลยไม่ยอมหลับ
0: ใช่เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามาปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับที่มันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
1: เป็นที่สมองของเขา
0: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับละนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
1: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกเนี้ยนะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหลับก็หลับยากก๊อกแก๊กเสียงก๊อกแก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับก็มีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยร่างกายมันจะเพลียระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องหนี้การหลับบางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได
1: ้ก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
0: หลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกหนึ่งว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลงนี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับ
1: อุ้ย
0: เพราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวงั้นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามเขาดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับ
1: ทรมาน
0: แต่พอกลางวันเป็นไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
1: เวนี้น่าสงสารมาก
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
1: เป็นโรค
0: นอนไม่หลับกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
1: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลยแล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: ติดยาที่คือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช่แล้วดี
0: แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
1: เฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะหาคุณหมอดีกว่าเฮ้แต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: ครับ
1: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: อยากจะบอกนิดนึงนะพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ความหมายกว้างๆก่อน อันที่1เลยเนี่ยติดใจติดใจอ่
1: ะ
0: จริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจัดเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่หนึ่งเนี่ยยาไอ้ที่ว่าติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: ใช้แล้วดี
1: มัน
0: ก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอ้การติดใจมันชนะไอ้ความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในกลุ่มที่สองเป็นอย่างนี้ไอ้การติดยาคือว่าการติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้ละ
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ต้อง2 2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องดื้อก่อน
1: ค่ะ
0: พอดื้อเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมาข้อย่อยอีกข้อนึงคือว่า พอหยุดใช้ปุ๊บมันจะมีอาการคล้ายๆกับขาดยาคำว่าขาดยาหนึ่งในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมติแค่การว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
1: ค่ะดูซิว่า
0: หลับได้ไหม
1: หลับได้หรือยังอาจจะไม่ต้องพึ่งยา
0: ใช่ไม่อยากจะพึ่งพิงยาไม่อยากจะถูกครอบงำไม่อยากถูกวงการ
1: เ
0: นี่ยเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากถูกวงการจากใคร
1: ค่ะ
0: หยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
1: อ๋อจดจ่อยิ่งคิด
0: จะจ้องว่าคืนนี้ข้อสอบฉันทำผ่านไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: ที่ว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
1: สมองก็เลยยิ่งตื่น
0: ยิ่งเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยา1คืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวัน2วันแรกเนี่ยได้ที่ทําให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้เป็นภาพรวมนะครับพอไปสักระยะหนึ่ง5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ําๆเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่าสิ่งนี้เรียกว่าติดยาแล้ว
1: เพราะว่าคำว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
0: ต้องมีสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
1: แต่บางคนก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
0: คนแค่นิดเดียวเองเขาก็อยู่เขาไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเขาลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเขาติดยาแล้วอะไรทำนองเนี้ยเพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืมสังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็หลับได
1: ้อ้าว
0: นะครับก็คือเราตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
1: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ์
0: ใช่ว
1: ิ
0: ธ
1: ี
0: ใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
1: มีผลมาก
0: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่2ถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับไอแนวทางวิธีคิดหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงต้องเริ่มพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยผมว่าประมาณ 40-50% เลยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวชนะครับโรคสมัยนี้ที่เขาพูดกันเยอะคือโรคซึมเศร้าโรคทางอารมณ์
1: ทำให้นอนไม่หลับเครียดกังวลอะไรด้วยใช่ไหมคะ
0: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
1: นอนจบเร็วแปลว่า
0: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้แล้วจะเป็นลักษณะอย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะครับคือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้มีลักษณะแบบว่าตั้งแต่ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทําให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับเช
1: ่
0: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปกติไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับนะครับเพราะมีการกรนแล้วหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่โดยอาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึกเหมือนกับหลับได้นะครับแต่หลับนั้นไม่ลึก
1: คือคุณภาพการนอนไม่ดี
0: แต่หลับไม่
1: เต็มจำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
0: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุมันจะไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
1: ยาไปกินซะ
0: ไม่ใช่นะครับเราต้องหาเหตุการรักษาเหตุทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำใหคุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได้สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะ ค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้น
1: อ
0: ่ะมันหายไปแล้ว

0: ือยังเท่านั้นเอง
1: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะคะ
0: รวมยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
1: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
0: เป็นการบำบัดเป็นการบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
1: เพื่อ
0: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญ
1: ค่ะ
0: ควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมติว่าคือไม่ใช่ว่าประชดเชยกันโอ้โหกว่าจะหลับได้เมื่อคืนตีสามเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่น10 โมงไม่ได้
1: ไม่ต้องไปหมดชดเชย
0: ถ้าเกิดว่า8 โมงเราเป็นคน8 โมงต้องยอมที่จะต้องตื่น8 โมงเพื่อคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างน้องเนี้ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
1: เป็นแสงอบอุ่นหลับสบาย
0: ใช่ครับ
1: เป็นมิตร
0: เนี่ยเราต้องอาศัยวิธีเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
1: เรื่องความคิดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับมีอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จากสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: แล้ววันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรก
2: ค
1: ือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: สบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: ดีมากหรอพ
4: ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
2: ครับยาย
5: ที่ตาเสียพระไปวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
6: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: ปลาเล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงจิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

ื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเนี่ยออกมันก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆแล้วทองเสิร์ฟมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาเอาไปด้วยช่วยซื้อพิธีแม่ค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเลยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ไม่คิดเลย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แกแล้วอาตุ้มของยางหลักสายแล้วนี่โอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงวาวๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันขีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: ยิ่งเสียเลยหนึ่งเนี่ยแก
4: หนึ่งสองสาม
0: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
5: ผมก็ทำสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

นุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเข้าไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: เท18บาทค่ะ
1: แล้วเบียร
0: ์12ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้ว47
0: บาทค่ะ
1: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวย
3: ก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
4: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่เอถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลงบีถ้าลูกใหญ่เนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอ่ะกลมเห็นไหมก็จะได้เอไปที่เอ
5: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
6: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
5: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
7: เพราะมันใต้แล้วมันจะไปเป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
5: กากน้ำตาล10ลิตร
7: เนี่ยติดแล้ว
5: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
6: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอะปลูกละครปลูกได้ข้าง3ครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกฮะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะพู่ทั้งตะพู่ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆอ่ะมันเหมือนทั้งเหลืองวิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะห่อไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบตะหนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางคนยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนาะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์สมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณ์เทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริย

ยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

ในฐานะนะครับคนรุ่นใหม่นะครับที่เกิดในช่วงที่โครงการหลายๆโครงการนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้รับการสานต่อแล้วก็สำลิดผลมาแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยนะครับเราก็ยังคงเห็นพระองค์ท่านนะครับทรงงานอย่างหนักนะครับมาตลอดเลยนะครับก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวฤทธิ์นะครับในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อวันนี้นะครับฤทธิ์ได้รับหน้าที่นะครับมาเล่าเรื่องราวนะครับของพระองค์นะครับก็ทำให้ตัวฤทธิ์เนี่ยได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลจากหนังสือต่างๆนะครับก็ทำให้ได้รู้ว่าภารกิจอย่างหนึ่งเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำนะครับหลังจากขึ้นครองราชย์ใหม่ๆเนี่ยก็คือการเสด็จออกทัวร์นะครับทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือภาคอีสานครับบ้านเกิดของฤทธิ์เองครับ

ภาพ2ภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับพอเห็นภาพนี้เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าประทับใจนะครับแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าภาพเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะฮะตอนที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จภาคอีสานนะครับซึ่งสิ่งที่สื่อสารออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมีมากกว่าความประทับใจนะฮะภาพเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดนะครับของพระท่านว่าก่อนที่จะบริหารนะครับหรือว่าพัฒนาประเทศไทยของเรานี้เนี่ยนะครับต้องเริ่มจากการสำรวจให้ครบทั้งประเทศเสียก่อนนะครับหรืออย่างภาพของแม่เฒ่าที่ถวายดอกบัวสีชมพู3ดอกและในหลวงรัชกาลที่9ทรงก้มลงไปรับอย่างใกล้ชิดนะครับก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติต่อประชาชนของท่านนะครับอย่างชัดเจนและก็เป็นเช่นนี้เสมอมาครับ

หลังจากที่ฤทธิ์ได้ไปศึกษาข้อมูลมาอย่างละเอียดนะครับฤทธิ์ก็ได้ทราบว่ากษัตริย์นะครับพระองค์แรกนะฮะที่เสด็จไปทุกจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยก็คือในหลวงรัชกาลที่9ครับ

อยากให้ทุกคนนึกภาพตามว่าคือในสมัยก่อนนั้นภาคอีสานเนี่ยกันดารแล้วก็แห้งแล้งมากเพราะฉะนั้นการที่จะเสด็จไปแต่ละที่ในภาคอีสานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถนนเนี่ยก็คือจะเป็นถนนดินแดงนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นดินแดงมากมายนะครับพอกรมทางหลวงเนี่ยทราบว่าในหลวงจะเสด็จนะครับก็มีการสั่งให้เอาน้ำนะครับมาราดพื้นถนนนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันคลุ้งเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับแต่พอพระองค์ท่านทราบว่ากรมทางหลวงสั่งการแบบนี้เนี่ยพระองค์ท่านก็เลยรีบห้ามไว้บอกว่าน้ำเนี่ยมันเป็น

0: ของมีค่านะครับของหายากสำหรับคนอีสานมากในสมัยนั้นนะครับพระองค์ท่านก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาน้ำมาราดถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเปล่าๆเราสงวนน้ำไว้ให้ราษฎรได้ใช้อาบใช้กินได้ใช้อย่างเงี้ยจะดีกว่าด้วยความที่เป็นทางดินแดงถ้าเกิดเรานึกภาพตามดีๆเนี่ยโอ้โหการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าทุลักทุเลแน่ๆนะครับเพราะว่าคือฝุ่นเนี่ยต้องตลบอบอวลแน่ๆแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือรถสมัยก่อนเนี่ยคือไม่มีแอร์ครับถ้าเกิดเราจะปิดกระจกเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นมันเข้ามาเนี่ยคนในรถก็หายใจไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปิดกระจกเนี่ยแน่นอนว่าลืมตาไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าฝุ่นมันก็มวนเข้ามาในรถแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทำก็คือพระองค์ท่านอดทนครับเพราะว่าพระองค์ท่านทราบดีนะครับว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยมีประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จท่านมากมายนะครับซึ่งประชาชนก็ต้องอดทนเหมือนกันที่จะต้องเจอฝุ่นที่มันคละฟุ้งเพราะฉะนั้นตัวท่านเองก็ต้องอดทนเช่นเดียวกันในตอนนั้นนะครับในระหว่างเสด็จนะครับสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็ประชวรนะครับแพทย์ประจำพระองค์ก็ถวายคำแนะนำบอกว่าควรที่จะทรงพักนะครับสัก 1-2 วันก็ยังดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในหลวงก็ทรงเห็นว่าเรื่องส่วนพระองค์นั้นนะครับควรที่จะมาทีหลังนะครับก็เลยปลอบพระทัยสมเด็จพระราชินีว่าขอให้ทรงอดทนนะครับถ้าพอจะทรงทนได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการผิดเวลาหมายกำหนดการต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยราษฎรก็มาเฝ้ารอมากมายนะครับถ้าเกิดต้องเลื่อนกำหนดการไปเนี่ยราษฎรที่ต้องมาเฝ้ารอคอยก็จะผิดหวังแน่นอนนะครับและในที่สุดครับสมเด็จพระราชินีก็ทรงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับพระราชินีก็ออกมาเสด็จออกมาพบปะประชาชนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับถึงแม้ว่าจะทรงอ่อนล้าก็ตามนะครับครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ทำให้ฤทธิ์เห็นว่าพระองค์ท่านนะครับนำเรื่องของประชาชนมาก่อนส่วนเรื่องของส่วนตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยเอาไว้ทีหลัง
1: ชาวอุบลคนหนึ่งกำลังผูกได้พระขวัญถวายอีกคนหนึ่งเป็นหมอนวดกำลังนวดถวายกำลังกราบทูลว่าโถอุตส่าห์มาตั้งไกลคิดว่าจะทรงเมื่อยหมอนวดผู้นี้มีอายุ90 ปีแล้ว

การเสด็จไปภาคอีสานครั้งนี้นะครับก็ทำให้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับทรงเข้าใจถึงปัญหานะครับที่แท้จริงของประชาชนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะครับจนนะครับนำมาสู่การแก้ปัญหานะครับอย่างรอบคอบนะครับเพื่อความสุขของราษฎรไทยนะครับแล้วก็เกิดเป็นโครงการต่างๆขึ้นมามากมายนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือโครงการฝนหลวงครับพระองค์ท่านนะครับเสด็จไปที่ภาคอีสานแล้วเห็นว่าพื้นดินเนี่ยแห้งแล้งมากนะครับแต่พอมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเพราะว่าก้อนเมฆเนี่ยมีอยู่มากมายเลยแต่ตัวก้อนเมฆเองเนี่ยไม่ยอมจับตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเพื่อกลั่นลงมาเป็นน้ำฝนนะครับพระองค์ท่านไม่ได้หยุดไว้แค่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นนะครับแต่พระองค์ท่านคิดต่อว่าจะทำยังไงดีให้เมฆที่มีอยู่มากมายบนฟ้านั้นเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ำฝนเพื่อที่จะตกลงมาที่พื้นดินเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งจุดนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา

จากจุดเริ่มต้นของฝนหลวงหรือว่าฝนเทียมในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นความฝันนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นพระองค์ท่านนะครับฝันว่าอยากจะให้เมฆกลั่นตัวนะครับลงมาเป็นฝนนะครับในจุดที่ต้องการก่อนฝันของท่านนะครับจะกลั่นตัวกลายเป็นความจริงได้เนี่ยต้องผ่านการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับซึ่งกินระยะเวลายาวนานนะครับกว่า10 ปีเลยนะฮะซึ่งมีบุคคลสำคัญที่มาช่วยในหลวงรัชกาลที่9ทรง

มาในครั้งนี้นะครับก็คือหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลครับหลังจากที่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลฟังในหลวงรัชกาลที่9เล่าข้อสังเกตเรื่องฝนที่ประสบมาแล้วก็ได้รับพระราชทานตำราเกี่ยวกับอุตุวิทยามาแล้วนะครับผ่านไป2ปีทฤษฎีแรกก็เกิดขึ้นฮะโดยค้นพบว่าฝนจะเกิดจากความชื้นแล้วก็อุณหภูมิครับเพราะฉะนั้นจะต้องโปรยสารดูดซับความชื้นซึ่งจากการสังเกตแล้วจะพบว่าเมฆเนี่ยมักจะก่อตัวดีที่ทะเลครับดังนั้นเกลือเนี่ยน่าจะมีผลไม่มากก็น้อยจึงเริ่มทดลองด้วยการโปรยเกลือทะเลจากเครื่องบินเพื่อดูดซับความชื้นในอากาศแล้วก็ใช้น้ำแข็งแห้งครับเพื่อให้ความชื้นรวมตัวแล้วก็กลั่นตัวเป็นกลายเป็นเมฆเมื่อรู้ทฤษฎีแล้วหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ก็ต้องไปเรียนขับเครื่องบินครับเพื่อจะได้มาทดลองทำฝนเทียมภาคปฏิบัติบ้างการทดลองทำฝนเทียมครั้งนี้นะครับทำซ้ำไปซ้ำมานะครับมีการพลิกแพงเทคนิคต่างๆเปลี่ยนสารตั้งต้นหลายครั้งแล้วก็จดผลบันทึกไว้โดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงแนะนำตลอดครับจนวันนึงนะครับคุณชายนะครับทดลองขับเครื่องบินนะครับเพื่อโปรยแคลเซียมคลอไรด์นะครับกับน้ำแข็งแห้งลงไปในกลุ่มเมฆที่หนานะครับที่มันขัดทัศนวิสัยในการบินนะครับตอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์เพื่อที่จะแยกเมฆนะครับเป็นกำแพง2ฝั่งเพื่อไม่ให้เป็นการกีดกันนะครับเฮลิคอปเตอร์ในหลวงนะครับที่จะบินกลับเข้าสู่วังจิตรดานะครับแต่ว่าเมฆที่ไปรวมกันนะครับก็กันตัวนะครับเป็นฝนตกหนักมากๆนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์วันนั้นเองนะครับก็ทำให้คุณชายรู้ว่าแคลเซียมคลอไรด์เนี่ยแหละครับเป็นคำตอบที่ตามหามานานที่ทำให้ฝนตกได้ครับต่อมานะครับทางกระทรวงเกษตรนะครับก็เลยยกเครื่องบินนะครับที่ใช้ในการโปรยยาฆ่าแมลงเป็นเครื่องบินลำเล็กนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้กับคุณชายนะครับจึงได้ตั้งทีมปฏิบัติการขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการทดลองจริงครั้งแรกที่เขาใหญ่นะครับในปี2512สมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือทำฝนเทียมโดยเฉพาะทำให้คุณชายเนี่ยต้องลงมือนะครับโปรยน้ำแข็งแห้งออกจากหน้าต่างเครื่องบินด้วยตัวเองแต่ว่าโชคไม่ดีนะครับที่มีลมตีขึ้นมาทำให้น้ำแข็งแห้งนะครับปลิวนะครับเข้าสู่หูของคุณชายจนทำให้แก้วหูไหม้แต่สุดท้ายนะครับงานก็สำเร็จนะครับแล้วก็ผลการทดลองครั้งนี้ก็ทำให้เกิดเมฆดำภายใน 15-30 นาทีแล้วก็เกิดเป็นฝนตกพอประมาณในพื้นที่เป้าหมายครับถือว่าเป็นการทำฝนเทียมสำเร็จครั้งแรกนับจากวันแรกที่โครงการนี้เริ่มต้นมาก็คือ14ปีครับต่อมาในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ได้สรุปหลักการการทำฝนหลวงออกมาเป็น3คำสั้นๆนะครับว่าก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนแล้วโจมตีนะครับคำว่าก่อกวนก็คือก่อกวนให้เกิดเมฆมากขึ้นนะครับเลี้ยงให้อ้วนก็คือเลี้ยงให้เมฆก้อนใหญ่ขึ้นแล้วโจมตีก็คือการโจมตีส่วนต่างๆของเมฆนะครับให้เกิดเป็นฝนตกการทำฝนเทียมนี้นะครับประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังจนประเทศต่างๆต้องส่งคนมาเรียนรู้เช่นประเทศสิงคโปร์นะครับก็ต้องส่งตัวแทนรัฐบาลเข้ามาเรียนกับในหลวงรัชกาลที่9จนสุดท้ายนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยกย่องจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกให้เป็นศูนย์กลางการดัดแปลสภาพอากาศในภูมิภาคเขตร้อนตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาครับ

ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของภาคอีสานนะครับก็คือเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีป่านะครับเวลาน้ำมาเนี่ยน้ำก็จะท่วมครับแล้วก็พอเข้าหน้าแล้งเนี่ยก็จะไม่เหลือน้ำไว้ใช้เลยพระองค์ท่านก็เลยดำริให้เกิดการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กนะครับในรูปแบบต่างๆซึ่งตอกย้ำว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็รอบคอบนะครับเพราะว่าการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กเนี่ยนอกจากจะช่วยชะลอน้ำแล้วนะครับยังช่วยให้กระแสน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอและยังช่วยให้ดินนะครับมีความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็เกิดเป็นป่ารอบๆ บริเวณที่สร้างฝายขึ้นมาในที่สุดด้วยครับซึ่งป่าเนี่ยนะครับก็เป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะครับในการที่จะรักษาน้ำและก็ชะลอความเร็วของน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลากด้วยครับ

ิ่งที่ฤทธิ์อยากให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านจะทรงคิดหรือว่าจะทำอะไรก็ได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่พระองค์ท่านจะศึกษาวิจัยแล้วก็หาหนทางที่จะแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนที่สุดครับและนั่นก็คือวิธีการทำงานของพระองค์ท่านแม้กระทั่งเรื่องที่เปราะบางที่สุดในช่วงเวลานั้นสิ่งที่พระองค์ท่านยึดมั่นในการแก้ปัญหาก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนของท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าเป็นใครหรือว่ามาจากไหน

0: This is one of the king's new dams. Irrigation is probably the aspect of development to which he contributes most. Apart from his boat with the rudderless engine, the king has designed dams and irrigation channels himself. He has initiated over 400 irrigation projects throughout Thailand, often combining them with the introduction of fisheries. The king instigates these projects, draws up detailed plans, persuades the government to finance them, but continues to take a personal interest in their construction and development. With his quick grasp of the subject, he always makes his experts work hard. And though he seems able to master almost anything he puts his hand to, it is probably the many facets of engineering for which he has the most talent.
1: This water we take here, and we must put a dam, small dam here, so that they'll have water here. The most important thing is that they should have rice in this area, which doesn't have to be marketed. They eat it. It is their subsistence. They will be able to have self-sufficiency rice here.
2: จากทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านนะครับทรงคิดถึงประชาชนตลอดเวลาซึ่งในการทำงานในภาคอีสานนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการหาน้ำมาให้ประชาชนนะครับหรือว่าเรื่องของการให้พื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับที่สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรมาให้ประเทศได้อย่างมากมายก็ยังมีอีกหลายโครงการครับยังโครงการด้านสาธารณสุขที่ทรงคิดเพื่อประชาชนของพระองค์ท่านโดยจุดเริ่มต้นนะครับมาจากเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรนะครับในจังหวัดขอนแก่นทรงพบราษฎรคนหนึ่งนะครับเป็นผู้สูงอายุร่างกายซูบผอมแล้วก็ไม่สบายนะครับจึงมีพระราชกระแสรับสั่งถามนะครับบอกว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือราษฎรผู้นั้นก็กราบบังคมทูล นะครับว่าไม่สบายฟันไม่มีกินอะไรไม่ได้จึงมีพระราชดำรัสว่าไปใส่ฟันซะแล้วจะเคี้ยวอะไรได้ร่างกายจะได้แข็งแรงในปีต่อมาครับพอพระองค์ท่านนะครับเสด็จกลับมาที่ขอนแก่นอีกหนึ่งครั้งก็ได้พบเจอกับราษฎรผู้นั้นนะครับเขาก็มาเข้าเฝ้าแล้วก็กราบบังคมทูลว่าไปใส่ฟันมาแล้วตามที่ในหลวงแนะนำตอนนี้กินอะไรได้สบายแล้วด้วยทรงเห็นว่าการใส่ฟันเป็นเรื่องสำคัญนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับหน่วยธนกรรมพระราชทานจึงเริ่มทำโครงการใส่ฟันให้กับราษฎรที่ยากไร้มาถึงปัจจุบันนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะเล่านะครับใครจะไปเชื่อนะครับว่าหลังจากปี2510ในหลวงรัชกาลที่9ทรงไม่เสด็จไปต่างประเทศอีกเลยเพราะว่าท่านตั้งใจว่าท่านจะอยู่กับประชาชนของท่านจนกระทั่งปี2537นะครับพระองค์ท่านถึงจะตัดสินใจนะครับเสด็จไปยังประเทศลาวเพื่อเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับอย่างที่พระองค์ท่านตรัสว่าประเทศไหนยากลำบากเราควรช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเพราะถ้าทุกประเทศมีฐานะเท่าเทียมกันกินดีอยู่ดีแล้ว

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านนะครับจริงๆก็มีอยู่มากมายหลายเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับตัวฤทธิ์เนี่ยเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตของฤทธิ์มากที่สุดก็คือเรื่องที่พระองค์ท่านมองเรื่องของประชาชนหรือว่าเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็เอาเรื่องของส่วนพระองค์ท่านเองเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับมันเหมือนกับตอนนี้ที่ฤทธิ์เป็นอยู่ก็คือฤทธิ์ทำอาชีพเป็นหมอนะครับสิ่งที่ฤทธิ์จะต้องเจอทุกวันก็คือเรื่องของความเจ็บไข้ความไม่สบายกายไม่สบายใจของคนอื่นหรือว่าที่ฤทธิ์เรียกว่าผู้ป่วยเราต้องใช้เรื่องนี้ในการมองความทุกข์ของเขานะครับเราต้องมองว่าการที่คนหนึ่งคนเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเขามีความทุกข์อะไรบ้างเขาทุกข์กายอย่างเดียวไหมหรือว่าเขามีความทุกข์ใจด้วยคือถ้าเกิดเราเป็นหมอโอเคเราสามารถรักษาได้ด้วยการจ่ายยาด้วยการผ่าตัดด้วยการทำอะไรต่างๆให้เขาอาจจะหายจากโรคแต่บางทีถามว่าความสบายใจของเขาความทุกข์ใจของเขามันยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่ถ้าทำแค่ในอาชีพมันอาจจะทำแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมองเรื่องราวจากในหลวงรัชกาลที่9เราจะมองลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือเรื่องของจิตใจของเขาว่าจริงๆแล้วเขาทุกข์กายยังไงบ้างเขาทุกข์ใจยังไงบ้างเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะลำบากใจค่ารักษาเขาอาจจะไม่มีการเดินทางเขาอาจจะไกลหรือว่าการมาโรงพยาบาลเขาอาจจะยากลำบากหรือว่าเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ต่างๆที่เขาจะต้องดูแลในครอบครัวของเขาอีกมากมายโดยที่เราไม่รู้เรามีแต่จะบอกว่าให้เขาต้องทำตามผมบอกนะต้องมาโรงพยาบาลตามที่ผมสั่งนะจะต้องกินยาอย่างนี้ให้ครบแล้วต้องมาตามนัดสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามองแค่นั้นมันก็คือมองเราตัวเราเป็นหลักเพราะว่าเราแค่ได้ทำหน้าที่ของเราไปแต่ถ้าเกิดมองจิตใจของเขาเราจะได้รู้ว่าเรื่องของเขามันมีอีกหลายเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้เราก็ต้องใช้ตรงนี้ในการที่จะเห็นอกเห็นใจเขาเห็นเรื่องของเขามาก่อนไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จไปวันๆเรื่องทั่วไปนะครับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือ เรื่องของการแก้ปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุแต่พระองค์ท่านจะเลือกแก้ที่ต้นเหตุนะครับมันเหมือนกับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับปัญหามันเกิดขึ้นมาทุกๆวันแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกที่จะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็แก้ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องแก้มันซ้ำๆอย่างนี้ทุกวันแต่ถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปที่สิ่งที่พระองค์ท่านทำพระองค์ท่านเลือกที่มาค่อยๆ คิดค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆนึกว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแล้วก็ไปแก้ไขมันจากจุดที่มันเป็นปัญหาตรงนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดก่อเหตุนั้นถ้าเราทำได้แบบที่พระองค์ท่านทำเราก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวทุกวันว่าเราต้องมาแก้ปัญหานี้ซ้ำๆเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุไปเลยแล้วทีเดียวจบนอกจากนั้นเรายังได้ประโยชน์อีกต่างๆมากมายจากการแก้ปัญหาในครั้งนั้นมาด้วยเราสบายใจขึ้นเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวปัญหาเราถูกขี้คายไปในครั้งเดียวเขาเรียกว่ามีแต่ได้กับได้คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรื่องพระราชกรณียกิจหรือว่าแง่คิดหรือแนวคิดของพระองค์ท่านเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารของเราที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างง่ายๆไปจนถึงเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราที่เรามองมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าไม่เคยใส่ใจนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเราลองเดินตามรอยเท้าของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราเดินตามคำสอนของท่านเดินตามสิ่งที่ท่านทำมาแล้วเราจะสามารถทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีแนวคิดที่ดีมีร่องรอยที่ดีให้เราเดินตามต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ลองดูครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: สารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
2: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่

0: แตกต่าง
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าของชีพสูงขึ้นต้องดิ้นรนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
2: ดูตาแม่นะได้ไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ

0: เราไม่ว่า
1: ผู้ถามว่าคิดถึงหรือว่าคือหอดจะได้ถามว่าท่านใส่ก็บอกว่าท่านใส่ต้องการจะเจอเลยครับ
2: มันเป็นไงสักวันหนึ่งเขาก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมเราตั้งใจเรียน
1: อยากให้พ่อมาแม่อยากให้มาอยากให้มาทำไมอ
3: ยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเลี้ยงดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเป็นเรื่องดูลูกมันก็อยากให้เขามาเรียนเหมือนกัน
4: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
5: หลานสามเด่นผู้หนึ่งเป็นสี่ตื่นขึ้นมาทำกับเขาครับเขาซื้อมาค่ะพ่อตาหาปลาวันไหนก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้ร้านกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินข้ามันหน่อย
6: เมียก็เดียมร้านแล้ว
7: ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห้องมันรับโดดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจำรับไปเลยคุณได้สามสี่ถุงยังมาวันนี้

0: ็นหมอ
1: หมอขึ้นอยากเป็นมะล
0: าเอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ไป
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจ
3: นักเรีย
1: นอยากได้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาไปให้แม่
4: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้เงิน
5: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินมาคือพ่อแม่บ่สบายค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
6: เป็นหยังคืออยากเป็นประมง
7: ปอผ้าเฮ็ดครับ
6: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
7: ่บ่ครับ
6: เป็นหยัง
8: ไปก่อนก็มึงบ่อยากตะก้อนนี้ตู้มือนึงนี่ได้ย่างหน่อยก็หาตัว10ตัวมีประมาณอาทิตย์ได้ตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิครับก็เกื้อนนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็
9: ฮะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
1: บ่อยมาก
9: มาทำอะไรอ่ะ
1: ฮะ
9: มาทำอะไร
1: หาหอย
9: หาหอยหอยอะไร
1: หอยคัน
9: หอยคันเอาไปทำอะไรอ่ะ
1: เอาไปเล่น
9: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
1: เยอะ
9: เยอะเท่าไหร่
1: ได้100ตัว

0: ขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
0: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
1: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
0: สนุกไหม
1: สนุก
0: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกว่ากัน
1: อยู่โขงสนุก
0: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
1: รู้แล้ว
2: สังเกตมาดีเลยปลา12ตัวสังเกตมา
3: ดักมาจากมือแล้วครับ
2: 3 4เดือน
3: โอ้โหได้12ตัว
2: ได้12ตัว
0: แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
1: แม่ทำงาน
4: งานอะไร
1: งานรับจ้าง
5: ของตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นั่งก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีแล้วในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
1: กระดูกนะ

0: ความคุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องอยากได้อย่างมีหนูเองตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนหนึ่งก็พอแต่ได้ใช้เดือนทุนเดือน

ือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งเป็นไงก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่กลับมาหาหนู

หนูจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนูถ้าแม่ไม่กลับมาหาหนูโกรธแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ

หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนี้มันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลเนี่ยแหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นาน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนแผนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แผนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วกินกันแบบจุกๆที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยครับพาไปล้วงเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแท้ๆตามแบบฉบับชาวเมืองเก่าพร้อมพาไปรู้จักกับแกงไข่น้ำและต้มยำหยวกกล้วยที่บอกเลยครับว่าสูตรนี้ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยครับในทุกๆเช้าของชุมชนที่นี่นะครับจะมีกิจกรรมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันใส่บาตรที่สะพานบุญวัดตะพังทองกันแบบนี้ครับอิ่มบุญกันแล้วต่อไปก็ได้เวลาอิ่มท้องแล้วล่ะครับวันนี้นะครับผมก็ได้แม่นีไกด์ประจำชุมชนพาผมไปท่องเที่ยวเมืองเก่ากันครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดอะไรครับวันนี
2: ้ตลาดวัดตะพังทอง
1: ทำไมปลาท่องโกที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่ได้เป็นแบบคู่แต่มันเป็นแบบเป็นเกลียว
2: แล้วแบบว่า
1: อ๋อมันเป็นสไตล์ของที่นี่
2: เป็นสไตล์ของที่นี
1: ่เอางั้นเอาชาร้อนสักแก้วหนึ่งครับผมแล้วก็ท่องโกครับผมฮะอ๋อนี่เขาบอกเขาม้วนอย่าง
2: น
1: ี้อยู
2: ่นี่มาดูตัวอย่างทำนี่
1: เทคนิคโกเกียว
2: นี่แหละเนี่ย
1: โกเกียวไม่มาเป็นคู่เขาหมุนแล้วปกติถ้าเกิดไม่ได้มาถ่ายรายการกับผมแม่ทำอะไรอ่ะ
2: แม่ก็วิ่งรถนั่นไงเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวน่ะ
1: อ๋อแม่
2: ฟ้าน่ะรถตุ๊กๆไฟฟ้าน่ะ
1: อ๋อแม่ขับรถตุ๊กๆเหรออ้าวคุณผู้ชมนี่เราเจอตัวจริงไกด์ตัวจริงเลยขับรถตุ๊กๆพานักท่องเที่ยว
2: ใช
1: ่โอ้โหชั่วโมงนึงก็ดูได้ทั่วเลยนะไปได้หลายที่นะ
2: ทั่วเลยในอุทยาน
1: ยอด
2: อ่าในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1: เข้มข้นหวานมันถึงใจโหเกี๊ยวผมชอบกินแบบเนี้ยต้องบอกครับอร่อยมากคุณผู้ชมเพราะว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วทอดใหม่ๆร้อนๆไม่อมน้ำมันหอมๆแบบนี้กินกับชาร้อนตอนเช้าหรือจะเป็นกาแฟโอวัลตินสุดยอดหมดเลยครับผมอันนี้คือขนมวงผมรู้จักครับบางคนเขาจะเรียกมันว่าโดนัทไทยนะครับทำมาจากแป้งข้าวเหนียวถูกไหมครับแม่แป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะเคลือบด้วยน้ำตาลอันนี้ทำมาจากอันนี้น้ำตาลของแม่เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลอ้อยครับอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยถ้าบางสูตรก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวบางสูตรก็จะผสมเนื้อกล้วยก็มีบางสูตรใส่ทุเรียนก็มีปัจจุบันนะอันนี้อร่อยตรงที่มันมีงากับน้ำตาลมันหอมคุณผู้ชมแบบนี้จานละเท่าไหร่ครับ
2: 20บาท
1: จานนี้20บาทใช่ไหมครับแม
2: ่20บาท
1: ถูกมากมากครับอันนี้ขนมอะไรครับคาตาคล้ายขนมกล้วย
2: ขนมแตงไทย
1: ขนมแตงไทยเหรอ
2: แตงเราลูกขนาดนี้นะเราก็มาขูดแล้วก็ทำเป็นขนมแตง
1: ขนมแตงไทยขายยังไงครับเขาขายยังไง
2: ถามกระทง10 บาท
1: โอ้โหงั้นต้องลองชิมนะครับขอจัดสักชุดหนึ่งครับผมเนื้อมันจะคล้ายๆขนมกล้วย
2: ใช่
1: แต่ว่ากลิ่นจะหอมแตงไทยแล้วมันก็จะมีเนื้อแตงไทยอยู่ข้างในด้วยแต่มันนุ่มกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อแตงไทยมันจะไม่เหนียวเหมือนแป้งของเนื้อกล้วยโอ้โหผักพื้นบ้านเยอะจริงแล้วก็ถูกมาก10 บาทนี่อันนี้ก็แบบหน่อไม้อันนี้หน่อไม้ป่าหรือเปล่าครับน
2: ี่
1: หน่อไม้ป่า
2: อย่างนี้
1: ถาดละเท่าไหร่ครับแม
2: ่20 บาท
1: ที่แวะนะไม่ใช่อะไรอันนี้อะไรอ่ะแม่
2: อ
1: ัน
2: นี้ไข่เน่า
1: ไม่กินเป็นไหมอ่ะ
2: กินเป็น
1: ผมกินไม่เป็นอ่ะ
2: เป็นกินได้อร่อย
1: โอเคงั้นลองชิมไข่เน่าดีกว่าแม
2: ่อร่อย
1: ดึงกระป๋องนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
2: ราคา10 บาท
1: รสมันเป็นยังไงอ่ะ
2: ลองดูที่อร่อยเหมือนกันอ่ะชาวบ้านเมืองเก่าที่เขาชอบกิน
1: อร่อยเหมือนกันนี่คือยังไง
2: อร่อยดี
1: อร่อยเหมือนกันนี่ดูมีพิรุษกินแปลกๆเน
2: า
1: ะ
2: กินแปลก
1: ๆมันเหมือนพุทราที่แบบสุกจนเละแล้วอ่ะ
2: ใช่
1: แต่มันไม่ได้เหม็นนะ
2: ไม่เหม็น
1: ทำไมเขาเรียกไข่เน่ามันก็ไม่ได้เหม็นเน่าเลย
2: ชื่อมันมาอย่างนั้นอ่ะชื่อโบราณอ่ะชื่อชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี
1: ้แล้วปกติเขาไปทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากกินสดๆแบบนี
2: ้กินได้อย่างนี้อย่างเดียว
1: โอ้มีข้าวแกงด้วย
2: อันนี้มีแกงทุกอย่างนะอันนี้เป็นลู่นะ
1: ลู่คืออะไรครับแม่
2: ลู่คือเครื่องในอ่ะเครื่องในหมูนะแล้วก็ใช้เลือด
1: มันเหมือนลาบไหม
2: เหมือนลาบ
1: แต่มันเป็นแบบสุกใช่ไหมแล้วถ้าแบบดิบเขาเรียกอะไรก็ลู่เหมือนกัน
2: เขาเรียก
1: ลู่ดิบอ๋องั้นถ้าสุกต้องลองครับถ้าดิบไม่กล้าครับผมรสมันเป็นยังไงประมาณลาบไหม
2: อร่อย

0: แม่อร่อยทุกอย่างเลย
1: อร่อยทุกอย่างของน้องสาวนี่อร่อยทุกอย่าง
0: รสชาติเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งเพราะมันมีเลือดเหมือนน้ำตกอะเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่ามันจะปรุงรสจัดสมุนไพรมีรสเปรี้ยวมีรสอะไรด้วยจะบอกว่ารสมันจะจัดเหมือนลาบแต่ว่าจะได้รสชาติของทั้งเลือดแล้วก็เครื่องในอะชัดเจนแล้วก็มีพวกสมุนไพรมาไว้แก้กลิ่นคาวโอ้มีกายศาสตร์นี่อันเนี้ยกินบ่อยมากน้ำพริก
1: ไม่ใช่อันนี้พุทรากวนพุทรากวนเป็นลูกพุทราลูกขนาดนี้พุทรา
0: ผมเคยกินน้ำพริกที่มันเป็นห่อแบบนี้
1: อันนี้พุทรา
0: ตาย
1: พุทรากวน
0: อร่อยเพราะว่ามันมีเนื้อด้วยกัดไปมันจะกรุบกรุบกรุบกรุบหน่อยอันไหนอันนี้คือเมี่ยง
1: นั่นเมี่ยง
0: เป็นเมี่ยงแบบนี้ห่อเท่าไหร่ครับ
1: คนละ10 บาท
0: เขาห่อใบตองไว้คุณผู้ชมอันนี้ผมไม่เคยเห็นละอันนี้แปลกอ๋อมีใบเมี่ยงอยู่แล้วก็เครื่องอันนี้ก็คือผสมไว้หมดแล้ว
1: ใช
0: ่อ๋อเขาทำให้ไว้เป็นคำแล้วคุณผู้ชมใน1 คำมันจะมีใบเมี่ยงมีถั่วแล้วก็มีน้ำตาล
1: น้ำตาลมะพร้าว
0: จะบอกว่าเคยกินใบเมี่ยงไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ไปถ่ายป่าเมี่ยงที่ลำปางแต่ว่าไอ้เมี่ยงที่คลุกเขาแล้วมีน้ำตาลแบบนี้เป็นครั้งแรกหวานคือถ้าเป็นคนที่ชอบกินแบบพวกน้ำตาลอ้อยเป็นของหวานเล่นๆน่ะจะชอบเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานต้องกินแบบไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเครื่องมันอร่อยคุณผู้ชมแล้วใบเมี่ยงที่เนี่ยเขาหมักแบบไม่เละมากไม่ได้ออกรสเปรี้ยวเกินนะครับเป็นแบบใบเมี่ยงหอมๆเฉยๆเวลาเคี้ยวแม่ครับผมว่าคนสุโขทัยนี่กินออกหวานใช่ไหม
1: ออกหวาน
0: อย่างร้านนี้นี่ขายน้ำตาลเลย
1: น้ำตาล
0: สีเทาๆนี่คือน้ำตาลอะไรครับแม่
1: น้ำตาลตะโหนด
0: น้ำตาลที่มาจากต้นตาลแท้ๆเหมือนน้ำตาลสดเลย
1: นั่นแหละน้ำตาลแล้วเขาก็จะมาเคี่ยวเนี่ย
0: อันนี้หายากแล้วมีที่แปลกกว่านั้นอีกคืออันนี้
1: อันนี้น้ำอ้อยเป็นน้ำอ้อยกะทิ
0: เป็นน้ำอ้อยกะทิหมายความว่าในผสมกะทิผสมอะไรไปแล้วแล้วเขาเอาไปทำอะไรครับอันนี
1: ้ก็ไปทำขนมกินอย่างนี้ก็ได้ไปทำขนมก็ได
0: ้อ๋อกินแบบนี้เลยก็
1: ได้
0: เอาครับงั้นลองหน่อยนะครับผม
1: แข็ง
0: กันไม่เข้าอร่อยเหมือนท็อฟฟี่ที่มันห่อกระดาษสีๆอ่ะมันจะหนึบๆคุณผู้ชมแล้วมันหอมงาเหมือนขนมโบราณเลยไหนลองชิมอันนี้บ้างอันนี้คือน้ำตาลตะโหนดจริงๆที่ทำมาจากน้ำตาลสดเลยเหมือนเรากินน้ำอ้อยที่เป็นก้อนแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นของตาลไงแต่ความหวานอะไรคล้ายๆกันโอ้โหอันนี้อะไรครับคุณแม่
1: ข้าวเกลียบว่าวอันนี้นะ
0: กำลังปิ้งร้อนๆเลยอ่ะ
1: ปิ้งแล้วอร่อยเนี่ย
0: ขายเขาขายยังไงครับเนี่ย
1: อันละ10 บาท
0: งงคุณสุโขทัยกินหวานขนาดข้าวเกลียบว่าวยังออกหวานเลยขอบมันจะเกมๆหนึบๆแล้วตรงกลางอ่ะมันจะกรอบอร่อย
1: แต่ใส่หวานด้วย
0: ใส่หวานนะครับคนสุโขทัยใส่หวานเหรอแม่
1: ใส
0: ่ต่อครับแม่โอ้ที่นี่เรื่องขนมนี่เยอะมากจริงนะที่นี่เยอะอันนี้อะไรครับ
1: เขาเรียกขนมไข่เต๋านะอันนี้เขาเรียกขนมไข่สวรรค์อันนี้ลูกตุย
0: วันนี้ไม่รู้จักเลยหน้าตาเหมือนซาลาเปาทอด
1: ซาลาเปานั่นแหละ
0: แต่เขาเรียกลูกตุยอยากชิมอันนี้ดีกว่าลูกตุยอ่ะผมว่ามันแปลกอ่ะเอาลูกตุยด้วยเอานี้ด้วยเลยดีกว่าอันนี้ไข่เต๋า
1: ไข่เต๋า
0: ไส้เหมือนนี่ลูกชุบถั่วกวน
1: ใช่นั่นแหละอันนี้ไม่มีไส้นะ
0: ไข่หงเนี่ยมันจะเหมือนไส้ขนมเทียนคือมันจะมีถั่วแล้วมันก็จะมีพวกแบบพริกไทยให้เผ็ดร้อนแต่เนี่ยไข่เต๋าเนี่ยเป็นแบบไม่มีไส้อันนี้ไม่ค่อยเคยกินเท่าไหร่อันนี้ทำย่างอันนี้ให้น้ำตาลมันเคลือบสวยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับปันต้องโกกรอบๆแล้วมันเคลือบน้ำตาลนะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันนุ่มมันกรอบนอกนุ่มในแล้วมันจะกรอบไปหมดเลยโอ้โหอันนี้อะไรครับน่ากินมากเลยแม่อ
1: ันนี้กล้วยปิ้งยัดไส้นะเขาเรียกกล้วยปิ้งยัดไส้ใส่มะพร้าวอัน
0: นี้ก็นี้ข้าวเหนียวปิ้ง
1: นี่ข้าวเหนียวปิ้ง
0: อันนี้ก็คือกล้วยปิ้งแต่ว่ามันมีมะพร้าวอยู่ตรงกลางหรือเอามะพร้าวไปทำอะไรมาก่อนครับ
2: มะพร้าวเอาไปกวนแบบใส่น้ำตาลแล้วก็กวนนานๆแล้วก็มันจะเหนียวค่ะมันจะหวานหอม
0: เหมือนมะพร้าวเชื่อมเนาะ
2: จ้า
0: ตัวกล้วยนี่ก็ไปชุบน้ำมาก่อนไปชุบน้ำปรุงรสใช่ไหม
2: ชุบน้ำมาย่างไฟอีก
0: มันถึงอร่อย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไอตัวน้ำที่ชุบกล้วยมีอะไรบ้างครับแม
2: ่น้ำจิ้มก็มีกะทิมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาล
3: เห็นของอร่อยเยอะแยะขนาดนี้น่าเสียดายครับที่ไข่ดาวไม่ได้มาด้วยไม่งั้นคงได้กินจนพุงกลางแน่นอนครับ ของอร่อยประจำจังหวัดสุโขทัยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะร้านที่เรากำลังจะไปต่อเขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยกันเลยทีเดียวครับ
1: มาสุโขทัยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอย่างนั้นมาไม่ถึงสุโขทัย
0: ความอร่อยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยอันดับหนึ่งคือต้มยำต้องเป็นมะนาวแท้ถั่วลิสงต้องคั่วใหม่ๆโอ้หวานนำเปรี้ยวตามกลมกล่อมด้วยน้ำซุปเครื่องแน่นๆไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวหมูสับถั่วลิสงพริกป่นผักชีฝรั่งซอยครบถ้วนอร่อยครับ
3: คุณผู้ชมแปลกใจกันไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆอย่างก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทำไมถึงมีหมูแดงซึ่งเป็นอาหารจีนผสมอยู่ด้วยแม่นีเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนะครับมีพ่อค้าชาวจีนเดินทางมาที่สุโขทัยแล้วได้นำหมูแดงมาเผยแพร่ทำให้ชาวสุโขทัยติดใจในรสชาติและความเข้มข้นของหมูแดงจึงนำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยให้เราได้กินกันจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับ
0: รู้สึกผิดอ่ะแม่ไม่กินด้วยกันเหรอ
1: กินไปซิเดี๋ยวแม่กินทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: กินด้วยกันไหม
1: ไม่ละอ่ะเดี๋ยว
0: ไม่จะได้หารเท่าไงโอ้โหอร่อยขนาดนี้คุณแม่แค่ชิมอย่างเดียวไม่พอต้องขอไปดูวิธีทำเดี๋ยวไปบุกในครัวกันเลยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมเวลาเรามากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเราไม่ต้องสั่งว่าต้มยำใช่ไหมเพราะว่าเขาปรุงอยู่แล้วก็คือสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเส้นอะไรได้เลย
1: ได้เลย
0: แล้วเอาเส้นเล็กน้ำไม่ใส่น้ำ
1: เติมอยู
0: ่แม่เอาใหม่มงเอาใหม่งั้นแม่เอานี้ดีกว่า
1: เอาแห้งสุโขท
0: ั
1: ย
0: เส้นเล็กแห้งสุโขทัยแต่ใส่น้ำด้วย
1: มันไม่เหมือนกันนะคือแห้งก็คือแห้งอะค่ะ
0: เอานะเอาเส้นเล็กนะผมล้อเล่นด้วยอันดับแรกเอาเส้นลงไปลวกใส่ผักลงไปผักก็มีถั่วฝักยาวทำไมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้องเป็นถั่วฝักยาวอะแม
1: ่ก็สูตรดั้งเดิมไงฮะสูตรโบราณไงฮะ
0: ครับแล้วก็ไม่ใส่ถั่วงอกเลยเหรอ
1: แล้วแต
0: ่
1: ฮะ
0: อ๋อแล้วแต่คน
1: ส่วนมากจะเป็นถั่วฝักยาว
0: ถั่วฝักยาวอย่างเดียวโอเคปรุงรสด้วยน้ำมะนาวต่อไปเป็น
1: ผักสับค่ะ
0: ผักกาดสับตั้งฉ่ายอะเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะหัวใจโป้ค่ะเค็ม
0: หัวใจโป้เค็ม
1: แล้วเราก็เอามาล้างคั้น 3-4 น้ำมันถึงจะหายเค็ม
0: อ๋อเหมือนที่ใช้โป้ผัดไข่อันนั้นน่ะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ปรุงรสสดๆด้วยน้ำตาลมะพร้าวถั่วลิสงคั่วใหม่ๆพริกป่นผักชีฝรั่งซอยแล้วก็หมูสับนั่นคือเครื่องแล้วก็หมูแดงหนังหมูนี่เราเอาไปทำอะไรมาครับ
1: อ๋อเอาไปต้มค่ะต้มใส
0: ่น้ำหมูแดง
1: น้ำหมูแดงค่ะ
0: อ๋อใส่ในน้ำหมูแดงก็เหมือนหมูแดงเลยมันก็จะมีรสชาติด้วยแล้วก็สีสวยด้วยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำซุปเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณแท้ๆครับผมคุณผู้ชมวันนี้เห็นวัตถุดิบที่น่าสนใจมากมายแล้วก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวนะครับอยากจะลองทำอาหารโดยที่ใช้ไอเดียจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยจากผมจะเอาของที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยมารวมกันให้เกิดเป็นอาหารจานใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองขอวัตถุดิบคุณแม่ไปใช้กันดีกว่าครับผมวันนี
3: ้ก่อนที่เราจะไปทำอาหารกันเดี๋ยวแม่นีจะพาไปขับรถชมบรรยากาศของเมืองเก่ากันก่อนครับ
0: คุณแม่ครับปกติถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ต้องมานั่งรถไฟฟ้าแบบนี้ชม
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่ในอุทยานอะไรครับแม
1: ่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้เราก็จะมาไหว้พ่อขุนรามนะคะสมัย700ปีนี่นะครับมาถึงก็จะมากราบ
0: ไหว้ท่านโอ้นี่อายุ700ปีแล้วครับ
1: 700ปีค่ะ700ปีแล้ว
0: ซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคู่บ้านคู่เมืองของสุโขทัยเลย
1: ใช่
0: อันนี้แค่จุดแรกก็ยังสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันแม่นั่งไหมเดี๋ยวผมขับให้
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ขับเอง
0: แม่ไว้ใจผมเหรอ
1: ไม
0: ่ยกล้อเดี๋ยวยกล้อ อันนี้คือวัดมหาธาตุอันนี้ก็คือวัดตั้งแต่สมัยสุโขทัยจริง
1: สมัยสุโขทัยเวลาเขามีงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเขาก็จะมีแสงสีเสียงในวัดนี้เลย
0: ที่นี่เลยใช่ไหมโอ้เขาบอกว่างานลอยกระทงสุโขทัยนี่ขึ้นชื่อ
1: ใช
0: ่โอ้สวยมาก
3: แม่นีบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแต่ไม่มีการบันทึกชื่อเอาไว้ครับ
0: คุณแม่ครับที่คุณแม่พาผมมาดูตรงนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคืออะไรครับผม
1: เจดีย์ดอกบัวตูม
0: อ๋อเป็นศิลปะในสมัยสุโขทัย
1: ใช่ค่ะ

0: ันนี้ก็จะเป็นเสาเป็นโบสถ์ของสมัยก่อนนะคะตอนเย็นเขาจะมาถ่ายรูปอะไรพระอาทิตย์ตกดินกันก็เพราะตรงนี้แหละ
1: ตรงนี้เลยตรงนี้คือไฮไลท์ถ้าใครมาที่นี่ต้องแวะมาที่วัดมหาธาตุต้องแวะมาหาตรงน
0: ี้เลย
1: โอเคโอเคมาสักการะกันอีกแล้วต้องบอกว่าที่นี่นี่สายบุญนี่ห้ามพลาดแม่นะใครชอบธรรมะธรรมโมต้องมาอันนี้โอ้โหนี่ก็สวยนะครับผมมาเมื่อกี้ต้องบอกว่าพระองค์ใหญ่เมื่อกี้เป็นแบบอยุธยาใช่ไหมครับผมถ้าดูดีๆนะคุณผู้ชมอันนี้คุณแม่บอกว่าอันนี้เป็นแบบสุโขทัยแท้ๆเลย
0: เป็นแบบส
1: ุ
0: โขทัย
1: จุดเด่นของพระสมัยสุโขทัยคือ
0: ก็หน้าอิ่มอ้วนแล้วก็หน้ายิ้ม
1: โอ้แบบใบหน้าใช่ใช่จริงคุณผู้ชมเห็นไหมครับใบหน้าพระพุทธรูปแบบดูมีความสุขแสดงว่าคนสุโขทัยเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุข
0: มีความสุข
1: มาเที่ยวที่นี่มีแต
0: ่ความสุข
1: โอ้โหสุดยอดเลยขายของเก่งด้วยแม
2: ่ของโบราณประจำเมืองสุโขทัยยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารโบราณจากแม่ครัวฝีมือเด็ดของจังหวัดสุโขทัยกันจะเป็นอาหารแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
0: จ้า
1: แม่สำเริงหรือเปล่าครับผม
0: จ้าแม่สำเริง
1: โอ้โหเมื่อกี้แม่นีเขาบอกว่าถ้าอยากกินอาหารพื้นบ้านอร่อยอร่อยให้มาหาแม
0: ่จ้า
1: เดี๋ยวแม่จะพาไปนั่งกินที่พื้นบ้านเลย
0: จ้า
1: เอาจ้าอีก โอ้โหแม่ครับกำลังทำอะไรอยู่ครับ
0: ทำน้ำพริก
1: จะทำอะไรให้ชิมครับ
0: แกงไข่น้ำ
1: ผมรู้จักแถวอีสานเรียกไข่ผำมันเป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งเวลากินไปแล้วมันจะเหมือนไข่ปลาก
0: ุ๊บกุ๊บ
1: แต่ทีนี้ในเครื่องแกงมีอะไรบ้างครับผมมาไม่ทันแม่ตำไปครึ่งทางแล้วมีอะไรบ้างครับ
0: ตะไคร้หอมแดง
1: หอมแดง
0: เทียมแล้วก็กระชาย
1: กระชาย
0: พริก
1: หัวกะทิลงไปไม่ต้องเยอะเอามาผัดพริกแกงก่อนพอกะทิเริ่มแตกมันนิดๆใส่พริกแกงลงไปครับก็ค่อยๆดอกกะทิลงไปทีละน้อยไข่ผำที่ได้มาแม่ต้องเอาไปลวกหรือไปทำอะไรมาก่อนไหมครับ
0: ไม่ทำอ่ะ
1: ก็นี่คือสดๆซื้อมาจากตลาดก็แบบนี้เลยเติมน้ำมะขามเปียกลงไปให้รสชาติเปรี้ยวนะครับผมคือมันต้องผัดให้เครื่องมันเข้าไปในไข่น้ำก่อนอ๋อแล้วก็เติมกะทิลงไปนะครับใส่ปลาย่างแม่แล้วน้ำปลาเล็กน้อยเพราะว่าตัวปลาย่างก็มีความเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีขอชิมเลยนะครับแม่คุณผู้ชมนึกรสชาติไม่ออกมันรู้สึกตื่นเต้นยังไงบอกไม่ถูกหืมข้าวสวยร้อนๆนะแม่คุณผู้ชมกลิ่นมันจะคล้ายกับขนมจีนน้ำยาเพราะมันมีกระชายกับกะทิแล้วก็มีปลาย่างแต่ความพิเศษของมันนะครับคือตัวไข่ผำอ่ะกินแล้วมันจะมันๆกรุบๆอร่อยมากเลยครับแล้วก็รสชาติของแกงนี้นะครับจะออกเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็เค็มตามไม่หวานครับต้องบอกว่ากินกับข้าวอร่อยจริงๆผมว่ากินกับพวกผักสดเคียงนี้ก็อร่อยนะแม่ออกเผ็ดนิดๆกำลังดีอยากให้มาลองกันนะครับกับแกงไข่น้ำในแบบฉบับชาวสุโขทัยครับต่อกันอีกจานเลยครับผมอันนี้แม่จะทำอะไรให้ชิมครับ
0: ก็จะต้มยำหยวก
1: มีกะทิด้วยเหรอต้มยำ
0: อ
1: ุ้ยต้มยำไม่มีกะทิเงียบ ต่อมีก็มีไม่เถียงก็ได
0: ้ขาตะไคร้
1: ขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าใส่ลงไปในน้ำซุปหยวกกล้วยอันนี้ก็คือข้างในของต้นกล้วยที่เราเลือกเฉพาะอ่อนๆมาไอ้กระดูกหมูนี่แม่ต้มใส่อะไรบ้างครับในน้ำซุปอ่ะ
0: มีเกลือนิด
1: เดี๋ยวผมจะฝึกภาษาสุโขทัยกับแม่สำเริงหน่อยคำอะไรที่ไม่เหมือนภาคกลางบ้างแม
0: ่ก็เสือเนี่ยเราเรียกเสือ
1: เสืออะไรนะ
0: เสือปูนั่งนี่แหละ
1: เสือมันหมายถึงสัตว์สิ
0: ไม่ใช่นี่เสือที่ปูนั่ง
1: อ๋อถ้าเกิดคนสุโขทัยเรียกเสือปูนั่งว่าเสือออกเสียงว่าเสือแล้วถ้าเป็นสัตว์สีขาที่เป็นเสือออกเสียงไง
0: ก็เสือภาษาไทยก็
1: แล้วถ้า
0: เป็นเสือเสือเน
1: ี่ยถ้าเป็นเสือปูนั่ง
0: เนี่ยก็ไปเอาเสือปูนั่งมา
1: ออกเสียงเหมือนกันเลย
0: คล้ายๆก
1: ันใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงเอ็นหัวลงไปกะทิยังนึกภาพไม่ออกครับมีกระดูกหมูกับกะทิมันต้องเหมือนต้มข่าสิถ้าเป็นอย่างเงี้ย
0: นั่นแหละแต่เขาจะเรียกต้มยำหยวก
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่รู้ประเพณีเรียกกันมั้ง
1: เหมือนเสือกับเสือใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็ไม่รู้เขาทำไมเขาเรียกงั้น
0: ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกกันมา
2: จากนั้นก็ใส่พริกทอดปรุงรสด้วยน้ำปลาและตามด้วยผักชีฝรั่งซอยครับ
1: สุดยอด

0: ก่อนครับผมขอชิมเลยได้ไหมครับคุณแม
1: ่ได
0: ้โอเคว้าหูอร่อยคือกะทินี่มันแบบมันๆข้นๆเลยนะไม่ใช่กะทิแบบจางๆนะคุณผู้ชมอร่อยอร่อยแต่ต้องกินหยกกล้วยนะแม่เนาะหูหยกกล้วยอย่างเด็ดคุณผู้ชมมันรสชาติเหมือนต้มยำมันเปรี้ยวแต่มันมีความมันจากกะทิแต่ที่อร่อยคือหยกกล้วยมันจะดูดน้ำต้มยำเข้าไปอร่อยมากๆเลยแม่ยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่สำเริงมากสำหรับสูตรอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัยต้องบอกว่าเป็น2จานที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ได้กินแล้วประทับใจแบบสุดๆเลยครับขอบคุณครับคุณแม่คุณแม่ก่อนจากกันผมยังไม่เคลียร์เรื่องนี้เอาเสือมาหน่อยทีมงานมาเอาภาษาสุโขทัยเรียกว่าอะไรนี
1: ้เสืออ
0: ันนี้อันนี
1: ้เสืออ
0: ันนี
1: ้เสือ
0: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้มันต้องเป็นเสือแล้วอันนี้มันต้องเป็นเสือไม่ใช่หรอ
1: ก็ภาษาพ่อขุน
0: ตอนนี้ก็ถึงตาผมบ้างแล้วนะครับอาหารที่เราจะทำกันในวันนี้ผมบอกเลยครับว่าจะสามารถดึงเอกลักษณ์ของความเป็นสุโขทัยออกมาได้อย่างเต็มที่แน่นอนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับมาจังหวัดสุโขทัยแน่นอนว่าอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่มีอีกอย่างนึงที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้นะครับชาวสุโขทัยเรียกว่าข้าวแคบครับคุณผู้ชมทำแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็มีการปรุงรสนะครับหลังจากนั้นเอาไปตากแห้งเขามักจะทำเอามาห่อเป็นเครื่องต่างๆแล้วก็รับประทานซึ่งวันนี้ผมเลยตั้งใจจะคิดอาหารจานใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าใช้วัตถุดิบแล้วให้เห็นความเป็นสุโขทัยแบบแท้ๆนั่นคือโลสุโขทัยครับผมโดยที่ผมจะเอาตัวแป้งข้าวแคบนี่แหละครับมาโรด้วยไส้นั้นคือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกผมเตรียมถั่วฝักยาวก่อนนะครับผมจะหั่นแบบก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยนะครับคือหั่นแฉลบยิ่งเฉียงๆมากๆยิ่งดีนะครับนอกจากมันจะดูชิ้นใหญ่แล้วเวลารับประทานมันก็จะบางนะครับทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็นำถั่วฝักยาวที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วไปลวกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวหมูแดงนะครับโดยที่ผมจะหั่นหมูแดงให้เป็นเส้นนะครับหั่นตามขวางของเนื้อหมูนะครับมันจะได้ไม่แข็งเอาข้าวแคบนะครับจุ่มน้ำนิดเดียวนะครับเพราะว่าจุดเด่นของข้าวแคบในจริงแล้วมันคือเวลากินแล้วมันจะมีความเหนียวหนึบนะครับมันจะไม่ใช่นิ่มและขาดไปเลยนะครับผมก็จะเอาถั่วฝักยาววางลงไปนะครับแล้วก็หมูแดงครับหลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหนังหมูนะครับถ้าคุณผู้ชมทำเองนะครับก็แค่เอาหนังหมูไปลวกเฉยๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่น้ำหมูแดงให้เป็นสีนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นผมก็จะเติมความหอมด้วยกระเทียมเจียวเข้าไปที่ไส้ข้างในสักหน่อยโรยผักชีฝรั่งที่ซอยลงไปแล้วลงไปพอม้วนเสร็จแล้วนะครับก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแล้วจัดลงจานนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสักนิดนึงนะครับซึ่งน้ำจิ้มนั้นผมก็บอกได้เลยว่าผมก็ได้ไอเดียมาจากรสชาติต้มยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยครับน้ำปลาประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ำตาลมะพร้าวประมาณ1ก้อนแบบนี้เลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นเคล็ดลับความอร่อยนะครับคือใช้น้ำซุปนะครับเป็นน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใส่ลงไปเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะดังนั้นเดี๋ยวเคี่ยวให้ได้ที่ครับหลังจากที่น้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับก็ปิดไฟครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูที่เราเตรียมไว้ลงไปครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับให้เหมือนกับน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยครับมีความหวานนำนะครับเปรี้ยวตามแล้วเค็มน้อยสุดครับคุณผู้ชมแต่งหน้าเพิ่มอีกนิดนึงให้หน้ารับประทานมากขึ้นนะครับด้วยถั่วลิสงป่นคั่วใหม่ๆครับแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยครับแม่ดีครับเดี๋ยวลองชิมฝีมือผมดูจานนี้พอจะเสิร์ฟนักท่องเที่ยวให้เป็นจุดเด่นของสุโขทัยได้ไหมครับเชิญเลยครับผมเป็นไงแม
1: ่อร่อย
0: แปลกใหม่ดีไหม
1: ใหม่ดี
0: เมื่อกี้แล้วแม่พอจะเดาออกไหมว่ามันเหมือนกับอาหารอะไรของสุโขทัยเครื่องข้างในมันคืออะไรแม่ว่า
1: เครื่องในก็คือถั่วใช่ไหมหมูมันก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยว
0: ที่มีเส้นที่มีเส้นแล้วเราซดน้ำที่เราไปกินมาแล้วที่ร้าน
1: ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
0: ต้องบอกว่ารสชาตินะครับมันก็จะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าเครื่องข้างในมันก็คือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยถูกไหมครับแม
1: ่
0: ตัวน้ำจิ้มเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยที่ต่างไปคือเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นข้าวแคบที่ห่อเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับพวกโลหรือว่าพวกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนพวก

0: สลัดโลนะครับที่มีความหนึบๆที่แป้งหน่อยแต่ว่ามันได้รสชาติแบบความเป็นสุโขทัยแท้ๆเลยครับบอกเลยครับว่าจานนี้นะครับสามารถเอาไปปรับปรุงต่อยอดนะครับด้วยไอเดียของผู้ชมอาจจะสร้างเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชนได้ลองเอาไอเดียลองเอาวิธีคิดลองเอาแรงบันดาลใจไปใช้นะครับไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันแค่ดูเราแล้วรู้สึกว่าคุณเกิดไอเดียแล้วอยากลุกขึ้นมาทำอาหารนั่นถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแม่นีมากนะครับที่พาผมเที่ยวสุโขทัยแบบเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นสถานที่สวยอาหารอร่อยอร่อยตลาดที่เต็มไปด้วยของมากมายและเรื่องราววันนี้บอกเลยว่าผมคุ้มจริงๆครับแม่นีขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แม่และเทปนี้จะเอาอะไรไปฝากลูกสาวดีแม่เนี่ยผมไม่ได้มีอะไรฝากลูกสาวเลยแม่
1: เอาการท่องเที่ยวของสุโขทัยก็แล้วกันไปอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: แม่ลูกสาวผมเป็นหมาแม่วันนี้ผมขอลาไปด้วยภาพน่ารักๆของตัวแสบทั้งสองคนเลยนะครับ

สวัสดีค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในวันนี้บริเวณประเทศไทยก็มีฝนลดลงนะคะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะนี่คือแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็จะเห็นว่าหย่อมความกดอากาศต่ำก็ยังคงปกคลุมอยู่ทางด้านเวียดนามตอนบนนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้บริเวณภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่นะคะสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยวันนี้ก็มีกําลังอ่อนลงไปนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้บริเวณประเทศไทยนะคะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะคะช่วงนี้ก็มีกําลังอ่อนลงเช่นกันนะคะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและอ่าวไทยตอนบนนะคะก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรเช่นกันนะคะแต่ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะมาดูพยากรณ์อากาศรายภาคสําหรับวันนี้และพรุ่งนี้กันนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและน่านค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะดังนั้นก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกให้ระมัดระวังเรื่องฝนที่ตกสะสมและฝนที่ตกหนักไว้ด้วยนะคะท่านสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันทำเป็นเต๊ะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: ต่อขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ชื่อกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นล่ะจ้ะ
1: แม่เราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอ้าเหรอไปก็ได้
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านได้ไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิแม่ท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorry please forgive me
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
0: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวันฉันเข้าใจทุกคำเลยย่ะพี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซี
0: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นล่ะเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อย่ามาค้าขายกับเรา

0: ยังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
1: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
2: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่า

พระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาโทสรถเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: รูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

0: างธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนาพรเลยครับจำได้ว่าบ้านนาพรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนาพรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานพรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือน

0: ใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
1: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
2: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
0: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
1: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
0: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
2: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
2: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
0: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียเรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
0: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
0: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
1: ่พ่อด้วย
2: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
2: ครับ
1: แม่
2: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
0: อิงฟ้าเป็นยังไง
5: บ้าง
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละถ้าไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองนะที่ฉันไปกับพ่อนะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
5: หูแผ่นดินทันลม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
0: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมรัชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของ

ู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

เกิดที่เกาะลิเป๊ะค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทำกินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวหดหู่เสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมมันสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป๊ะขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไม่ข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียว
1: ฮะ
2: ค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมคะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะจะต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี้ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านมันต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: น้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได
2: ้มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละค่ะ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง

0: 1-2 ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
0: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดที่เม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
0: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เข่ง
1: ตักใส่เข่งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
0: า
1: ะ
0: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
2: หลังที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับ
3: ที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
0: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
0: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
0: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: ค่ะเสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
0: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
0: ั
1: ญ
0: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
0: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
0: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
0: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
0: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวัง
0: ไ
1: หม
0: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
0: เขาจะดูอย่างเนี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
0: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
0: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
0: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
0: เอาไปผึ่ง
3: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: อมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: นี่คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบน
1: ค่ะ
2: ให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่า
2: ค่ะ
1: วนด้วย
2: ค่ะ
1: ปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
2: อย่างแม่ก็ทำไม่ได
1: ้ แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: ใช่อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่ะก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบน
1: ๆ
0: และนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไปเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮ
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเมาของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเมาปิ้งและข้าวเมาคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเมาปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเมาหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: พร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเมาปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเมาแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเมานั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเมามันนุ่มค่ะ
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันกะทิด้วย
2: ค่ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะม
2: าเวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค่ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี้
2: ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได้
1: ตามด้วยเกลือนิดหน่อยครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับคือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได
1: ้นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะทีนี้
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
2: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ค่ะตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปนี่ตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเมาไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเมาข้าวไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ย

0: ครับ
1: อบได
0: ้อบก็ได้
1: อบได้เวฟได
0: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไรเนาะ
1: บ้านไหนสะดวก
0: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอม
1: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
0: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: ำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: เบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆเน
2: าะกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้นะคะ
1: อ๋
2: อกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบๆของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะผมก็ลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้าน
1: ี
0: ้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือ
1: ค
0: ่ะก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทธไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวกูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พูดพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะพลูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: า
0: ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำกอยทรงเครื่อง
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกนึงมันจะออกตุบๆไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้ผู้รู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี
2: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะเริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต การอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับสิบชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินคือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรก

0: กฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระโขนงกรุงเทพมหานครค่ะวัดนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานและมีความเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์และมีพระมหากรุณาต่อวัดนี้มาอย่างต่อเนื่องจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จนประชาชนทั่วไปขนานนามวัดนี้ว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่10อย่างไม่เป็นทางการค่ะพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดวชิรธรรมสาธิตอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานครใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยาแถบบางนาบางจากเดิมเป็นท้องทุ่งกว้างใหญ่มีคลองใหญ่น้อยเชื่อมต่อกันคลองสำคัญบางแห่งเชื่อมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้คือคลองพระโขนงคลองบางวัวและคลองบางนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4มีพระบรมราโชบายให้ขุดคลองแยกจากคลองพดุงกรุงเกษมลัดทุ่งออกแม่น้ำเจ้าพระยาแถบปากคลองพระโขนงเรียกว่าคลองถนนตรงเพื่อให้สามารถขนถ่ายสินค้าจากปากน้ำเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้สะดวกยิ่งขึ้นต่อมาเริ่มมีการเดินรถไฟจากสถานีหัวลำโพงไปยังสถานีปากน้ำสมุทรปราการโดยมีสถานีบางจากและสถานีบางนาเป็นจุดพักระหว่างทางเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้รวมทั้งการบูรณะวัดร้างกลางทุ่ง
1: เดิมจริงๆในวัดนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2399นะหลังจากนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาประมาณ50กว่าปีผู้ที่สร้างครั้งแรกไม่ใช่เป็นคนไทยนะเป็นคนลาวอพยพมาอยู่ณถิ่นฐานคลองเพชรแห่งนี้นะเมื่อนายวันดีที่ชื่อว่านายวันดีเป็นคนที่เริ่มสร้างครั้งแรกหลังจากที่นายวันดีได้เสียชีวิตลงนะก็ผู้ที่มาสืบทอดซึ่งเป็นลูกเป็นหลานนี่ก็ย้ายไปอยู่ฝั่งพระนครก็คือข้ามเขตพระโขนงไปนะในส่วนพื้นที่แห่งนี้ก็ขาดผู้อุปถัมภ์ประจวบกับเจ้าวาดรูปสุดท้ายก็มรณภาพลงก็วัดก็เลยล้างไปประมาณ50กว่าปีจนกระทั่งปี2506พระสาธิตหรือพระอาจารย์สาธิตเนี่ยท่านไปเรียนกรรมฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุท่านได้ไปพักอยู่ที่วัดยางสุทธารามฝั่งทนแต่มาเรียนอยู่วัดมหาธาตุซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทั้งวิปัสสนาแล้วก็ทางภาพปริยัติธรรมด้านอื่นๆโยมแถวนี้ท่านก็ไปเจอแล้วก็ไปนิมนต์ท่านมาก่อนที่จะเจอวัดแห่งนี้นะสภาพวัดนี่ก็จะเป็นเหมือนกับข้างบนสุดที่ภาพนะเป็นป่าดงไม้สะแกนะมีแค่นั้นมีเมื่อพื้นที่ไม่ถึงไร่ก็เป็นเกาะเล็กๆอยู่กลางทุ่งนาเผอิญว่าโยมเขาทำนาเสร็จแล้วเขาก็มาขุดมาดูก็เจอว่าสถานที่นี่เป็นสถานที่วัดมาก่อนมีเศียรพระพุทธรูปมีซากปรักหักพังที่บ่งบอกถึงความเป็นวัดมา ก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนเรียกว่านายบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านนี่แหละก็ไปแจ้งทางเขตแล้วก็ไปแจ้งกรมการศาสนาว่าวัดเนี้ยนี่สถานที่แห่งเนี้ยน่าจะเป็นวัดมาก่อนนะเจ้าได้มาตรวจดูก็ไปค้นเอกสารดูว่าอ๋อขึ้นทะเบียนไว้เป็นวัดร้างเอาไว
0: ้
1: นะชาวบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเริ่มมาอยู่กันมากขึ้นแล้วอยากจะนิมนต์พระมาอยู่อยากจะฟื้นฟูวัดแห่งนี้ได้ไหมทางการก็อนุญาตโดยที่โยมเขาก็ไปนิมนต์หลวงพ่ออาจารย์สาธิตจากที่วัดยางสุทธารามที่ท่านเรียนวัดมหาธาตุนี่แหละมาอยู่ตรงนี้ท่านก็มาเห็นสภาพทุ่งนาเขียวขจีมาช่วงฤดูฝนเนาะก็กำลังทำนาอยู่พอดีเห็นสภาพความเป็นอยู่เหมือนกับบ้านเดิมของท่านที่เป็นคนจังหวัดลำพูน
0: นะ
1: อำเภอป่าซางนะท่านก็บอกโอ้น่าสัปปายะดีน่าอยากจะมาอยู่มาบูรณะช่วยโยมก็เลยตัดสินใจมาก่อนเข้าพรรษาก็มาจำพรรษาเมื่อปี2506นะซึ่งในการมาเนี่ยท่านก็มีตั้งเจตนาไว้ว่าท่านจะสร้างวัดที่มีศิลปะเป็นล้านนาไทยนะซึ่งพื้นเพท่านเป็นคนลำพูนอยู่แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าอยากจะเอาศิลปะล้านนาเนี่ยมาเผยแพร่ให้คนกรุงเทพได้เห็นได้ศึกษาได้มาเที่ยวชมมาไว้นี่คือประการที่1ที่ท่านตั้งใจสร้างวัดนะ2เป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรผู้มาจากทิศทั้ง4เนื่องจากว่า สมัยก่อนเนี่ยพระ

เนี่ยหามาอยู่ที่วัดเนี่ยหายากมากเลยนะขนาดตัวท่านหลวงพ่อเองเนี่ยมาอยู่กรุงเทพงั้นจะบอกให้ไปอยู่ศาลาที่เขาเก็บศพอ่ะจะไปอยู่ศาลาอย่างนั้นนะท่านบอกไม่มีกุฏิสมัยก่อนนี่กุฏิวิหารที่เขาจะรองรับพระต่างจังหวัดเนี่ยยากมากท่านก็เลยตั้งใจอยากจะสร้างวัดเนี่ยให้เป็นที่พักที่อาศัยพระที่มาจากต่าง

0: สร้างได้ไวมากนะสมัยก่อนนะท่านเป็นคนที่รู้จักแล้วก็คนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็ญาติโยมเขาก็เคารพนับถือท่านมากก็มาช่วยสร้างวัด2ปีบริบูรณ์นะ
1: 2ปีเสร็จ
0: 2ปีฮะ2ปีจะมีโบสถ์มีวิหารมีศาลาเรียบร้อยละเป็นบุญอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็หลังจากปี2506ถึง2508ก็ทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนกิจพระชนกาธิเบศรในหลวงรัชกาลที่9นะท่านมาทรงยกช่อฟ้าตัดลูกนิมิตพระอุโบสถหลังแรกของที่วัดนะครับหลังจากนั้นแล้วท่านก็ได้ถวายวัดเนี่ยวัดทุ่งสาธิตเดิมเรียกว่าวัดทุ่งสาธิตนะที่มาของวัดทุ่งสาธิตก็คือทุ่งก็ตั้งอยู่กลางทุ่งนาสาธิตกับพระอาจารย์สาธิตเป็นคนบูรณะก็เลยเป็นที่มาของว่าวัดทุ่งสาธิตจนกระทั่งถึงปี2508นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเห็นถึงความวิริยะอุตสาหะของอาจารย์สาธิตนี่แหละท่านก็ยกถวายวัดให้แก่ท่านพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านก็มอบวัดวชิรธรรมสาธิตนะอยู่ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ในหลวงรัชกาลองค์ปัจจุบันนะให้ความอุปถัมภ์ตั้งแต่ปี2508แล้วก็เปลี่ยนชื่อจากวัดทุ่งสาธิตเป็นวัดวชิรธรรมสาธิต
1: สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดวชิรธรรมสาธิตซึ่งคำว่าวชิระมาจากพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือวชิราลงกรณ์ต่อมาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกวัดวชิรธรรมสาธิตขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515
0: ตามที่ได้ประกาศเอาไว้ที่สำนักนายกรัฐมนตรีท่านประกาศเอาไว้ปีรู้สึกว่าจะเป็นวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515นะครับเป็นวันที่สถาปนาพระองค์ท่านก็รับไว้เป็นการเฉลิมพระเกียรติเป็นพระอารามวัดแรกที่พระองค์ท่านได้ให้ความอุปถัมภ์เป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ทางวัดก็จัดสถานที่ให้เป็นที่สัปปายะนะให้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรให้แก่อุบาสกอุบาสิกาลูกหลานทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมมาศึกษาเราเรียนบ้างก็มาสืบสานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทางล้านนาที่ทางวัดก็ยังอนุรักษ์แล้วก็รักษาเอาไว้นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นนะแก่พระสงฆ์นิกรแล้วก็คณะสงฆ์วัดวชิรธรรมสาธิตตั้งแต่ปี2506เป็นต้นมาก็ครบ60ปีของวัดเนี่ยได้รับนะพระมหากรุณาธิคุณได้รับพระเมตตาคุณจากพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรในหลวงรัชกาลที่9ตลอดจนถึงณปัจจุบันนี้ในหลวงองค์ปัจจุบันพระองค์ท่านก็ให้ความอุปถัมภ์วัดวชิรธรรมสาธิตมาโดยตลอดซึ่งในการนี้นะไม่ว่าจะเป็นพระองค์ท่านเสด็จมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9พระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ที่ได้เสด็จมาเยี่ยมวัดวชิรธรรมแล้วก็มาเยี่ยมประชาชนในแถวนี้ในละแวกนี้จากที่เป็นท้องทุ่งนาก็ให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์ก็ดีการดูแลทนุบำรุงพุทธศาสนาก็ดีเนี่ยทางวัดซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านพระองค์ท่านทุกพระองค์ได้เสด็จมาแล้วก็ให้ความอุปถัมภ์วัดวชิรธรรมสาธิตแล้วก็พระวรพระพุทธศาสนาในปีที่จารึกไว้ในหนังสือด้านหนึ่งที่หลวงพ่ออดีตเจ้าวาดท่านปารภเอาไว้อันนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งสมัยก่อนถนนจากวัดเนี่ยไปสู่ถนนสุขุมวิท101ทับ1เนี่ยยังไม่มีเพราะแต่ก่อนต้องลงเรือจากพระขนงมาเข้าคลองพระขนงมาคลองเพชรด้านวัดด้านหน้าวัดถึงจะเข้าวัดได้เผอิญในปีนั้นพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชทานถวายกฐินนะนายอำเภอก็มาแจ้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสว่าหลวงพ่อนะได้รับหนังสือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะในหลวงรัชกาลที่9จะ

0: เสด็จมาจริงไหมหลวงพ่อเจ้าวาดก็บอกว่าจริงแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือถนนเนี่ยยังไม่เรียบร้อยจะทำยังไงดีก็นายอำเภอท่านเขาบอกว่าตอนนี้งบประมาณก็ยังหายากอยู่ยังไม่มีเอาไปใช้ส่วนอื่นอยู่นะในการนี้หลวงพ่อเขาบอกไม่เป็นไรในส่วนนี้อาตมาก็จะช่วยแต่นายอำเภอช่วยเป็นแรงนะอาตมาจะช่วยเป็นของนะหลังจากนั้นไม่น่าเชื่อว่าถนนที่จากที่วัดเนี่ยไปถึงปากซอยหลวงพ่อก็เดินด้วยเท้าเปล่านะไปขอญาติโยมอยู่แถวเนี้ยด้วยพระมหากรุณาธิคุณบอกว่าเนี่ยจะออกพรรษาแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดนะขอที่สักวานะโยมนะแต่ก่อนนี่เป็นแค่คันนาไงหลวงพ่อท่านไม่ได้ขอมากนะท่านขอแค่วาเดียวนะจะเอาไปทำไมวาเดียวหลวงพ่อก็บอก1ทำถนนนะ2ลูกหลานท่านจะได้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนออกถนนใหญ่ได้สะดวกนะก็เป็นบุญนะโยมนะก็คือบุญนะก็ถนนเนี่ยเหมือนกับเนรมิตฮะสร้างไม่ถึง7วันถนนเป็นดินดำถนนลาดยางมาเรียบร้อยเลยเนี่ยเพราะพระมหากรุณาธิคุณส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่จะเลือกในงานกฐินพระราชทานคือปี2526ปีน้ำท่วมพระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่ฮะท่านก็ปรารภกับหลวงพ่อเจ้าวาดว่าประชาชนรอบวัดเนี่ยรู้สึกว่าจะเดือดร้อนกันมากนะนะให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยช่วยสงเคราะห์ที่พักที่อาศัยเครื่องดื่มอาหารอะไรให้ชาวบ้านด้วยนะหลวงพ่อท่านก็ที่สำคัญท่านบอกว่าวัดเราแห้งแล้วนะแต่ว่าข้างนอกก็ยังท่วมต่อไปก็ให้ท่วมเหมือนกับข้างนอกบ้างก็ได้ในพระอารมณ์ขันนะนี่ว่าเนี่ยก็บอกกันหลังจากนั้นหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็หลังจากที่เสด็จกลับหลวงพ่อท่านก็ปล่อยขันน้ำเข้าทั้งวัดให้มันเหมือนกับข้างนอกแต่ก็ให้ประชาชนเนี่ยมาพักอยู่ที่วัดนะนี่ก็คือสิ่งที่ท่านจารึกไว้ในหนังสือเสด็จพระราชดำเนินที่วัดวชิรธรรมสาธิตเนี่ยคือท่านเป็นห่วงเนี่ยพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านรับสั่งเอาไว้และหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันท่านก็เสด็จมาถวายกฐินเสด็จพระราชดำเนินมาถวายกฐินที่วัดนะพระองค์ท่านก็ดำรัสว่าวัดเจริญก้าวหน้าไปเยอะมากนะเป็นวัดที่อยู่ในความอุปถัมภ์พระองค์ท่านแต่ท่านบอกว่าก็จะรักษาหลวงพ่อเจ้าวาดก็จะรักษาวัฒนธรรมล้านนาอันนี้นะให้ไว้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วก็จะรักษาโครงสร้างเอกลักษณ์ของศิลปะล้านนาเอาไว้เนี่ยที่วัดวชิรธรรมสถานที่แห่งนี้ตลอดไปเจริญพร
1: แสดงว่าในหลวงรัชกาลปัจจุบันท่านก็ทรงจำได
0: ้ทรงจำได้ครับ
1: ว่าพัฒนาการของวัดเป็นอย่างไร
0: ใช่ใช่ครับ
1: เวทเสร็จท่านเสด็จกี่ครั้งนะคะ
0: น่าจะเป็น10แล้วมั้งฮะที่วัดฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะน่าจะถึงสัก10ครั้งน่าจะได้ฮะ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมีการสร้างหรือว่ามีความเจริญพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ยังไงบ้างจ้ะคะ
0: ครับทุกวันนี้ต้องแบ่งเป็น2ส่วนเนาะคือส่วนหนึ่งคือการศึกษาส่วนหนึ่งคือทางวัดนะคือหลวงพ่อท่านตั้งใจไว้1สร้างวัดให้พระให้เนนให้วาสุกปัสสิกา2สร้างเรียนให้กับสถานศึกษาในส่วนของทางวัดนี่ก็เริ่มหลังจากที่ได้สร้างมาครบ60ปีนะ60ปีปีนี้ว่าเริ่มตั้งแต่ปี2506เป็นต้นมาก็ทางวัดก็ครบ60ปีก็ได้เฉลิมฉลองไปเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นแล้วทางวัดก็ได้พัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์ให้สมพระเกียรติมากที่สุดแล้วก็มีศาลาเฉลิมพระเกียรติมีจัดกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนาก็จะมีบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนะถวายพระองค์ท่านบวชศีลจารีนีนะบวชชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติในวันประสูติของพระองค์ท่านทุกๆปีทุกวันนี้มีพระภิกษุอยู่สมด33รูปมีสามเณรอยู่29รูปนะในส่วนของพระเนนนะส่วนของโรงเรียนแยกเป็น2ส่วนคือโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตมีระดับตั้งแต่อนุบาล1ถึงป .6 มีนักเรียนอยู่ประมาณ 2,500 คนแล้วก็มีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเป็นโรงเรียนมัธยมตั้งแต่มัธยม1ถึงมัธยม6ก็มีนักเรียนประมาณ 3,000 คนเพราะฉะนั้นเช้าๆแถวนี้จะเป็นเขตที่รถติดมากแออัดมากเพราะว่าเป็นแหล่งชุมชนนะไม่น่าเชื่อฮะจากที่ท้องทุ่งนามาจนถึงทุกวันนี้เป็นแหล่งเรียกว่าเมืองเข้ามารอบวัดประจนหมดแล้วนี่คือความเจริญก้าวหน้าแล้วก็เป็นที่รองรับทางด้านการศึกษาของทั้งพระภิกษุสามเณรแล้วก็ของญาติโยมทั่วไปด้วย
1: วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารเป็นวัดที่มีทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยภาคกลางสถาปัตยกรรมล้านนาและแบบผสมผสานรวมทั้งจำลองสถาปัตยกรรมแบบอินเดียตามพุทธประวัติ ระอุโบสถหลังเดิมเมื่อแรกบูรณะจากวัดร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยภาคกลางมีพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่ประดิษฐานเป็นพระประธานนามว่าหลวงพ่อแสนสุขมีพระสาวกสององค์นั่งคุกเข่าพนมมือถวายสักการะผนังภายในพระอุโบสถ4ด้านเขียนภาพพุทธประวัติและเรื่องทศชาตินอกจากนี้ยังมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระอุโบสถหลังนี้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2508และทรงผูกพัทธสีมาพระอุโบสถเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2509ส่วนพระอุโบสถหลังใหม่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนามีขนาดและรูปแบบใกล้เคียงกับวิหารหลวงวัดพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนผนังด้านในเขียนภาพพุทธประวัติและภาพประวัติการฟื้นฟูวัดทุ่งที่เคยร้างจนกลายเป็นวัดหลวงรวมทั้งเขียนรูปพระอาจารย์ศรีนวลหรือพระอาจารย์สาธิตเดินธุดงค์มาถึงสถานที่แห่งนี้เมื่อพุทธศักราช2506พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยและปางสมาธิเรียงกัน3องค์ประดิษฐานในซุ้มโขงพระเจ้าซึ่งยอดทำเป็นพระสถูปเรียง3องค์มีชื่อเฉพาะว่ารัตนสถูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงตัดลูกนิมิตเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2515และทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในรัตนสถูปเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2519พระเจดีย์จุฬามณีศรีลานาตั้งชื่อตามพระเจดีย์จุฬามณีในพุทธประวัติโดยจำลองรูปแบบมาจากพระมหาธาตุเจดีย์วัดพระธาตุหริพุนชัยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากวัดน้ำบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงยกยอดฉัตรเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507พระพุทธวิหารเป็นสถาปัตยกรรมที่จำลองมาจากวิหารลายคำวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2511ต่อมาเมื่อทรงสถาปนาพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้ววันที่26มกราคมพุทธศักราช2520เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศโมลีพระพุทธมหามุนีศรีหริพุนชัยพระประธานในพระวิหาร

0: สังเวคเจดีย์สร้างขึ้นตามแบบวิหารมหาโพธิพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงยกยอดฉัตรเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2511บริเวณห้องโถงชั้นล่างของสังเวคเจดีย์มีรอยพระพุทธบาทคู่สลักบนก้อนหินปูนหอระฆังของวัดวชิรธรรมสาธิตสร้างเป็นทรงบุษบกซ้อนกัน2ชั้นประดับลายปูนปั้นและอาคารพระปริยัติธรรมที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อมวกขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันของอาคารด้วยหอไตรวชิรเกล้าธรรมานุสรเป็นหอพระไตรปิฎกสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ค่ะ
1: นับตั้งแต่การฟื้นฟูวัดขึ้นใหม่ในพุทธศักราช2506เป็นต้นมาวัดวชิรธรรมสาธิตมีพุทธสถานต่างๆที่มีความสง่างามเพิ่มมากขึ้นทั้งพระอุโบสถพระวิหารพระเจดีย์ศาลาการเปรียญและกุฏิสงฆ์ต่อมาคณะสงฆ์และสาธุชนได้ขอพระบรมราชานุญาตก่อสร้างหอพระไตรปิฎกหรือหอธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และถวายเป็นพุทธบูชาโดยสร้างเป็นอาคาร2ชั้นชั้นบนสร้างด้วยไม้แบบวิหารปิดมีโถงและบันไดทางขึ้นทางทิศตะวันออกชั้นล่างก่อด้วยอิฐถือปูนตกแต่งด้วยรูปนูนต่ำปูนปั้นเป็นเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมหอพระไตรปิฎกแบบหลวงที่สร้างในแผ่นดินล้านนาในอดีตและสถาปนาพระพุทธโลกนาถจำลองประดิษฐานบนฐานชุกชีเป็นพระพุทธรูปประธานในหอพระไตรปิฎกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกประดิษฐานที่ซุ้มด้านหน้าหอพระไตรปิฎกและพระราชทานชื่อหอไตรนี้ว่าวชิรเกล้าธรรมานุสร
0: อย่างที่ท่านพระครูได้เล่าประวัติความเป็นมาว่าแต่เดิมบริเวณนี้เป็นทุ่งเป็นนาไม่ได้เป็นแหล่งชุมชนเหมือนกับปัจจุบันนี้แล้วขณะเดียวกันชุมชนก็โตขึ้นเรื่อยๆเมืองก็เข้ามาหาวัดมากขึ้นเรื่อยๆและวัดก็ยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือด้วยความเป็นวัดล้านนาตรงนี้เนี่ยอยากให้ท่านพระครูได้เล่าถึงความผูกพันกับชุมชนโดยรอบทั้งในแง่ของการเป็นพระอารามเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระอะไรต่างๆตามแบบชาวพุทธแถมยังเป็นวัดล้านนาด้วยเจ้าค่ะ
2: ก็สำหรับที่วัดนี้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับนะทางโรงเรียนก็ให้การศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับเด็กเยาวชนนะตั้งแต่เด็กจนถึงนั่นจบม.6นะในส่วนของชุมชนโดยรอบนี้ทางวัดก็อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะหน่วยงานองค์กรต่างๆที่มาขอใช้สถานที่โดยเฉพาะช่วงวิกฤตที่ผ่านมานี้ทางวัดจัดตั้งกองทุนมากมายที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างช่วงที่ผ่านมานี้ก็ผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็สำนักงานเขตพระโขนงกับทางวัดก็จะประสานงานให้ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ทางวัดก็จะแจกข้าวสารอาหารแห้งอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือกันนะและในส่วนที่บริการชุมชนจริงๆนี้ก็ทางวัดก็จะเข้าถึงประชาชนนะไปเยี่ยมชุมชนต่างๆภายในโครงการศีล5ของคณะสงฆ์นี่แหละนะก็ไปตามชุมชนต่างๆทุกวันนี้ก็ช่วยเหลือทางด้านข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ป่วยติดเตียง นะของเขตพระโขนงนี่แหละก็ทางวัดก็จะให้ทั้งยาให้ของใช้ข้าวสารอาหารแห้งโดยผ่านทางเขตพระโขนงจะเป็นผู้มอบให้นะครับเพราะฉะนั้นความผูกพันระหว่างวัดกับชุมชนเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแฟ้นฮะถ้าที่วัดมีกิจกรรมอะไรก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนนะนี่คือสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นก็ต้องบอกว่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผืนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านประการหนึ่งที่ได้มีสิ่งผลักดันให้คณะสงฆ์เนี่ยได้ทำงานเพื่อสังคมและก็เป็นทำงานเพื่อประชุมในก่อนของพระองค์ท่าน
0: ค่ะค่ะถือว่าวัดเป็นบวรอย่างแท้จริง
2: บวรอย่างแท้จริงครับเจริญพร
0: คร ับ
2: บ้านวัดโรงเรียนนี่ก็ใกล้ชิดกันนะให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีฮะแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นอย่างเนี้ยตลอดไปนะธรรมะของพระองค์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9จนถึงปัจจุบันที่ท่านได้ต่อยอดนะรักษาแล้วก็ต่อยอดมาเป็นทศพิธราชธรรม10ประการเพราะฉะนั้นธรรมะของพระราชาในตั้งแต่ทานบารมีนะการให้ทานของท่านเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วเป็นผู้ให้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าทัทธมโนปโยโหหิผู้ให้ย่อมเป็นที่รักพระมหาราชาคือนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้ให้นะเป็นผู้ให้แล้วก็ยังผู้ที่จะสานต่อปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยเพราะฉะนั้นธรรมราชาที่สำคัญที่สุดนี่คือเป็นผู้ให้ให้อะไรบ้างให้ความรักให้ความรู้ให้ความเป็นอยู่ให้อาชีพที่ดีงามเพราะฉะนั้นถ้าจะประมวลทั้งหมดทั้ง10ข้อนี้ก็จะไม่เว้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นพระสกนิกรของพระองค์ท่านก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะอย่างที่หาที่สุดไม่ได้แล้วดังนั้นคุณูปการใดๆก็ตามที่พระองค์ท่านได้กระทําได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีและก็น้อมนำเอาสิ่งเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติใช้เชื่อเหลือเกินว่าความผาสุกก็จะเกิดขึ้นแก่สังคมของเราตลอดไป
0: และนี่ก็คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พุทธศาสนูปถัมภกที่ทรงมีต่อวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารมาตลอดระยะเวลายาวนานเกินกว่าครึ่งศตวรรษทำให้วัดแห่งนี้ซึ่งเคยเป็นวัดร้างได้กลายเป็นวัดราษฎรและเป็นพระอารามหลวงมาโดยลำดับอีกทั้งยังเป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานครค่ะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ชุมชนต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแห่งใหม่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาชาวกรุงเทพมหานครในยามนั้นมีความหลากหลายทั้งชาวบางกอกชาวกรุงธนบุรีที่อยู่อาศัยมาแต่เดิมชาวกรุงเก่าที่อพยพโยกย้ายกลับมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนณเมืองหลวงแห่งใหม่นี้รวมทั้งผู้ที่มาช่วยสร้างพระนครและผู้ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงทินทา

บ้านเรือนของชาวกรุงเทพแต่เมื่อแรกสร้างพระนครจึงมีทั้งย่านชาวไทยพื้นถิ่นและย่านชนต่างภาษาที่อพยพเข้ามาร่วมอยู่อาศัยโดยมีชื่อเรียกตามลักษณะของการทำมาหากินตามกลุ่มชาติพันธุ์และตามบ้านเมืองที่เคยอยู่อาศัยกันมาแต่ก่อนเช่นทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชุมชนชาวจีนของพระยาราชาเศรษฐีอยู่ที่สวนตั้งแต่คลองวัดสามปลื้มจนถึงคลองวัดสำเพ็งทรงโปรดให้ชาวเขมรเข้ารีดไปอยู่กับพวกเชื้อสายโปรตุเกสที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกเหนือวัดสมอรายหรือวัดราชาธิวาสและเรียกชื่อบ้านว่าบ้านเขมรใกล้ๆกันนั้นเป็นชุมชนชาวยวนเข้ารีดเรียกว่าบ้านยวนอีกกลุ่มหนึ่งคือชาวลาวซึ่งได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในหลายท้องที่เรียกว่าบ้านลาวเช่นบ้านลาวย่านบางไส้ไก่ย่านบางขุนพรหมย่านบางยี่ขันและบ้านช่างหล่อหลังวัดระฆังยังมีกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งสยามประเทศคือชาวมอญหรือชาวรามันทรงโปรดให้มาอยู่รวมกันยังมีความสุขที่สามโคกปทุมธานีปากเกร็ดนนทบุรีและโปรดให้ประกอบอาชีพทำอิฐปั้นหม้อทำไร่ทำนาตามความถนัดที่มีมาแต่ดั้งเดิมสำหรับคลองบางกอกใหญ่ทั้งสองฝากเป็นย่านที่อยู่ของชาวมุสลิมที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทรงโปรดพระราชทานที่ดินสำหรับตั้งมัสยิดกุดีหลวงนอกจากนี้ยังมีชุมชนเรียกชื่อถิ่นย่านที่อยู่ตามการประกอบอาชีพและแหล่งการค้าเช่นบ้านพานถมทำเครื่องถมอยู่บริเวณหลังวัดปรินายกย่านตีทองตีทองคำเปลวเดิมเรียกว่าบ้านช่างทองตั้งอยู่ตั้งแต่ถนนตีทองถึงสี่แยกข้อกลัวบ้านดอกไม้หลังวัดสะเกดทำดอกไม้ไฟหรือดอกไม้เพลิงบ้านบาททำบาทเหล็กด้วยวิธีดั้งเดิมคือการขึ้นรูปด้วยมือเชื่อว่ามีมาตั้งแต่แรกสร้างกรุงเทพมหานครและบ้านครัวที่มีความชำนาญในการทอผ้ากรุงเทพมหานครเมืองแห่งความสันติสุขร่วมกันได้ผ่านช่วงเวลาแห่งการสร้างบ้านแปลงเมืองมานานกว่า200ปีโดยมีทั้งชุมชนพื้นถิ่นและต่างชาติต่างภาษามาอยู่ร่วมกันและก่อร่างสร้างเมืองให้เจริญก้าวหน้าตามยุคสมัยเป็นมหานครแห่งความสุขและความปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชบิดาแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

ำราพิชัยสงครามและปืนใหญ่พลาวุธป้องกันพระนครในปีพุทธศักราช2325ซึ่งเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาตำราพิชัยสงครามของข้าศึกและชำระตำราพิชัยสงครามที่ชำรุดสูญหายและชุบขึ้นใหม่คือเขียนด้วยภาพและอักษรเป็นต้นฉบับที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามราชประเพณีตำราพิชัยสงครามที่ชุบขึ้นใหม่นี้บานพะแนกชุบด้วยเส้นสีเหลืองส่วนที่เป็นเนื้อหา

าเขียนด้วยเส้นสีทองใช้เส้นหอระดานตีเป็นช่องเขียนอักษรด้วยเส้นทองและยังมีภาพประกอบเขียนสีน้ำยาแบบภาพจิตรกรรมอย่างสวยงามเป็นตำราพิชัยสงครามที่มีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งการตั้งทัพการเคลื่อนทัพการจู่โจมฆ่าศึกทั้งสรรพความรู้ที่ผู้เป็นแม่ทัพต้องรู้อย่างรอบด้านเลิกพิชัยสงครามกลศึก21ประการและการเลือกชัยภูมิที่ตั้งทัพเป็นต้นตำราพิชัยสงครามจึงมีความสำคัญยิ่งสำหรับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพและหลักชัยของประเทศสิ่งสำคัญที่ทรงโปรดให้สร้างไว้คู่กับตำราพิชัยสงครามคือปืนใหญ่ซึ่งเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีพลานุภาพให้อริราชศัตรูได้เกรงขามในเบื้องต้นและการสู้รบกับข้าศึกด้วยกลยุทธ์ต่างๆปืนใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นไว้ประจำกองทัพสำหรับป้องกันพระนครในครั้งนั้นมีบันทึกอยู่ในพระราชพงศาวดารว่าทรงโปรดให้เกณฑ์ทองเหลืองทองแดงจากข้าราชการตามเบี้ยหวัดที่ได้รับสถานที่หล่อปืนคือบริเวณหน้าโรงละครริมประตูวิเศษชัยศรีซึ่งทรงโปรดให้มีโขนละครกลางแปลงเล่นฉลองเป็นมงคลฤกษ์ก่อนการหล่อปืนปืนใหญ่กระบอกแรกพระราชทานชื่อว่านารายสังหารคู่กับปืนพญาตานีที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลนำมาถวายต่อมาทรงโปรดเกล้าให้หล่อปืนใหญ่เพิ่มขึ้นอีก6กระบอกพระราชทานชื่อคล้องจองกันว่ามารประไลไหวอรนพพิรุณแสนหาพริกพระสุธางายพระอิศวรปราบจักรวาลและพระการผลาญโลกปืนใหญ่ที่หล่อขึ้นใหม่ทั้ง7กระบอกนี้เป็นปืนขนาดใหญ่ที่นอกจากจะมีสัดส่วนและอำนาจการยิงตามมาตรฐานแล้วยังมีการตกแต่งด้วยลวดลายที่มีลักษณะประจำชาติที่สวยงามพิเศษเช่นปืนมารประไลปืนไหวอรนกที่ปากกระบอกปืนผูกเป็นลายกระจังและลายประจำยามที่คอปืนเป็นลายกระจังปฏิญาณที่สง่างามแปลกตาคือการผูกลวดลายรูปภาพบุคคลภาพกระบี่ภาพครุฑและภาพหงส์อยู่ในลวดลายกระหนกอย่างกลมกลืนและโปรดให้ทำโรงไว้เป็นคู่เพื่อรักษาประตูวิเศษชัยศรีทั้งตำราพิชัยสงครามและปืนใหญ่ที่สง่างามน่าเกรงขามทั้ง7กระบอกได้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องปรามและสร้างความมั่นคงอยู่คู่พระนครตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มานานกว่า200ปี

พระราชปณิธานการป้องกันพระราชอาณาเขตสมเด็จพระวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถวังหน้าในรัชกาลที่1ได้สะท้อนความในพระราชหฤทัยที่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นกรุงศรีอยุธยาถูกทำลายย่อยยับเมื่อพุทธศักราช2310ในเพลงยาวนิราศความต่อหนึ่งว่าเป็นพันขอบชอบกลถึงเพียงนี้มาเสียศูนย์ภัยรีอนาถาผู้ใดใครเห็นจะไม่นำพาอยุธยาอาภัพลับไปเห็นจะสิ้นอายุพระนครให้อาวรผู้รักษาหามีไม่เป็นป่าหญ้ารกดังพงไพรแต่จะสาบสูญไปทุกที่ว่าคิดมาก็เป็นหน้าอนิจจัง

ด้วยกรุงเป็นที่ตั้งพระศาสนาทั้งอารามเจดีย์ที่บูชาปฏิมาฉลององค์พระทรงญาณก็ทำลายยับยุ่ยเป็นผุยผงเหมือนพระองค์เสด็จดับสังขารยังไม่สิ้นศาสนามาอรทานทั้งเจดีย์วิหารก็สูญไปเสียดายพระนิเวศปุรีวังพระที่นั่งทั้งสามงามสวยตั้งเรียบระเบียบชั้นเป็นหลั่นไปอำไพวิจิตรรจนาด้วยเหตุฉะนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแห่งใหม่แล้วจึงทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยอย่างเต็มเปี่ยมที่จะป้องกันรักษาพระนครไว้โดยสุดพระกำลังให้มั่นคงสถาพรสืบไปข่าวศึกที่มีมาถึงพระนครในปีพุทธศักราช2328จึงเป็นเสมือนสิ่งทดสอบความหาญกล้าและปรีชาสามารถในการศึกของแม่ทัพนายกองถึงความพร้อมเพรียงที่จะรักษาราชธานีแห่งนี้ไว้ให้ได้อย่างมั่นคงจากพระราชพงศาวดารเรื่องไทยรบพม่าในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงบันทึกสงครามก้าวทัพไว้ว่าเป็นสงครามครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เหตุที่เรียกว่าศึกก้าวทัพเพราะข้าศึกยกกองทัพขนาดใหญ่เข้ามา5เส้นทางรวม9ทัพแต่ด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรงผ่านการทำศึกสงครามครั้งใหญ่มาแล้วหลายครั้งจึงได้ทรงจัดกองทัพด้วยพระปรีชาชาญโดยแบ่งเป็นฝ่ายขัตตาทัพฝ่ายรักษาทางลำเลียงกองทัพใหญ่ที่จะต่อสู้ระหว่างแม่ทัพกับแม่ทัพฝ่ายกองหนุนที่ตั้งอยู่ในพระนครซึ่งพร้อมจะยกไปช่วยด้านที่มีศึกหนักอย่างทันท่วงทีศึกก้าวทัพครั้งนั้นพระองค์ทรงใช้กลยุทธ์ที่เหนือกว่าจนสามารถใช้กำลังพลที่น้อยกว่าสู้กับทัพใหญ่ได้อย่างชาญฉลาดจนข้าศึกปราชัยถอยทัพไปในที่สุดชัยชนะในครั้งนี้เป็นที่กล่าวขวัญไปทุกทิศทุกทางทำให้คนไทยสิ้นความวิตกหวาดหวั่นเกิดความมั่นใจในพระปรีชาสามารถว่านับแต่นี้จะรักษาบ้านเมืองไว้ให้มั่นคงสืบไปความเชื่อมั่นเช่นนี้ได้ปรากฏให้เห็นในการทำศึกครั้งต่อมาเช่นรบพม่าที่ท่าดินแดงพุทธศักราช2329ตีเมืองทวายพุทธศักราช2330ตีเมืองพม่าพุทธศักราช2336พม่าตีเมืองเชียงใหม่พุทธศักราช2340และขับไล่พม่าจากล้านนาไทยในพุทธศักราช2345การทำศึกสงครามป้องกันรักษาพระราชอาณาเขตด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยพระอัจฉริภาพตลอดรัชสมัยทรงสะท้อนความตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวในพระราชหฤทัยในการปกครองบ้านเมืองดังพระราชนิพนธ์กลอนเพลงยาวนิราศรบพม่าที่ท่าดินแดงตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระศาสนาป้องกันขอบขันทสีมาจักรักษาประชาชนและมนตรี

สัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้านพระปรีชาชาญในพระองค์นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์บ้านเมืองโดยรอบพระราชอาณาเขตได้กลับมาผูกสัมพันธไมตรีดังเช่นเคยมีต่อกันมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาโดยในยาม

นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรับอุปถัมภ์ทุกหมู่ทุกเหล่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาธิคุณดังเช่นทรงโปรดให้สร้างวังพระราชทานแก่นักพระองค์เองและพระญาติวงศ์ในปีพุทธศักราช2325บริเวณริมคลองรอบกรุงซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าวังเจ้าเขมรนักพระองค์เองเป็นพระโอรสสมเด็จพระนารายณ์ราชาแห่งกัมพูชาเมื่อเสด็จเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นทรงมีพระชนมพรรษาเพียง11พรรษาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชทานความเมตตาทรงเลี้ยงดูอย่างพระโอรสบุญธรรมเมื่อนักพระองค์เองมีพระชนสาครบอุปสมบทก็ทรงโปรดให้ผนวดพร้อมกับพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าหลานเธอณวัดพระศรีรัตนศาสดารามหลังจากลาสิกขาแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จกลับไปครองกรุงกัมพูชาพระราชทานพระนามตามพระชาติวงศ์เดิมว่าสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีกรุงกัมพูชาและกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีสัมพันธไมตรีต่อกันตั้งแต่นั้นมาพระเมตตาที่คุณในพระองค์ที่เห็นได้ชัดอีกประการหนึ่งคือได้ทรงพระราชทานสถานที่พำนักให้แก่องค์เชียงสือเจ้าอนัมปกในบริเวณที่เป็นสถานทูตโปรตุเกสในปัจจุบันเจ้าองค์เชียงสือเจ้าอนัมปกนี้ภายหลังได้ครองแผ่นดินยวนมีพระนามว่าพระเจ้ากรุงเวียดนามยาลองซึ่งพระองค์ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งสยามประเทศตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและได้กลับไปตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองไส้ง่อนแต่เกิดกบฏในบ้านเมืองจึงกลับเข้ามาสวามิภักดิ์อีกครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดให้กองทัพพระนครไปกับองค์เชียงสือเพื่อกอบกู้บ้านเมืองหลายครั้งภายหลังองค์เชียงสือได้มีหนังสือมากราบบังคมทูลแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทูลถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองและเครื่องราชบรรณาการที่พระราชทานความช่วยเหลือในการทำศึกปราบกบฏจนสำเร็จราบคาบเมื่อครั้งองค์เชียงสือเข้ามาเฝ้าและได้รับพระมหากรุณาอย่างยิ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์คือองค์เชียงสือได้คิดศิลปะการแสดงและฝึกหัดซ้อมถวายเป็นมหรสพของหลวงอาทิการละเล่นผาดโผนยวนหกการเล่นสิงโตล่อแก้วสำหรับเล่นในเวลากลางวันการเล่นสิงโตคาบแก้วสำหรับเล่นในเวลากลางคืนนาฏศิลป์ยวนรำกระถางที่ผู้คนยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้ชมในงานสมโภชสำคัญของบ้านเมืองมหรสพของหลวงจากองค์เชียงสือจึงเปรียบเสมือนอนุสรณ์แห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักเวียดนามและราชสำนักสยามสืบต่อ

สัมพันธภาพกับมหาอำนาจจีนและโปรตุเกสพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชวิเทศโสบายในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศการส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเมืองจีนนับแต่แรกสถาปนาราชธานีใหม่จึงเป็นพระบรมราโชบายที่ทรงมุ่งสืบทอดการค้าขายและสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและจีนซึ่งจะส่งผลต่อการค้าขายทางสำเภาทั้งของราษฎรและของหลวงที่ได้นำความมั่งคั่งมาสู่พระมหานครในภาวะของการสร้างบ้านแปลงเมืองพระจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งประเทศจีนทรงตอบรับพระราชไมตรีอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2329ความสำเร็จในการรักษาสัมพันธไมตรีในครั้งนั้นเป็นผลให้ธุรกิจการค้าเฟื่องฟูสำเภาของทั้งสองฝ่ายต่างบรรทุกสินค้าที่แต่ละฝ่ายต้องการเช่นสำเภาของไทยบรรทุกไม้สักคุณภาพดีส่งออกไปเมืองจีนเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปต่อเรือในเที่ยวกลับนั้นจะมีสินค้าเครื่องถ้วยชามจีนเครื่องเรือนและผ้าแพรพันชั้นดีมีหลักฐานจีนได้ระบุว่ามีชาวจีนอพยพโดยสารเข้ามาเป็นจำนวนมากชาวจีนโพ้นทะเลเหล่านี้ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินตามความถนัดที่มีมาแต่ดั้งเดิมด้วยความภาคเพียรอุตสาหะบางก็ได้เข้าถวายตัวรับราชการพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้อยู่ในกำกับของกรมท่าซ้ายมีตำแหน่งเป็นพระยาโชดึกราชเศรษฐีเช่นที่เคยมีมาแต่ครั้งกรุงเก่าโดยหลักฐานฝ่ายจีนบันทึกไว้ว่าในช่วง27ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงส่งคณะราชทูตไปประเทศจีนรวม22ชุดการสัมพันธไมตรีกับราชสำนักจีนซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจมาแต่โบราณนับเป็นความสำเร็จในการดำเนินพระราชวิเทศโสบายด้านการต่างประเทศดังปรากฏในโครงสรรเสริญพระเกียรติพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณความตอนหนึ่งว่าสำเภาจีนจอดซ้องสุดสายเนตรนาศีสะแดงเขียวหลายเหล่าไซสินค้าย่อมแพร่พรายไหมโหมดมากแห่เตียงตั่งเก้าอี้ไม้ฉากม้วนมีขายในปีพุทธศักราช2329โปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาได้เชิญพระราชสารเข้ามาถวายด้วยเช่นกันทรงโปรดให้จัดการรับรองตามธรรมเนียมทางการทูตไทยทั้งการแห่พระราชสารและการเสด็จออกรับแขกเมืองดังปรากฏในโครงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งบันทึกเหตุการณ์ในครั้งนั้นเอาไว้ว่ากำปั่นปิตุเกตทั้งลันดาคุมสิ่งสินค้ามาไม่น้อยเรือแบกต่วนปังกลาเกาะหมากนำเพชรนิลนับร้อยช่างเข้ามาถวายนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แห่งพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงนำพระเกียรติภูมิแห่งสยามประเทศให้ปรากฏต่อนานาอารยประเทศอย่างสง่างาม

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงกาชาดเกิดครั้งที่52ประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา19:33

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชินีนักเปียโนจะแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดจากพระราชสาวนีสู่ลำนำดนตรีแห่งการให้โดยการเล่าเรื่องผ่านประสาทสัมผัสแสงสีและการบรรเลงเปียโนประกอบกับเนื้อหาจากนิทรรศการพระราชประวัติและการที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและการแสดงปี่โอโบ1ใน3เครื่องดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานแก่วงดุริยางค์ทหารเรือเมื่อปี2509สูจิบัติการแสดงและเพลงพระราชนิพนธ์ณห้องโถงชั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลเรือโทปณิธานสิทธิโยธาคารเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือประธานอนุกรรมการฝ่ายทหารรายได้การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ตามบังคมทูลเบิกพลเรือเอกไพโรธเฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบสภากาชาดไทยในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นส่งพระดำเนินไปยังที่ประทับภายในหอประชุมใหญ่ทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อเผยพระดนตรีคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยครั้งนี้แสดงภายใต้ชื่อ Still on My Mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางค์ราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญนักร้องจากวงดุริยางค์ราชนาวีและคณะนักร้องประสานเสียงจากนักเรียนในเรือนักเรียนพยาบาลทหารเรือและนักเรียนจ่าในวิกโยธินแบ่งการแสดงออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์ประกอบด้วยบทเพลงโหมโรงรุสรันแอนลุดมิล่าโอเวอร์เชอร์ของมิคาอิลกรินก้าบทเพลง The Firebird Suite ของอีกอร์เฟโยโดโรวิชสตราวินสกี้บทเพลงซิมโฟนีหมายเลข40ในคีย์ G minor ของโมซาร์ทบทเพลงพระราชนิพนธ์ชุดกุญญรีสวีทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ Eternal Light of Grace แสงสิรินิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลังแบ่งการแสดงออกเป็น3องค์ประกอบด้วยองค์ที่1เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงดุริยางค์ราชนาวีที่นำการแสดงโขนมาแสดงร่วมกับวงออร์เคสตราในกาชาดคอนเสิร์ตองค์สองร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบรรเลงได้แก่ในดวงใจนิรันดร์และราชนาวิกโยธินพร้อมการแสดงยุทธการงูเขียวหางไหม้โดยนักเรียนจ่านาวิกโยธินและองค์ที่3ภาพงามนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินประกอบด้วยบทเพลงต่างๆอาทิเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจดินแดนแห่งความรักดวงใจรักไม่ต้องการเวลาเนวีบลูบทเพลงพระราชนิพนธ์ดุจบิดามารดอนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและความฝันอันสูงสุดในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
เมื่อการแสดงจบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระ

งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตจัดมาตั้งแต่ปี2504ตามพระราช

เต้านมกิจการอาสายุวกาชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์รับบริจาคอวัยวะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์และโครงการมอบชีวิตใหม่แด่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตโดยกองทัพเรือทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการดำเนินการและนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถึงกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบสภากาชาติไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานทรงรับพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยวันนี้เวลา 16:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พระเทพวชรธรรมโสพลศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะพระสงฆ์เฝ้าถวายเงินพระพุทธรูปและวัตถุมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2565พระเทพวชิรวิทยานุสิตวราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพธิทองกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปและงาช้างพร้อมฐานไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569กับถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพรหมวชิโรดมสุทัศน์วรทัศน์ศรีเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปวัตถุมงคลและสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569หม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรกิจอุดมศักดิ์นำสมาชิกราชสกุลอาภากรและคณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธอุดมมงคลวโรภาสขนาดหน้าตัก9 นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครบ100 ปีแห่งการสิ้นพระชนชุดตราประสิทธิยากรระลึก100 ปีแห่งวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนังสือพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และหนังสือตำรายาหมอพรเล่มที่1และเล่มที่2แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

นีที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบรายการ Q-Boat SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33พุทธศักราช2568และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero ในนามทีมวายุในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยรางวัลพระราชทานภูเก็ตคิงคัพริกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568ณหาดกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่นักกีฬาที่ควรค่าแก่การยกย่องและมีน้ำพระราชฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นนักกีฬาNai Noriaki Yamashita กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รองศาสตราจารย์เทพพงพาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญการพัฒนาประเทศสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประจักษ์โอกาสนี้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายตะกร้าบรรจุผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิสังคมสืบสานรักษาต่อยอดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายผ้าสิ้นตีนจกพญาเมืองรองไทยโทนครามลายดอกอินทนิลจังหวัดแพร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วย

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสมเด็จระดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569ตามลำดับดังนี้พลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและรายได้จากการจัดกิจกรรมกลาโหมร่วมใจเดินวิ่งด้วยหัวใจที่เทิดทูนครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569สมทบมูลนิธิชัยพัฒนาพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทัพบกและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันดีในงานกาชาติประจำปี2568เงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568และเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568กองทัพเรือและร้านสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าและผู้แทนสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางยุภาทวีวัฒนกิจประบอนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต้นไทรจำลองกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเดชพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวปวีณาจริยะถิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชนำคณะข้าราชการและนักเรียนในเรืออากาศโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลตรีประเจตเรืองกาญจนาเศษประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลอนันทมหิดลนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายขันประจวบเหมาะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์วรากรสามโกเศศประธานกรรมการมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคุณหญิงโรสบริบาลบริพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูล

มูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางวิรัชดาอินทรแพทย์ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าพัชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมเฝ้าทูลอ่อนพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาววิราลินชานทราและครอบครัวเฝ้าทูลอ่อนพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 9:49 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกรโกโวสหพันธรัฐรัสเซียมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนและนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งจีนหรือ UCAS สาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วย

0: ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานรางวัลในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทัวร์บีนัมเบอร์วันประจำปี2569วันนี้เวลา 19:12 น.ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมเป็นประธานในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจัดขึ้นในโอกาสครบเปิดตัวโครงการทูบีนัมเบอร์วันในวันที่15 กรกฎาคมของทุกปีผลสำเร็จของโครงการในเชิงปริมาณมีเครือข่ายโครงการทูบีนัมเบอร์วันครอบคลุม76 จังหวัดและ50 เขตกรุงเทพมหานครรวมทั้งมีการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันเพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้กับสมาชิกจำนวนมากในเชิงคุณภาพมีสมาชิกที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะตามเป้าหมายประสบความสำเร็จด้านการเรียนการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตและมีการถ่ายทอดคุณลักษณะเก่งดีมีความสุขจากรุ่นสู่รุ่นกระจายอยู่ทั่วประเทศในการนี้พระราชทานรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นจำนวน13 รางวัลรวมทั้งรางวัลผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับต้นแบบเพชรประจำปี2568จำนวน9 รางวัลได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดเชียงรายจังหวัดพังงาจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดอำนาจเจริญโรงเรียนหนองฉางวิทยาจังหวัดอุทัยธานีบริษัทสหเรืองจำกัดจังหวัดมุกดาหารและชมรมทูบีนัมเบอร์วันบริษัท CPO จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
1: ผ่านไปจนวันนี้ครบ24 ปีแล้วเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดเปลี่ยนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานไปหลายคนแต่โครงการทูบีนัมเบอร์วันก็ยังคงมีผู้สืบทอดอุดมการณ์ทำงานด้วยความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องจนมีเครือข่ายชมรมทุกประเภทครอบคลุมทุกอยู่ทั่วประเทศข้าพเจ้าเชื่อว่าความสำเร็จของโครงการทูบีนัมเบอร์วันผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายย่อมต้องรู้และเห็นประโยชน์เป็นที่ประจักษ์แก่ตนเองไม่มากก็น้อยสำหรับข้าพเจ้าแบบว่ารู้สึกปลื้มใจกับความสำเร็จของโครงการทูบีนัมเบอร์วันอย่างมากข้าพเจ้าได้เห็นพัฒนาการทางด้านยุทธศาสตร์การทำงานที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติเชิงบวกโดยเฉพาะเยาวชนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันมีภาวะผู้นำมีความภาคภูมิใจในตัวเองมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งประสบความสำเร็จในการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตในทางที่เหมาะสมและมีความสุขเป็นที่ยอมรับทางสังคม
0: ต่อจากนั้นทรงยืนร่วมกับผู้ร่วมงานและสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงมินิคอนเสิร์ตของคณะกรรมการอำนวยการโครงการคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานและคณะผู้บริหารจากจังหวัด4 ภาคทั้งทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่น16เพื่อสื่อถึงความรักความสามัคคีการร่วมแรงร่วมใจการดำเนินงานสู่เป้าหมายโครงการเยาวชนไทยเก่งดีมีความสุขเติบใหญ่อย่างเต็มศักยภาพเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดก่อนเสด็จกลับทรงตัดเค้กในโอกาสเฉลิมฉลองครบ24ปีโครงการทูบีนัมเบอร์วันและพระราชทานแก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการทั้งยังโปรดให้ทูบีนัมเบอร์วันไอดอลนำเค้กไปมอบให้กับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันที่ไปร่วมงานเป็นการขอบใจที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอร์วันพ พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพระสวามีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 16:05 น.เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทโซเซอร์ชิมิโทยรอเรสพระสวามีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีราชเลขานุการในพระองค์นางสนองพระโอษฐ์และนายมาร์คกูติงเอกราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยตามเสด็จทางนี้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้ทรงลงพระนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณห้องรัชกาลที่10อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีงามมายาวนานกว่า170ปีการเสด็จเยือนประเทศไทยของพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีตลอดจนความร่วมมือในด้านต่างๆให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็น

ประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามลำดับเวลาดังนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรเวทวิหารณวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรพระมหาเถระที่มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรพระมหาเถระที่ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะจำนวน9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมสุตตาคมปริยัติกิตติโลกสาธกธรรมปฏิภาณวิจิตนิวิตศีลสมาจารย์ไพศาลศาสนกิจจาธรตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติกะคณิตสอนปวสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระญาณวชิรมงคลโสพลปริยัติวิธานวรกิจวิจิตปาพจนะวรานุศาสตร์พิลาศวิปัสสนาญาณปรีชาไพศาลศาสนกิจดิลกตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีศรีมหาจุฬาลงกรสภานายกดิลกวิเทศศาสนกิจวิสิทธิวิปัสสนาธุราธรสังวรศีลสมาจารนิวิตวิจิตธรรมกถาสุนทรมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระสุทัศนวิชระวชิรมุนีศรีปริยัติกิจโกศลโสพลศาสนกิจพิธานคุณาลังการธรรมานุสิทธิพิพิธธรรมสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคริสสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระพุทธวชิรากรสุนทรวิปัสสนาญาณโสพลโกศลนวกรรมกิตธาดาวิสุทธิจริยาคุณสมบัติพิพัฒนาศาสนกิจดิโลกสาธกธรรมวิจิตธรรมยุติกะคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิโลกศรีปริยัตินายกคณาธรประบอนปาพจนานุสิทธิวิจิตธรรมปฏิภาณภัยสารพัฒนากิจการีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนประบอนสังฆามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีศรีปริยัติวิฐานวิเศษวิเทศศาสนกิจประธานวิมลศีลาจารานิวิทวิจิตธรรมกถาสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนประบอนสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ไพศาลวิเทศศาสนกิจวิสิทธิธรรมคุณาภิรักษ์อัครสัทธาประสาทกรประวรศีลาจารณีวิทย์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิตสอนประวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีและสมเด็จพระมหาพัชรญาณมุนีศรีวิปัสสนาภาวนาโกศลโสพลธรรมานุสิทธิวิจิตธรรมปฏิภาณไพศาลวิเทศกิตธาดาสุศีลาจารวัตรสุนทรมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีอรัญญวาสีองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสระแก้ววันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะเดินทางไปยังโครงการชลประทานสระแก้วตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารการจัดการน้ำในจังหวัดสระแก้วลุ่มน้ำบางประกงและลุ่มน้ำตนเลรวมถึงแนวทางการพัฒนาฝายจำนวน3แห่งประกอบด้วยฝายบ้านใหม่ไทยถาวรฝายบ้านตะลุมพุกและฝายบ้านคลองน้ำใส2เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในเบื้องต้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อสนับสนุนน้ำในพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในพื้นที่อำเภอวัฒนานครและพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงหน้าแล้งและบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนตลอดจนเพื่อการอุปโภคบริโภค
ทางนี้การดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอตาพระยาจังหวัดสักแก้วอยู่ระหว่างรอผลการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA โดยกรมชลประทานเร่งดำเนินการพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำพระปรงและลุ่มน้ำห้วยสะตนเพื่อวางแผนและสนับสนุนการบูรณาการในมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ก่อนริเริ่มโครงการเพื่อให้การพัฒนาเกิดความยั่งยืนและราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างฝายบ้านใหม่ไทยถาวรหมู่5ตำบลทับราชอำเภอตาพระยาซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2568เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน60ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตร220ไร่เป็นฝายคอนกรีตความยาวประมาณ56เมตรสูง3เมตรสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 593,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการก่อสร้างฝายบ้านคลองน้ำใส2หมู่11ตำบลทับราชซึ่งจุดนี้ห่างจากจุดก่อสร้างฝายบ้านใหม่ไทยถาวรระยะทางประมาณ15กิโลเมตรเป็นฝายคอนกรีตความยาวประมาณ75เมตรสูง3เมตรสามารถเก็บกักน้ำได้ 460,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีเพื่อสนับสนุนน้ำในพื้นที่การเกษตรประมาณ350ไร่และสะดอนได้รับประโยชน์80ครัวเรือนทั้งนี้การดำเนินการสร้างฝายทั้ง2แห่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริและเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านแก่งแคบอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งน้อมนำพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบริหารจัดการและขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆอาทิฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรของชุมชนเช่นแปลงผักปลอดภัยโรงเรือนเมลอนโรงเรือนมะเขือเทศคิงฟิชเชอร์ผลิตภัณฑ์ของดีหมู่บ้านแก่งแคบและผลิตภัณฑ์ของดีจากภาคีเครือข่ายช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมอำเภอศรีสวัสดิ์เชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ราษฎรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารให้ดีขึ้นโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยให้บริการแก่ราษฎรอาทิมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดสิ่งของพระราชทาน503ชุดมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนและสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีรวม3คนโรงพยาบาลรามาธิบดีให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคหมู่โดยที่กาญจนบารมีให้บริการตรวจมะเร็งเต้านมสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนทางนี้ราษฎรต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการการประกวดนำเสนอผลงานเชิงผลิตภาพการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่2ประจำปี2569วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการการประกวดนำเสนอผลงานเชิงผลิตภาพการพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่2ประจำปี2519ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาจารย์และที่ปรึกษาวิศวกรสังคมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง11แห่งได้นำเสนอผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนกระบวนการวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในการนี้องคมนตรีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการประกวดนำเสนอการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามการประกวดนักเล่าเรื่องวิศวกรสังคมหรือสตอรี่เทลลิ่งประเภทที่ปรึกษาวิศวกรสังคมได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและประเภทนักศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาการประกวดนำเสนอผลงานนวัตกรรมสังคมและจัดนิทรรศการการนำเสนอนวัตกรรมประเภทอาจารย์ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและประเภทนักศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยท่านี้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจะเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดโครงการในครั้งต่อไปองคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะมุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติจริงอันจะนำไปสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานการทดสอบ Big Data ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเปิดหรือ Open Source จาก11หน่วยงานภายนอกเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการพัฒนาท้องถิ่นและศักยภาพบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนพัฒนาการบริหารงานบุคคลและอัตรากำลังการพัฒนาท้องถิ่นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ยั่งยืนต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชสัทธาธรรมกรุงเทพมหานครวัดพระศิษย์สนามหาธาตุวัดราชบุรณะจังหวัดพิษณุโลกวัดพญาภูวัดพระช้างคำวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์นั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นเทศบาลตำบลบ้านใหม่จังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดจันทร์กระเพาะวัดโบสถ์วัดเทพสระวัดเทพสอนธรรมารามวัดปัญจทายิกาวาสวัดสุบรรณจินารามวัดบางเตยนอกวัดเนกขัมมารามวัดป่าคลอง11และวัดป่าไขแสงธรรมารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นบริษัทลอริโอประเทศไทยจำกัดเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปนายทวีสารวิชัยวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดธรรมมงคลถาบุญยนนทวิหารวัดสร้อยทองวัดสมรัฐวิหารวัดเพลงกรุงเทพมหานครและวัดท่าไทยนเรศวรจังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา19:00 นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบริษัทพัทยาเอวิเอชั่นจำกัดว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ดารามั่นและคณะศูนย์รักพุงคลินิกโรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หม่อมหลวงยาสินีจักรพันธ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4 รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลเมืองเลนจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสวภากรุงเทพมหานครท่านนิสนาพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 นถึง20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทไทยแลนด์พรีบิเลตคาร์ดจำกัดสำนักงานใหญ่
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกองบัญชาการช่วยรบที่1เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16และบริษัทพัทยาเอวิเอชั่นจำกัดทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ังสือภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าร
1: ู้สิก็เราหัดอ่านภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วแม็กอ่านไม่ออกละสิแบ
2: ่เก่งจังเลยนะตะวันถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษต่อไปจะไปไหนเราก็ติดต่อสื่อสารได้กับคนทั้งโลก
1: โตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
2: ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยจ้ะตะวันนักการทูตก็ช่วยเมืองไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่โบราณอย่างในสมัยอยุธยาเราก็มีทูตเก่งๆหลายท่านทำให้เราสามารถคบหาติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งกับฮอลันดาฝรั่งเศสญี่ปุ่นทำรายได้เข้าแผ่นดินมากมายเลยล่ะ
1: ช่วยกษัตริย์พระองค์ไหนของอยุธยาล่ะคะ
2: ที่ชัดๆก็จะเป็นสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นล่ะจ้ะ
1: เมฆเราไปดูสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสกันเถอะหยิบปากกาออกมาเลย
0: เอ้าเหรออืมไปก็ได
1: ้เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช2148
1: โอ้โหชาวต่างชาติเยอะแยะเลยดูสิเมฆท่าทางขายดีน่าดู
4: I'm sorryPlease forgive me.
1: เขาบอกว่าขอโทษนะแก่นแก้วเขาให้นี่มาด้วยแทนคำขอโทษยกโทษให้เขานะ
5: พวกเองเข้าใจภาษาฝรั่งด้วยหรือ
0: ไม่เข้าใจหรอกครับดาโอมั่วๆเนาะตะวัน
1: ฉันเข้าใจทุกคำเลยอ่ะ
0: พี่ครับพี่ครับพี่เป็นทหารหรือเปล่า
5: ใช่แล้วล่ะแต่ข้าเพิ่งปลดประจำการมากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วล่ะ
0: ปลดประจำการคือโดนไล่ออกหรอ
1: ว้ายในเมฆไม่ใช่นะหมายถึงหมดหน้าที่แล้วตั้งหาก
5: ใช่แล้วก่อนหน้านี้สมัยพระนเรศวรเกิดศึกสงครามครั้งใหญ่ไพร่พลจึงถูกเกณฑ์ให้ไปรบจนตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรสท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ
0: โหบ้านเมืองคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับ
5: คงอย่างนั้นล่ะเจ้าชีวิตองค์ใหม่ท่านเด้งฟื้นฟูประเทศปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างพวกข้าก็ต้องไปขึ้นทะเบียนหางว่าวให้รู้ว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอ้อแล้วที่เจ้าเห็นพวกฝรั่งแขกจีนจามเข้ามาในเมืองเรามากมายก็เพราะพระองค์ท่านวางกฎระเบียบการค้าไว้อย่างดีใครๆก็อย่ามาค้าขายกับเรายังไงล่ะข้าไปก่อนนะ
0: ที่พี่เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตองค์ใหม่ก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสใช่ไหม
1: ใช่สมัยนี้ดูมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะไม่มีสงครามกฎก็แก้ไขแถมยังได้ติดต่อกับต่างประเทศแปลว่าท่านเจ้าชีวิตต้องทรงงานหนักเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและสงบสุขภายหลังเกิดสงครามแน่ๆ
0: นั่นน่ะสิอาจจะเป็นเพราะแบบนี้อยุธยาก็เลยเจริญรุ่งเรืองก็ได้นะ

มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปีชาสามารถท่านสู้รบก็ได้ท่านบริหารก็ได้การทูตท่านก็เก่งประชาชนเราถึงได้อยู่ดีมีสุขสมเด็จพระเอกาโทสรสเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรช่วยกันรบกับศัตรูเพื่อปกป้องอยุธยาเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพี่ชายก็ยังสามารถฟื้นฟูประเทศให้รุ่งเรืองปราศสงครามมีระบบการค้าที่ต่างชาติเชื่อถือ

0: ีรูปตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกันพอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: เอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
2: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีก

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่เจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยผมไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่าม
0: ากเป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับผมเนี่ยค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือเดี๋ยวเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มดีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
0: เท่านี
2: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุนมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละโฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว้
0: อ่ะไปดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
0: อ่ะพอนั้นผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเ
1: ย็นเย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนเอาละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ๊ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้เนี่ยตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดี
0: ไหมเมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมมา
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เด
1: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยจะเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารจะเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงตาเท่านี้พอนะฮะถ้าเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนไส้เดือนนะครับ70%ผัก30%โบ๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได
0: ้คราวนี้ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี้
1: จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือน
1: ใช่
0: ได้ปุ๋ยพิงกรีนที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งใน

บ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่อง

0: ปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ75วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
1: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
2: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์เราวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
2: โอเคละ
1: รอครับทั้งมารายการตอนนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์นึงครับที่ชื่อว่าพีเชียตพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียตพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
0: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
3: สวัสด
1: ี
3: คร
1: ับ นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
3: This is all made from recycled plastic
1: อ๋อครับ
3: That's all made from bottle caps
1: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย dismatching
3: yeah
1: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆมาจากฝาขวดนะ
3: ใช่ครับ
1: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
3: อันนี้
1: สามารถนำมารีไซเคิลได
3: ้ yeah
1: เป็น
3: exactly
1: ได้ใช่ไหมครับผม
3: we can show you how we do that right now if you like
1: okay
3: yeah.
1: sure
3: okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
3: so we choose the bottle cap because

0: It's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. So from 150 degrees to 180 degrees. Whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells. So it's not good to work with.
1: All right.
0: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colours as well. So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colours we use.
1: Yeah, and it's strong.
0: Yeah.
1: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีก็เป็นระเบียบมากครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
0: do turn on the machine
1: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
0: you see this is the axle here
1: เครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
0: if you have a look in the top here
1: you'll see ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
0: there we go
1: ครับ
0: But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
1: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
0: ใช่ใช
1: ่เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
0: Yeah, so then once we've got our flakes,
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลท์ หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
0: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
1: Yeah.
0: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
1: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
0: Would you like to try making one?
1: Can I?
0: Yeah
1: โอ้จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับผมกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
0: Press run
1: กดปุ่ม

0: beautiful. Wow.
1: เสร็จตรงมาแล้วครับผม
2: ใช่ nice
1: thank you because of you ไอ้ชั้นผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: so that's the one that we just made
1: okay
0: that's already dry enough and cool enough it's still a little bit hot on the top
1: แป๊บเดียวนะครับโอ้ยยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ that is finished product I think the market

0: these kinds of products is potentially huge.
1: Cup.
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jiao Priya, and then ending up in the ocean.
1: Cup. และสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อ
0: ีก Yeah, exactly. Yeah. We wanted to do this because of the plastic pollution problem. And so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that. Mm-hmm. And these machines really are these almost like hero figures. Because they can take any plastic that you throw at them. Mm-hmm. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องมิลด์นะครับประมาณก็เครื่องมิลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่หมดนะครับ
0: Because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably Hok Mun
1: บาท 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้ามุติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many events So we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents, when they drop off their kids, can bring their plastic, and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok, or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so, yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่แล้วเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring Precious Plastic
2: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าต่อมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังกรุงปารีสในครั้งนี้นะครับพระองค์ได้ทรงมีเวลาทอดพระเนตรมหานครที่พระองค์ทรงเคยตรัสชมเอาไว้ว่าเป็นเมืองบรมสุขอย่างทั่วถึงครับและถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นเพียงการเสด็จประพาสอย่างไม่เป็นทางการแต่รัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้จัดพิธีต้อนรับให้พระองค์อย่างสมพระเกียรติครับและในวันนี้นะครับเราจะไปตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์ที่กรุงปารีสกันครับ

0: บนพื้นที่สีเขียว8ตารางกิโลเมตรทางตะวันตกของกรุงปารีสเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะบัวเดอบูโลนที่สร้างขึ้นในยุคพระเจ้านโปเลียนที่3เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสวนนี้พระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเหตุที่ชาวตะวันตกจำเป็นต้องมีสวนสาธารณะส่วนกลางเพราะส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่ในตึกซึ่งไม่มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนเป็นส่วนตัว
1: ความต้องการแลจำเป็นของฝรั่งที่ต้องไปปาร์คเขาทำไว้ให้เป็นที่ขับรถขี่ม้าเล่นเป็นการสนุกสนานหรือว่าให้เป็นที่คึกคืนแก่บ้านเมืองหรือที่เรียกตามภาษาอย่างเก่าว่าไปกินอากาศตากอากาศถ้าเหมือนอย่างเรามีลานบ้านแต่เมืองฝรั่งไม่มีจึงต้องมีที่กลางสำหรับเล่นในหว่างหมู่บ้านบ้างเป็นปาร์คใหญ่ปาร์คเล็กบ้าง
2: พระองค์ก็ได้ทรงนิพนธ์ไว้นะคะในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าต่างตะวันตกกับตะวันออกหรือกับสยามนี่ต่างกันมากตรงที่ว่าอันที่จริงคนไทยไม่จำเป็นต้องไปสวนสาธารณะไม่เหมือนฝรั่งเพราะฝรั่งเนี่ยเขาอยู่

ในอพาร์ตเมนต์บ้านเขาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดอุดอู้มากในขณะที่เมืองไทยเราอยากได้อากาศที่ดีๆเราก็ลงไปชานน้ำนะคะแล้วก็ไปที่คลองท่านบรรยายไว้แล้วก็จะเห็นสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของเปรียบเทียบในเรื่องหัวข้อทางด้านระหว่างวัฒนธรรมนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาทำกันคืออินเตอร์คอนโทรลเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในหลายประเด็นที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นตะวันตกนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นของสยาม

แต่สิ่งที่ดูจะสร้างความฮือฮาได้มากที่สุดในศตวรรษที่แล้วก็คือหอไอเฟลสัญลักษณ์แห่งกรุงปารีสที่โด่งดังไปทั่วโลก

อคอยสูงเสียดฟ้านี้สร้างเสร็จในพุทธศักราช2432ก่อนหน้าที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสกรุงปารีสครั้งนี้18ปี

พระองค์เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปบนหอไอเฟลและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงปารีสได้ไกลสุดสายตา

ครั้งนั้นพระองค์ทรงซื้อโปสการ์ดภาพหอไอเฟลทรงกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทววงศ์วโรปการรวมทั้งทรงสั่งทำพระบรมรูปตัดกระดาษเป็นเงาดำของที่ระลึกจากหอไอเฟลพระราชทานกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพในคราวเดียวกัน

สูงขึ้นไปบนเนินเขาหม่งมาร์ต130เมตรมีอาคารยอดโดมสีขาวสูงเด่นตระหง่านนี่คือโบสถ์ซาเกรเกอร์ที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบสถ์โรมันคาทอลิกนี้มีประวัติเกี่ยวพันกับการลุกขึ้นต่อต้านการกดขี่ของประชาชนในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าที่นี่

0: อีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักนิยมขึ้นมาชมทิวทัศน์เพราะสามารถมองเห็นกรุงปารีสได้ไร้สุดสายตาเหมือนที่หอไอเฟล
1: วิวจากที่นี่แลเห็นเมืองตอนเก่าแลตอนใหม่ได้ถนัดมีคนไปนั่งไปยืนดูกันอยู่มากถ้าแลจากที่นั่นจะเห็นเมืองปารีสดีเหมือนขึ้นไอเฟลทาวเวอร์เมืองปารีสนี้ตั้งอยู่ในที่เขาล้อมเหมือนอยู่ในก้นกระทะเขาเป็นปากกระทะวัดนี้ตั้งบนปากกระทะมียอด5ยอดมีหอระฆังสูงทำด้วยศิลามีคนขึ้นไปนมัสการเสมอ

ประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสนั้นมีสัมพันธไมตรีกันมายืนนานนับได้เป็นร้อยปีนะครับในการเสด็จประพาสกรุงปารีสของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเมื่อ100ปีที่ผ่านมานั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังแห่งหนึ่งครับเพื่อจะไปทอดพระเนตรหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของการเจริญทางพระราชไมตรีของพระมหากษัตริย์ไทยกับฝรั่งเศสในช่วงก่อนรัชสมัยของพระองค์และที่นั่นก็คือพระราชวังฟองตันเบลอนั่นเองครับ

0: จากใจกลางกรุงปารีสมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ที่นี่คือพระราชวังฟองแตนโบเราเดินทางมาตามเส้นทางเสด็จประพาสในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่เมื่อร้อยปีก่อนครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรงานศิลปะอันงดงามและทรงส่งโปสการ์ดกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพหลายฉบับเครื่องราชบรรณาการเหล่านี้เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่าห้องจีนซึ่งปัจจุบันไม่ได้เปิดให้ใครเข้าชมบ่อยนักและวันนี้เราได้รับโอกาสจากพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมห้องนี้ตรงกับวันที่พระองค์เสด็จประพาสเมื่อร้อยปีก่อนและทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ที่มุมหลังนอกซึ่งเทียบกับบ้านเราเป็นออฟฟิศพระคลังข้างที่นั้นเป็นมิวเซียมจีนในนั้นมีของจีนญี่ปุ่นไทยปนกันอยู่ของไทยเรานั้นเที่ยวปะปนคละอยู่ในที่ต่างๆถามผู้รักษาก็เข้าใจว่าเป็นของไทย

0: จากภาพคณะทูตสยามที่เข้าเฝ้าพระเจ้านโปเลียนที่3บรรดาเครื่องราชบรรณาการของไทยนับ10รายการที่ปรากฏอยู่ในภาพยังเก็บรักษาไว้ที่นี่เป็นอย่างดีเช่นพระมหาพิชัยมงกุฎลงยาทรงพุ่มเข้าบินพระเสลี่ยงกงวอช่อฟ้าสังวานทับทิมตรานพรัตน์พระแสงขันลงยาพระแสงงาด้ามลงยาสันประดับมรกต
1: สังอุตราวัตตะมังสีพระกฎทองและฉากพระแก้วมรกตทรงเครื่องสามฤดูทั้งหมดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่าที่ยืนยันว่าไทยกับฝรั่งเศสได้ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน

จากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านในวันรุ่งขึ้น19สิงหาคมพุทธศักราช2550เราเดินทางมาที่พระราชวังแวร์ซายวันนี้ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพระราชวังแห่งนี้เมื่อ100ปีที่ผ่านมา

ภาพที่เห็นคือพระราชวังที่ตั้งเด่นสง่าอยู่ในอุทยานที่เต็มไปด้วยพันไม้หลากสีสันท่ามกลางบรรยากาศนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ต่างเดินทางมาเพื่อชมพระราชวังแวร์ซายน์ที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในฝรั่งเศสและเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ในครั้งนั้นทรงถ่ายภาพพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง3พระองค์ที่ตามเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์เจ้าสมโภชที่ด้านหลังพระราชวังพระองค์ยังทรงบันทึกภาพอุทยานอันกว้างใหญ่ที่ทอดตัวยาวสุดสายตาเป็นความงดงามที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงแม้การเวลาจะผ่านมายาวนาน

0: พระราชวังแวร์ซายเป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนภาพความรุ่งเรืองของศิลปะและราชสำนักฝรั่งเศสในอดีตจากเดิมที่เป็นเพียงปราสาทเล็กๆในเขตชนบทพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงปรับปรุงและต่อเติมจนกลายเป็นพระราชวังอันหรูหราฟู่ฟ่าใช้เงินก่อสร้างมากถึง500ล้านฟรังก์และกินเวลาก่อสร้างนานหลายสิบปีเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองภายในมีห้องต่างๆจำนวนมากล้วนตกแต่งด้วยศิลปะและของล้ำค่าโดยเฉพาะห้องที่ทรงเล่าถึงในพระราชินิพนธ์ไกลบ้าน
1: มีห้องยาว2ห้องคือห้องกระจกผนังด้านในเป็นกระจกเงาด้านนอกเป็นหน้าต่างใหญ่เพดานเขียนรูปยอพระเกียรติหลุยส์ที่14ห้องนี้เมื่อเยอรมันมาตีฝรั่งเศสได้คราวหลังเป็นที่ประกาศตั้งเยอรมันเอ็มไพร์ห้องยาวอีกห้องหนึ่งนั้นมีรูปของข้างหลังคากระจกเป็นอย่างปิกเซอร์แกลลี่แท้เขียนเสียแผ่นใหญ่เต็มผนังเป็นช่องช่องไปทีเดียวเป็นปางที่ฝรั่งมีชัยชนะในการศึกตลอดทั้งสองฝ่าย

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวมักให้ความสนใจมาเยี่ยมชมวังอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในอาณาเขตพระราชวังแวร์ซายที่นั่นคือวังเปติตรีอานองหรือวังตรีอานองน้อยในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่พระองค์ทรงถ่ายภาพบริเวณต่างๆไว้จำนวนมากและมุมนี้ก็เป็นมุมเดียวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านหน้าวังที่ทรงถ่ายไว้เมื่อ100ปีก่อนอีกส่วนหนึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สวนด้านหลังของวังซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าไว้ว่าเป็นบริเวณที่พระ

0: นางมารีอองตูเน็ตทรงสร้างหมู่บ้านและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขึ้นเพื่อจำลองวิถีชีวิตแบบชาวไร่ชาวนาเอาไว้ในยามที่พระองค์ทรงเบื่อชีวิตในวังก็มักหลบหนีมาเล่นบทชีวิตชาวบ้านที่นี่พระนางมารีอองตูเน็ตเป็นราชินีพระองค์สุดท้ายก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสพระองค์ทรงถูกปรงพระชนด้วยเครื่องกิโยตินในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสดังความที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายไว้ในโปสการ์ดฉบับนี
1: ้ควีนมารีอันโตเนตเมียหลุยส์ที่16ข้าพเจ้าฝรั่งเศสซึ่งถูกตัดหัวทั้งผัวทั้งเมีย
2: จากพระราชวังแวร์ไซน์นะครับเช้าวันรุ่งขึ้นของวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวังรัมบุยเย่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปประมาณ44กิโลเมตรครับตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งพระองค์ได้ทรงบันทึกเอาไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนะครับว่าที่วังรัมบุยเย่แห่งนี้นั้นไม่เคยใช้เป็นที่เลี้ยงรับรองพระมหากษัตริย์จากชาติอื่นใดมาก่อนเลยครับ

แม้การเสด็จประพาสฝรั่งเศสครั้งนั้นจะไม่ใช่แบบเป็นทางการแต่รัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้จัดพิธีรับเสด็จขึ้นที่วังรัมบูญเย

0: หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสลงข่าวว่าประธานาธิบดีฟาลิแยได้มารับเสด็จที่สถานีรถไฟด้วยตนเองและกราบบังคมทูลเชิญไปประทับที่วังรัมบูเย่เป็นงานเลี้ยงรับรองหลังจากที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้ลงนามและให้สัตยาบันในสนธิสัญญาแลกเปลี่ยนดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงกับเมืองตราดและบางส่วนของจันทบุรีในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน
1: เมื่อท่านเสด็จในช่วงเดือนมิถุนาท่านก็ได้รับทราบว่ารัฐสภาไม่ขัดข้องใดๆแล้วก็ให้สัตยาบันอย่างไม่มีปัญหาซึ่งที่จริงแล้วถ้าเราไปอ่านในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเนี่ยเราจะทราบว่าช่วงเดือนมิถุนาเมื่อท่านเสด็จประธานาธิบดีอยากจะจัดงานเลี้ยงฉลองการให้สัตยาบันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าในฝรั่งเศสเองมีเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วก็พระองค์ก็ทรงคิดว่าพระองค์เสด็จประพาสส่วนพระองค์เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะรบกวนเวลาของประธานาธิบดีแต่ยังไงก็ตามฝรั่งเศสก็คงอยากจะแสดงไมตรีนะคะในครั้งนี
2: ้ในช่วงที่มาครั้งที่สองนี่ก็ทางการฝรั่งเศสก็ถวายนะครับถวายการรับรองนะครับโดยกราบบังคมทูลเชิญเสด็จไปประทับอยู่ที่พระราชวังฮอมบูเย่ด้วยนะครับแล้วก็ได้จัดถวายเลี้ยงนะครับได้คือเป็นสถานที่ที่ทางการฝรั่งเศสไว้รับรองแขกเมืองเป็นการเฉพาะเพราะฉะนั้นก็เป็นการไม่ใช่เสด็จมาแบบสมโภชอย่างเดียวแต่เป็นการกึ่งทางการและได้รับการรับรองอย่างดีทีเดียวครับอันนี้ก็เห็นว่าฝรั่งเศสก็ให้การต้อนรับท่านกับสู่ท่านในระดับประมุขของรัฐ
0: ปัจจุบันวังรัมบูเย่เป็นทำเนียบฤดูร้อนของประธานาธิบดีฝรั่งเศสทีมงานเดินทางมาที่นี่ในวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประทับเมื่อ100ปีก่อน

เราได้พบกับคุณเชอรัตลาเกแหวงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทำเนียบแห่งนี้พร้อมกับโปสการ์ดฉบับหนึ่งซึ่งปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้ามาถึงด้านหน้าวังรำบุญเย

คุณเชอรัตลาเกแวงทำงานที่นี่มานานกว่า33ปีเขาให้ข้อมูลว่าห้องที่พระองค์ประทับในครั้งนั้นเป็นห้องเดียวกับห้องที่ประทับของพระเจ้าชาร์ลส์ที่10ส่วนห้องที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้จัดถวายงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำในคืนวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2450คือบริเวณห้องเลี้ยงรับรองห้องนี้ซึ่งพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเป็นห้องรับแขกฝากรุด้วยไม้แกะสลักไม่ได้ทาน้ำมันและในงานเลี้ยงคืนนั้นมีประธานาธิบดีพร้อมด้วยเสนาบดีและบุคคลสำคัญมาร่วมงานกว่า40คน

เช้าวันถัดมา21สิงหาคมพุทธศักราช2450ประธานาธิบดีฟาลิแยได้นำเสด็จประพาสป่ารอบวังรัมบุญเยโดยรถม้าพระที่นั่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบันทึกภาพทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางไว้จำนวนมากภาพที่เราเห็นในวันนี้ยังคงเป็นวังรัมบุญเยท่ามกลางแมกไม้อันร่มรื่น

ที่อาณาเขตของรงบุเยมีถึง20กิโลเมตรเป็นป่าบ้างทุ่งบ้างประธานรู้ว่าพ่อเล่นถ่ายรูปมาตั้งแต่วานนี้วันนี้กำชับแล้วกำชับเล่าให้เอากล้องถ่ายรูปไปด้วยถึงที่ไหนงามชวนให้ถ่ายจนหมดกระจกแต่ที่จริงเจ้าพนักงานของเขาสำหรับถ่ายรูปก็เที่ยววิ่งตามถ่ายทุกคนทุกแห่ง

0: โรงบุเย่นี้เป็นตำบลที่ซึ่งมีตาน้ำจึงได้ขุดสระไว้มากมีที่ขังน้ำโดยยาวทั้งหมดถึง5กิโลเมตรท่าทางที่วางแปลนที่ขังน้ำในที่นี้ขุดเป็นเหลี่ยมๆโดยมาก
1: ในช่วงบ่ายวันนั้นประธานาธิบดีฟาลิแย่ได้ถวายเลี้ยงพระกยาหารกลางวันและโปสการ์ดฉบับนี้ก็ปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่ทรงพบกับเมอร์ซิเออร์ปาวีอดีตกงสุลฝรั่งเศสประจำกรุงเทพซึ่งมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์รัตนโกสินทร์ศก112และเป็นผู้ยื่นคำขาดให้สยามยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่กำลังมีเรื่องพิพาทให้แก่ฝรั่งเศสทั้งหมดและเป็นเหตุให้สยามต้องมีข้อพิพาทกับฝรั่งเศสมานานกว่า10ปี

มันบอกว่ามันยินดีที่การตกลงกันเรียบร้อยชาข้าต้องการจะให้เรียบร้อยมานานนักหนาแล้วมันเรียบไม่ได้ก็เพราะเจ้าถ้าเจ้าพูดเสียตรงๆอย่างเช่นที่ได้ตกลงกันครั้งนี้ที่ไหนมันจะลำบากมาเป็น 11-12 ปีข้าไม่โทษคนอื่นโทษเจ้าทั้งนั้น

0: นี่เป็นพระราชหัตถเลขานะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชทานกลับมายังพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพเพื่อที่จะถ่ายทอดความในพระราชหฤทัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งเป็นวันสุดท้ายครับที่พระองค์ประทับอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองบาดฮอมบวกประเทศเยอรมนีเพื่อที่จะรักษาพระวรกายต่อไปอีกเป็นระยะเวลาถึง1เดือนเต็มแล้วเราก็จะเดินตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์กันต่อไปครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ตราแต่ว่าที่ที่เราจะไปเนี่ยคือจังหวัดจันทบุรี
1: อ้าวแต่ทำไมเราต้องมาขึ้นท่าเรือที่จังหวัดตราด้วยล่ะ
0: เอ้าก็เราจะขึ้นเรือแล้วก็ไปที่เกาะจิกซึ่งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีไง
1: อ
0: ้
1: าวและที่เกาะจิกมีอะไรบ้างอ่ะ
0: ถ้าถามอย่างนี้พี่ก็ต้องตอบเลยว่าเกาะจิกเนี่ยเป็นเกาะที่ใช้พลังงานทดแทน
1: อ้าวแล้วพลังงานทดแทนที่พี่สิงห์อยากว่ามันคืออะไรหรอครับ
0: อันเนี้ยพี่ต้องให้น้ำแข็งแล้วก็ทุกคนเนี่ยไปดูเอง
1: โอ้งั้นเราไปกันเลยไหม
0: ไปเลย
1: เย
2: ้อ้าวเด็กๆเดี๋ยวล้มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปไหนกันครับ
3: พวกเรากำลังจะไปเกาะจิกอะ
2: คะอ๋อคุณอาก็กำลังจะลงไปเกาะจิกเหมือนกันครับงั้นไปพร้อมกันเลยไหมครับเดี๋ยวคุณอาพาไป
3: ครับ
2: อ่ะไปครับครับผมครับค่อยๆครับ
4: วันนี้น้องๆจะได้ไปกันที่ชุมชนบ้านเกาะจิกนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครับเลยครับ
2: อ้าวเด็กๆแล้วเราก็มาถึงบ้านเกาะจิกกันแล้วนะครับ
0: โอ้คุณอาครับถ้าเราสังเกตดีๆก็อยู่ห่างไกลกับท่าเรือมากเลยนะครับแล้วสมัยก่อนเขาจะมีไฟฟ้าใช้กันหรือเปล่าครับ
2: ครับสำหรับหมู่บ้านเกาะจิกนะครับเป็นหมู่บ้านของชาวประมงนะครับหาของทะเลเนี่ยเพื่อดำรงชีพนะครับแล้วก็หมู่บ้านนี้เนี่ยไม่เคยมีไฟฟ้าใช้นะครับตอนค่ำคืนเนี่ยนะครับจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้จุดเทียนจุดคบเอานะครับซึ่งถือว่าเป็นความยากลำบากในการดำรงชีพนะครับเพราะนั้นหลังจากมีการพัฒนาแล้วเนี่ยหมู่บ้านเกาะจิกเนี่ยได้มีการพัฒนาใช้เครื่องยนต์นะครับนี่พอใช้เครื่องยนต์เนี่ยก็จะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะเป็นส่วนประกอบซึ่งทำให้ต้นทุนในการดำรงชีวิตเนี่ยมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับองค์การมหาส่วนจังหวัดและชาวบ้านเกาะจิกแห่งนี้นะครับเราได้คิดร่วมกันน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์ท่านได้คิดค้นในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนนะครับเข้ามาพัฒนาในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญเพราะนั้นหมู่บ้านเกาะจิกเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านเกาะจิกและองค์การมหาสิริวัฒน์สานต่องานของพระองค์ท่านนะครับโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเกาะจิกเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณอาจะพาเด็กๆนะครับไปพบกับท่านผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อดำรงชีวิตอ้าวไปเด็กๆไปกันเลยครับ
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์กันจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวนะครับ

0: การไม่มีไฟฟ้าใช้นั้นเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้านและบางพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึงได้ยากยิ่งจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตนั้นยิ่งยากขึ้นซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นทางชุมชนบ้านกอจิกได้มีการน้อมนำโครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนำมาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน
1: ครับสวัสดีครับเด็กๆฮะ
2: ใช่คุณอาผู้ใหญ่หรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่กอดจิกที่นี่ครับครับด้านหลังนี่หนูเห็นไหมเนี่ยเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับผม
3: แล้วกระบวนการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะมีกระบวนการอย่างไรบ้างคะ
1: ครับคือแผงโซลาร์เซลล์นะครับเป็นวัสดุที่ใช้เปลี่ยนพลังงานพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าครับผม
3: แล้วข้อดีของแผงโซลาร์เซลล์นี่คืออะไรครับ
1: ครับคืออย่างนี้นะฮะหนูแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นการผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีมลภาวะนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางควันไฟทางเศษสิ่งโสกโปกจากน้ำมันเครื่องน้ำมันดีเซลนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยเราสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะได้ประมาณปีถึงเกือบ 200,000 กิโลกรัมนะครับ
4: ถึงว่าที่นี่ดูสดชื่นมากเลยครับ
1: อากาศดีนะฮะ
4: ครับ
3: แล้วแผงโซลาร์เซลล์ท่านี้จะใช้หมดทั้งหมู่บ้านเหรอคะอ๋อ
1: เรามีที่ขนาดใหญ่กว่านี้อีกครับคุณอาผู้ใหญ่เนี่ยจะพาพวกหนูๆไปดูครับ
5: เย้แล้วไปกันเลยนะคะ
1: ไปกันเลยครับไปครับหนูๆเดี๋ยวคุณอาผู้ใหญ่จะพาไปดูระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะของที่เกาะจิกเราเห็นไหมว่าวันนี้อากาศสดชื่นนะฮะของเกาะจิกนะฮะนะแล้วหนูถ้าหนูได้มาเที่ยวเกาะจิกเนี่ยก็จะพบกับอากาศแบบนี้ทุกวันแหละครับนี่ไงเด็กๆนี่นะครับแผงโซลาร์เซลล์ของหมู่บ้านกอดจิกนะฮะที่เราใช้ผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนของเรานะครับ
3: คุณลุงครับแล้วอย่างเงี้ยครับเขาจะถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไปให้ชาวบ้านยังไงเหรอครับ
1: อ๋อสำหรับแผงโซลาร์เซลล์นะฮะเวลาผลิตไฟเนี่ย

0: ับความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่แล้วก็จ่ายไปตามสายส่งให้ชาวบ้านใช้ในครัวเรือนครับผม
1: คุณลุงค่ะแล้วที่นี่ค่ะใช้พลังงานโซล่าเซลล์มานานหรือยังคะ
0: ครับของกอดจิกของเรานะฮะเราใช้พลังงานทดแทนเนี่ยด้วยการผลิตไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547นะครับ

0: ว่าพลังงานเนี่ยใช้ไปเนี่ยยังไงก็ต้องมีวันหมดนะฮะเราก็มาใช้โซลาร์เซลล์แทนการใช้น้ำมันในการปั่นไฟครับครับ
1: คุณลุงคะแล้วเวลาเราใช้เครื่องปั่นไฟกับโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างกันยังไง
0: ครับการใช้เครื่องปั่นไฟนะฮะมันจะแตกต่างกับการใช้โซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟนะฮะคือโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นพลังงานสะอาดไม่มีมลภาวะทุกชนิดเลยนะครับส่วนเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะมีมลภาวะทางเสียงนะฮะเวลาเราหมุนเครื่องติดเครื่องไฟเนี่ยมันก็จะส่งเสียงดังแข่งขันกันไปหลายบ้านนะฮะแล้วมันก็จะมีควันไฟจากท่อไอเสียสิ่งพวกเนี้ยรวมแล้วจะเป็นมลภาวะที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งนั้นเลยครับ
2: คุณอาครับแล้วหลังจากใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับเกาะจิกไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันดีขึ้นยังไงหรอครับ
0: ครับคือที่ดีขึ้นเนี่ยอย่างแรกนะชาวบ้านเนี่ยใช้พลังงานที่มากขึ้นนะฮะใช้เป็นการใช้พลังงานสะอาดที่มากขึ้น2สุขภาพของคนในชุมชนเนี่ยดีขึ้นเพราะวันๆเนี่ยเราไม่ต้องสูดควันพิษเข้าไปใช่ไหมฮะนะครับและที่สำคัญฮะเราเนี่ยดำเนินการใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยฮะเป็นการสารต่อพระราชดำรัสนะฮะพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคนไทยทุกคนเนี่ยยินดีและเต็มใจที่จะทำเพื่อพระองค์ท่านนะฮะนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณอาจะพาหนูๆไปดูห้องเก็บแบตเตอรี่ห้องควบคุมอุปกรณ์ต่างๆนะในการจ่ายไฟให้ชาวบ้านใช้ไปเดี๋ยวคุณอาพาเดินไปเดินทางนี้เลย
1: ครับ
3: โอ้โหน้องๆครับนี่คือแผงโซลาร์เซลล์ของชุมชนบ้านกอจิกของที่เนี่ยเขามีเยอะมากๆเลยแหละครับ
0: นี่หนูเห็นไหมฮะเนี่ยแบตเตอรี่นะที่เราใช้เก็บพลังงานนะเพื่อที่จะไปผลิตเป็นกระแสไฟจ่ายให้ชาวบ้านใช้นะฮะเวลาวันฮะเราจะจ่ายจากแผงโซลาร์เซลล์ออกไปให้ชาวบ้านใช้ตรงเลยแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะมีการชาร์จเก็บเข้ามาในแบตเตอรี่นะซึ่งเหมือนเป็นธนาคารพลังงานเนี่ยเก็บไว้นะฮะเวลากลางคืนเนี่ยเราจะจ่ายไปให้ชาวบ้านใช้เป็นพลังงานสำรองครับผมครับทีนี้เดี๋ยวคุณอานะฮะจะพาไปดูห้องควบคุมที่เขาทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟจาก DC ในแบตเตอรี่นะเป็นกระแสไฟ AC หรือไฟ220ไปให้ชาวบ้านใช้นะครับไปกันเลยครับผม
1: ไปกันเลยครับ
0: ครับเนี่ยหนูฮะที่เห็นอยู่2ฝั่งทั้งด้านซ้ายด้านขวาของเรานะฮะคืออินเวอร์เตอร์นะฮะอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาจะมีหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟนะฮะจากกระแสไฟแบบ DC เป็น AC เพื่อที่จะจ่ายไปให้ชาวบ้านใช้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีหน้าที่ควบคุมการชาร์จการประจุแบตเตอรี่เหมือนเขาเป็นเพื่อนกันนะฮะอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จมาเนี่ยแบตเตอรี่จะเต็มแล้วนะตัวนี้อินเวอร์เตอร์เขาก็จะบอกว่านี่เธอได้รับไฟฟ้าเนี่ยบรรจุไว้เตรียมจะเต็มแล้วนะต้องพอแค่นี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมฮะ
1: แล้วอย่างเงี้ยครับมันมีเครื่องเงี้ยครับมันพอเหรอคร
0: ับ อ๋อพอครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยมีกำลังการผลิตได้60กิโลวัตต์นะฮะแค่นี้ก็ใช้พอทั้งเกาะแล้วแล้วตัวนี้ก็ตัวละ3กิโลวัตต์ทั้ง3ตัวนะแล้วนอกจากนี้เนี่ย2อินเวอร์เตอร์ทั้ง2ฝั่งที่เราเห็นเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการป้องกันตัวเองกรณีไฟฟ้าของหมู่บ้านอย่างเช่นไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าครอบครัวไหนเขาทำไฟช็อตเนี่ยเขาจะตัดตัวเองหยุดการทำงานเขาจะดูแลระบบปลอดภัยให้เพื่อนๆของเขาเองเลยครับผม
4: ไฟฟ้าใช้แล้วก็พัฒนามาเป็นเครื่องจักร

ากรเยอะแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ซึ่งโซลาร์เซลล์ก็เป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆเลยค่ะแล้วทางหมู่บ้านเกาะจิกนะคะก็ได้นำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการทำพลังงานทดแทนโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านที่นี่ค่ะ

0: ข้อสำคัญเราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาดคือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่5ธันวาคม2521
1: หลังจากที่เราไปเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์กันมาแล้วตอนนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางท้องทะเลกันบ้างซึ่งที่นี่เขาจะมีวิธีอย่างไรไปชมกันเลย
2: ครับเด็กๆนะฮะวันนี้นะครับคุณอาผู้ใหญ่นะฮะจะพามารู้จักกับกิจกรรมการทำสาหร่ายเทียมนะครับเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสนะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะมาสานต่อนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญมากในเรื่องของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะชุมชนของเราก็เลยมีการทำสาหร่ายเทียมขึ้นมาครับ
3: แล้วสาหร่ายเทียมคืออะไรคะ
2: สาหร่ายเทียมก็คือการที่เรานำเชือกนะฮะมาเป็นวัสดุเหมือนเรามาสร้างต้นไม้เทียมเป็นการขยายห่วงโซ่อาหารให้สัตว์ทะเล

0: สาหร่ายเทียมเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในเรื่องการให้สัตว์ทะเลเนี่ยเช่นปลากุ้งเนี่ยหรือว่าสัตว์ทะเลชนิดต่างๆเนี่ยมาอาศัยอยู่หลบภัยเป็นที่อยู่อาศัยแล้วเขาก็มีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้นทำให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่แล้วก็สืบพันธุ์ออกลูกออกหลานให้เรามีกุ้งมีปลากินกันเยอะๆได้ครับ
1: คุณอาค่ะแล้วเราใช้เวลานานไหมคะกว่าพวกสัตว์ทะเลเนี่ยค่ะจะมาเกาะติด
0: อ๋อประมาณ3เดือนฮะ3เดือนคือประมาณเดือนแรกเนี่ยมันจะมีพวกแพลงก์ตอนนะฮะพวกเพียงภูเขาไฟพวกพืชน้ำพืชทะเลเนี่ยมาเกาะตัวนี้จะเป็นอาหารของเขาเลยนะ
2: เอาละครับเด็กๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาลองทำสาหร่ายทะเลกันบ้างแล้วนะครับ
3: ทำสาหร่ายเทียมเนี่ยครับมีวิธีทำยังไงเหรอครับ
0: ครับเราก็ใช้เชือกนะฮะมาตัดยกตัวอย่างนะเส้นใหญ่นี่คือแกนนะหรือว่าคือต้นเปรียบเสมือนต้นไม้นะฮะต้นของสาหร่ายส่วนที่แกะฝอยๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนใบครับแล้วด้านล่างเนี่ยเราก็จะถ่วงพวกเต่าปูนหรือหินให้มันอยู่กับที่ในทะเลนะฮะส่วนด้านบนเราก็จะมัดทุ่นให้มันลอยให้มันตั้งอยู่เหมือนต้นไม้ตั้งอยู่ครับ
1: ต้นไม้ตั้งเหมือนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับครับงั้นเด็กๆนะฮะหนูๆนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำสาหร่ายเทียมเลยนะฮะหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะออกทะเลนำสาหร่ายเทียมไปปล่อยตรงแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาของสัตว์ทะเลต่างๆนะครับเรามาช่วยกันทำเลยครับ
2: ตั้งใจทำกันด้วยนะครับเราจะได้เอาสาหร่ายทะเลไปปล่อยเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางท้องทะเลกัน

0: หยเด็กๆทำกันได้เยอะมากๆเลยล่ะครับ
1: เนี่ยเสร็จแล้วนะฮะหลังจากที่เราช่วยกันทำมาประมาณเกือบชั่วโมงนะฮะ
2: คร
1: ับ ครับก็เราได้สาหร่ายเทียมที่พร้อมจะไปปล่อยนะเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะงั้นเดี๋ยวเราไปปล่อยเลยเดี๋ยวอาจะพาหนูไปปล่อยสาหร่ายเทียมที่กลางทะเลครับไปเลยครับ
0: แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้นำสาหร่ายทะเลมาทิ้งกันแล้วล่ะครับโอ้ยน่าสนุกมากๆเลย
1: ตอนนี้เรามาถึงจุดที่จะทิ้งสาหร่ายเทียมแล้วนะคุณอานะฮะจะทำให้ดูก่อนนะฮะว่าวิธีการทิ้งยังไงอันดับแรกเราปล่อยทุ่นลงไปก่อน
3: อ
1: ๋
3: อ
1: แ
3: ล้วอ๋อเพราะว่าให้มันยึดเอาไว้ก่อนโอ้ยอันนั้นน่ะโอ้ยว้าว
1: เสร็จไปแล้ว1จุดแล้วเดี๋ยวจะให้หนูช่วยกันปล่อยแล้วลุงเป็นคุณอาเป็นคนโยนทุ่นนะครับ
0: เอาล่ะครับเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเรามาปล่อยสาหร่ายของเราลงทะเลกันเลยดีกว่า
1: เอาเอแคโยนหนูโยนปล่อยเลย
3: ไป
1: เลย
3: ไปแล้วมาอยู่ด้านนี้

0: ิจกรรมในการทิ้งสาหร่ายเทียมของเราก็เสร็จสิ้นนะฮะบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดีนะครับทีนี้คุณอาผู้ใหญ่ก็จะขอฝากอะไรให้พวกเราเนี่ยก็ให้ไปสานต่อนะไปสานต่อแล้วก็นำไปเผยแพร่เป็นการสืบสานพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะซึ่งพระองค์เนี่ยให้ความสำคัญมากในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะฮะถ้าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เนี่ยถึงพวกเราน่ะจะมีลังเล็กๆกันแค่ 4-5 คนนะมาทำแต่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถจุดประกายให้คนรุ่นต่อๆไปได้เดินอย่างน้อยคือเป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อแบบพอเพียงครับผม
1: ขอบคุณครับ

0: ชาติทางท้องทะเลของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้กับการทำสาหร่ายเทียมค่ะ
1: สาหร่ายเทียมคือที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นที่น้ำตื้นเขาก็เลยเอาสาหร่ายเทียมเป็นที่อยู่อาศัยเพราะว่าที่นี่ไม่มีปะการังค่ะ
2: ก็ผมชอบทุกอย่างเลยครับเพราะว่าคือชุมชนบ้านเกาะจิ๋งครับเป็นชุมชนที่สงบแล้วก็อากาศก็เย็นสบายแถมอีกอย่างการจราจรก็ไม่ติดขัดด้วยครับแถมยังมีพลังงานใช้เองด้วยครับ
1: ก็จะนำไปสานต่ออีกโดยการไปบอกเพื่อนๆที่โรงเรียนว่าการใช้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็เป็นการประหยัดไฟ
0: หนูก็จะนำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทางท้องทะเลเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปบอกต่อเพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องที่รู้จักค่ะ
2: เรื่องนี้ก็ผมจะเอาไปสานต่อโดยการที่จะบอกเพื่อนๆเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าโซลาร์เซลล์นี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่อาจจะมีพลังงานขาดแคลนอะไรพวกนี้ครับเราสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้ซึ่งมันก็จะมีประโยชน์ในเวลานั้นครับ
1: หนูจะนำไปสานต่อบอกต่อให้คุณครูและเพื่อนๆที่โรงเรียนให้ฟังแล้วก็ครอบครัวของหนูให้ฟังค่ะต้องรักษาทะเลให้อุดมสมบูรณ์แบบนี้ค่ะหนูรู้สึกภูมิใจค่ะว่าที่นี่นำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ
3: จากอดีตชุมชนเกาะจิกเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบ

ชีพของชาวบ้านทางชุมชนบ้านก่อจิกได้สานต่อโครงการใช้พลังงานทดแทนแบบผสมผสานโดยมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเกาะจนทำให้ชาวบ้านนั้นได้มีไฟฟ้าใช้และส่งผลให้การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดการพลังงานทดแทนและดูแลสภาพแวดล้อมนั้นส่งผลให้ชุมชนบ้านก่อจิกกลายเป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ปราศจากมลภาวะที่ไม่ดีทำให้ชาวบ้านที่นี่สุขภาพดีขึ้นและดำรงชีวิตได้ยังมีความสุข

0: รพระบารมีสถิตใจ
1: วู้เป็นสุขมาดูนี่แล้วเราอยู่บนเครื่องบินละ
2: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
0: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
1: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
2: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

0: ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปฐพีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างไม่มีวัน

ายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

0: ลูกนี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอน1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแม้งไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองนี้ก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติแล
0: ้วอุ้ยคุณหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอน
1: อ
0: บันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นในการศึกษาเนี่ยมัน

0: ไม่สามารถจะทำในคนเราได้ ที่จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะ
1: ผิดจริยธรรมใช่ไหม
0: ใช่ครับ มันก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเนี่ยเขาก็จับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิต
1: ตายเลย
0: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
1: ถ้างั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
1: แต่เป็นประจำก็เป็นปัญหากัน
0: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่มคนที่เฉลี่ยที่อยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทางระบาดวิทยาศึกษาในชุมชนนะครับ
1: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหมือนก
0: ัน ใช่ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นให้สรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
0: ใช่นะครับ
1: พอคุณหมอพูดมาแบบนี้อาบานเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
0: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่น
1: ค่ะ
0: แล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับ
1: ค่ะ
0: นะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอะมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
1: ที่ตื่นเหรอคะ
0: ที่ตื่นสมอง alert มากแหละ
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะคะ
0: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยับยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีกระบวนการที่2ที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทำให้เราหลับก็คือกระบวนการแห่งความสมดุลความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นกับจำนวนชั่วโมงหลับอยู่ละถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
1: ค่ะ
0: คือตื่น16หลับ8ความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมากเช่นเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆเรื่อยๆร่างกายก็จะจำเอาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บ
1: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก็จะต้องไปทำให้มันกลับมา
0: ไปชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายๆกับจะมีสารตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
1: อ้าวอย่างนี้นี่เอง
0: คือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดฮวบลงไปพอลดฮวบปุ๊บไอตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอสมองสารเกี่ยวกับการหลับความง่วงอ
1: ะ
0: มันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยหลับได้นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วแล้วก็กลับมาหลับได้เลยนะครับพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
1: ที่มัน
0: พีคสูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่2นัยยะนัยยะที่1เนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมาก1ทุ่มเขาผิดปกติแล้ว
1: นั่นน่ะสิคะเพราะกำลังพีคอยู
0: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่ม1ฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่ม2ทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
1: ประตูถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
0: ใช่ๆก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากสูงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่2ก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรานอน4ทุ่มเราตื่น 7-8 โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตี3ตี4เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมา2ทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอาตี4โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
1: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
0: น
1: ะครับก็ต้องโอเคสิ
0: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมา2ทุ่มเราไปโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีคอ่ะเขาตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้ามแห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
1: ้
0: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับคือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราค่อยๆไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับละหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับตื่นไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
1: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่ไหมคะว
0: ่
1: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
0: ของเขาเอง
1: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราถ้าได้เกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: มีสิทธิ์เลยล่ะครับจริงๆที่คุณอมรพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมันบางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกันนะคร
1: ับ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างที่สมมติว่าอาบันเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอาบันยังไม่เป็นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคะ
0: ยังครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราใช้คำว่านอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สภาวะเหนี่ยวนำเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างชั่วคราวเราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
1: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเครียดมากกังวลหรือจะต้องไม่ออกเดทอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็จะไม่หลับ
1: จะไม่หลับ
0: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมความง่วง นาฬิกาที่คอยกำหนดนะครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งกันเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายหนึ่งผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที
1: ่ก็มัวแต่ตื่นพูดง่ายๆก็เลยไม่ยอมหลับ
0: ใช่เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามาปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับบางทีมันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
1: เป็นที่สมองของเขา
0: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับละนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
1: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกนี้นะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหลับก็หลับยากก๊อกแก๊กเสียงก๊อกแก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับก็มีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยร่างกายมันจะเพลียระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องนี่การหลับบางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได
1: ้ก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
0: หลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกหนึ่งว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลงนี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับ
1: อุ้ย
0: เพราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวงั้นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามเขาดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับ
1: ทรมาน
0: แต่พอกลางวันเป็นไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
1: เวนี้น่าสงสารมาก
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
1: เป็นโรค
0: นอนไม่หลับกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
1: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: คร
1: ับ แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: ติดยาที่นี่คือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
1: เฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะหาคุณหมอดีกว่าเฮ้แต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: ครับ
1: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: อยากจะบอกนิดนึงหน่อยพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ความหมายกว้างๆก่อน อันที่1เลยเนี่ยติดใจติดใจอ่
1: ะ
0: จริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจัดเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่หนึ่งเนี่ยยาไอ้ที่ว่าติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: ใช้แล้วดี
1: นอนหลับด
0: ีก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอ้การติดใจมันชนะไอ้ความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในกลุ่มที่สองเป็นอย่างนี้ไอ้การติดยาคือว่า การติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมุตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้แล้ว
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ต้อง2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อ

0: ในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องดื้อก่อน
1: ค่ะ
0: พอดื้อเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมาข้อย่อยอีกข้อนึงคือว่าพอหยุดใช้ปุ๊บมันจะมีอาการคล้ายๆกับขาดยาคำว่าขาดยาหนึ่งในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมติแค่การว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
1: ค่ะดูซิว่า
0: หลับได้ไหม
1: หลับได้หรือยังเราจะไม่ต้องพึ่งยา
0: ใช่ไม่อยากจะพึ่งพิงยาไม่อยากจะถูกครอบงำไม่อยากถูกวงการอ่ะเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากถูกวงการจากใคร
1: ค่ะ
0: หยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
1: อ๋อจดจ้อง
0: ว่าคืนนี้ข้อสอบฉันทำผ่านไม่ผ่าน
1: ห
0: รือที่ว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
1: สมองก็เลยยิ่งตื่น
0: ยิ่งเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยาหนึ่งคืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวัน2วันแรกเนี่ยได้ที่ทําให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้เป็นภาพรวมนะครับพอไปสักระยะนึง5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ําๆเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่าสิ่งนี้เรียกว่าติดยาแล้ว
1: เพราะว่าคําว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
0: ต้องม
1: ี
0: สิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
1: แต่บางคนก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
0: บางคนแค่นิดเดียวเองเค้าก็อยู่เค้าไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเค้าลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเค้าติดยาแล้วอะไรทํานองเนี้ยเพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืมสังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็หลับได
1: ้อ้าว
0: นะครับก็คือเราตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
1: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ์
0: ใช่วิธีใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
1: มีผลมาก
0: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่2ถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับไอแนวทางวิธีคิดหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงต้องเริ่มพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยผมว่าประมาณ 40-50% เลยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวชนะครับสมัยนี้ที่ก็พูดกันเยอะคือโรคซึมเศร้าโรคทางอารมณ์
1: ทำให้นอนไม่หลับเครียดกังวลอะไรด้วยใช่ไหมคะ
0: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
1: นอนจบเร็วแปลว่าอะไร
0: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้แล้วจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะครับคือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่าตั้งแต่ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทำให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับ
1: เช่
0: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปกติไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับนะครับเพราะมีการกรนแล้วหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่โดยอาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึกเหมือนกับหลับได้นะครับแต่หลับนั้นไม่ลึก
1: คือคุณภาพการนอนไม่ดี
0: หลับไม่
1: เต็มจำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
0: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุมันจะไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
1: ยาไปกินซะ
0: ไม่ใช่นะครับเราต้องหาเหตุการรักษาเหตุทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำใหคุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได้สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะ

0: ค่อยลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้นอ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
1: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆนี้อยู่แล้วนะคะ
0: รวมยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
1: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
0: เป็นการบำบัดเป็นการบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
1: เพื่อ
0: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญ
1: ค่ะ
0: ควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมติว่าคือไม่ใช่ว่าประชดเชยกันโอ้โหกว่าจะหลับได้เมื่อคืนตีสามเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่น10 โมงไม่ได้
1: ไม่ต้องไปบวกชดเชย
0: ถ้าเกิดว่า8 โมงเราเป็นคน8 โมงต้องยอมที่จะต้องตื่น8 โมงเพื่อคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายคือเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างนอนเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
1: เป็นกระแสอบอุ่นหลับสบาย
0: ใช่ครับเป็นมิตรเนี่ยเราต้องอาศัยวิธีเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
1: ความคิดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับมีอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริจสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: แล้ววันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง

ช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนที่กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับว่ามันเป็นอาชีพของเราครับ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้าง

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเนี่ยออกมันก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องตั้งก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อมันทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกอ่ะก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปใช้ในประเทศมันล้นถ้าจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมกาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องเอาทิ้ง

ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเลย

0: าของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมนี่มันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูก

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอาตุ้มทองยางหลักใสแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ย
1: ขนุนแจกนะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอ้อ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมฮะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนอะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันธุ์ขายด้วยนะที่ขายต้นพันธุ์ไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เนี่ยแกง
4: เออสองตั
0: ้มแม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี
2: ้คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจะกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
5: ผมก็ทำสวนมาตลอดครับเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ที่จะขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางน่ะมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซเมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B B ก็ลงมาประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ือกได้เลย
1: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงและนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะลูกกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
2: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
3: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้จากนั้นอย่างเดียว
2: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
4: เพราะมันใต้แล้วมันจะไปเป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
2: กากน้ำตาล10ลิตร
4: เนี่ยติดละ
2: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
3: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกแล้วค่อนปลูกแล้วค่อน3ครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่
5: ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตัวผู้ทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตัวผู้ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆอ่ะมันเหมือนทั้งเหลืองวิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตัวผู้กับตัวเบียร์มาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนนะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ในฐานะนะครับคนรุ่นใหม่นะครับที่เกิดในช่วงที่โครงการหลายๆโครงการนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้รับการสานต่อแล้วก็สำลิดผลมาแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยนะครับเราก็ยังคงเห็นพระองค์ท่านนะครับทรงงานอย่างหนักนะครับมาตลอดเลยนะครับก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวฤทธิ์นะครับในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อวันนี้นะครับฤทธิ์ได้รับหน้าที่นะครับมาเล่าเรื่องราวนะครับของพระองค์นะครับก็ทำให้ตัวฤทธิ์เนี่ยได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลจากหนังสือต่างๆนะครับก็ทำให้ได้รู้ว่าภารกิจอย่างนึงเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำนะครับหลังจากขึ้นครองราชย์ใหม่ๆเนี่ยก็คือการเสด็จออกทัวร์นะครับทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือภาคอีสานครับบ้านเกิดของฤทธิ์เองครับ

ภาพ2ภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับพอเห็นภาพนี้เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าประทับใจนะครับแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าภาพเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะฮะตอนที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จภาคอีสานนะครับซึ่งสิ่งที่สื่อสารออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมีมากกว่าความประทับใจนะฮะภาพเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดนะครับของพระองค์ท่านว่าก่อนที่จะบริหารนะครับหรือว่าพัฒนาประเทศไทยของเรานี้เนี่ยนะครับต้องเริ่มจากการสำรวจให้ครบทั้งประเทศเสียก่อนนะครับหรืออย่างภาพของแม่เฒ่าที่ถวายดอกบัวสีชมพู3ดอกและในหลวงรัชกาลที่9ทรงก้มลงไปรับอย่างใกล้ชิดนะครับก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติต่อประชาชนของท่านนะครับอย่างชัดเจนและก็เป็นเช่นนี้เสมอมาครับ

หลังจากที่ฤทธิ์ได้ไปศึกษาข้อมูลมาอย่างละเอียดนะครับนี่ก็ได้ทราบว่ากษัตริย์นะครับพระองค์แรกนะฮะที่เสด็จไปทุกจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยก็คือในหลวงรัชกาลที่9ครับ

อยากให้ทุกคนนึกภาพตามว่าคือในสมัยก่อนนั้นภาคอีสานเนี่ยกันดารแล้วก็แห้งแล้งมากเพราะฉะนั้นการที่จะเสด็จไปแต่ละที่ในภาคอีสานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถนนเนี่ยก็คือจะเป็นถนนดินแดงนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นดินแดงมากมายนะครับพอกรมทางหลวงเนี่ยทราบว่าในหลวงจะเสด็จนะครับก็มีการสั่งให้เอาน้ำนะครับมาราดพื้นถนนนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันคลุ้งเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับแต่พอพระองค์ท่านทราบว่ากรมทางหลวงสั่งการแบบนี้เนี่ยพระองค์ท่านก็เลยรีบห้ามไว้บอกว่าน้ำเนี่ยมันเป็นของมีค่านะครับของหายากสำหรับคนอีสานมากในสนั้นนะครับพระองค์ท่านก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาน้ำมาราดถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเปล่าๆเราสงวนน้ำไว้ให้ราษฎรได้ใช้อาบใช้กินได้ใช้อย่างเงี้ยจะดีกว่า

0: ด้วยความที่เป็นทางดินแดงถ้าเกิดเรานึกภาพตามดีๆเนี่ยโอ้โหการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าทุลักทุเลแน่ๆนะครับเพราะว่าคือฝุ่นเนี่ยต้องตลบอบอวลแน่ๆแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือรถสมัยก่อนเนี่ยคือไม่มีแอร์ครับถ้าเกิดเราจะปิดกระจกเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นมันเข้ามาเนี่ยคนในรถก็หายใจไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปิดกระจกเนี่ยแน่นอนว่าลืมตาไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าฝุ่นมันก็มวนเข้ามาในรถแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทำก็คือพระองค์ท่านอดทนครับเพราะว่าพระองค์ท่านทราบดีนะครับว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยมีประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จท่านมากมายนะครับซึ่งประชาชนก็ต้องอดทนเหมือนกันที่จะต้องเจอฝุ่นที่มันคละฟุ้งเพราะฉะนั้นตัวท่านเองก็ต้องอดทนเช่นเดียวกันในตอนนั้นนะครับในระหว่างเสด็จนะครับสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็ประชวรนะครับแพทย์ประจำพระองค์ก็ถวายคำแนะนำบอกว่าควรที่จะทรงพักนะครับสัก 1-2 วันก็ยังดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในหลวงก็ทรงเห็นว่าเรื่องส่วนพระองค์นั้นนะครับควรที่จะมาทีหลังนะครับก็เลยปลอบพระทัยสมเด็จพระราชินีว่าขอให้ทรงอดทนนะครับถ้าพอจะทรงทนได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการผิดเวลาหมายกำหนดการต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยราษฎรก็มาเฝ้ารอมากมายนะครับถ้าเกิดต้องเลื่อนกำหนดการไปเนี่ยราษฎรที่ต้องมาเฝ้ารอคอยก็จะผิดหวังแน่นอนนะครับและในที่สุดครับสมเด็จพระราชินีก็ทรงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับพระราชินีก็ออกมาเสด็จออกมาพบปะประชาชนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับถึงแม้ว่าจะทรงอ่อนล้าก็ตามนะครับครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ทำให้ฤทธิ์เห็นว่าพระองค์ท่านนะครับนำเรื่องของประชาชนมาก่อนส่วนเรื่องของส่วนตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยเอาไว้ทีหลัง
1: ชาวอุบลคนหนึ่งกำลังผูกได้พระขวัญถวายอีกคนหนึ่งเป็นหมอหนวดกำลังนวดถวายพลางกราบทูลว่าท้ออุตส่าห์มาทางไกลคิดว่าจะทรงเมื่อยหมอนวดผู้นี้มีอายุ90ปีแล้ว

การเสด็จไปภาคอีสานครั้งนี้นะครับก็ทําให้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับทรงเข้าใจถึงปัญหานะครับที่แท้จริงของประชาชนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะครับจนนะครับนำมาสู่การแก้ปัญหานะครับอย่างรอบคอบนะครับเพื่อความสุขของราษฎรไทยนะครับแล้วก็เกิดเป็นโครงการต่างๆขึ้นมามากมายนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือโครงการฝนหลวงครับพระองค์ท่านนะครับเสด็จไปที่ภาคอีสานแล้วเห็นว่าพื้นดินเนี่ยแห้งแล้งมากนะครับแต่พอมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเพราะว่าก้อนเมฆเนี่ยมีอยู่มากมายเลยแต่ตัวก้อนเมฆเองเนี่ยไม่ยอมจับตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเพื่อกลั่นลงมาเป็นน้ำฝนนะครับพระองค์ท่านไม่ได้หยุดไว้แค่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นนะครับแต่พระองค์ท่านคิดต่อว่าจะทำยังไงดีให้เมฆที่มากมายบนฟ้านั้นเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ำฝนเพื่อที่จะตกลงมาที่พื้นดินเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งจุดนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับโครงการฝนหลวงครับจากจุดเริ่มต้นของฝนหลวงหรือว่าฝนเทียมในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นความฝันนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นพระองค์ท่านนะครับฝันว่าอยากจะให้เมฆกลั่นตัวนะครับลงมาเป็นฝนนะครับในจุดที่ต้องการกับฝันของท่านนะครับจะกลั่นตัวกลายเป็นความจริงได้เนี่ยต้องผ่านการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับซึ่งกินระยะเวลายาวนานนะครับกว่า10ปีเลยนะฮะซึ่งมีบุคคลสำคัญที่มาช่วยในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในครั้งนี้นะครับก็คือหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลครับหลังจากที่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลฟังในหลวงรัชกาลที่9เล่าข้อสังเกตเรื่องฝนที่ประสบมาแล้วก็ได้รับพระราชทาน

ราเกี่ยวกับอุตุวิทยามาแล้วนะครับผ่านไป2ปีทฤษฎีแรกก็เกิดขึ้นฮะโดยค้นพบว่าฝนจะเกิดจากความชื้นแล้วก็อุณหภูมิครับเพราะฉะนั้นจะต้องโปรยสารดูดซับความชื้นซึ่งจากการสังเกตแล้วจะพบว่าเมฆเนี่ยมักจะก่อตัวดีที่ทะเลครับดังนั้นเกลือเนี่ยน่าจะมีผลไม่มากก็น้อยจึงเริ่มทดลองด้วยการโปรยเกลือทะเลจากเครื่องบินเพื่อดูดซับความชื้นในอากาศแล้วก็ใช้น้ำแข็งแห้งครับเพื่อให้ความชื้นรวมตัวแล้วก็กลั่นตัวเป็นกลายเป็นเมฆเมื่อรู้ทฤษฎีแล้วหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ก็ต้องไปเรียนขับเครื่องบินครับเพื่อจะได้มาทดลองทำฝนเทียมภาคปฏิบัติบ้างการทดลองทำฝนเทียมครั้งนี้นะครับทำซ้ำไปซ้ำมานะครับมีการพลิกแพงเทคนิคต่างๆเปลี่ยนสารตั้งต้นหลายครั้งแล้วก็จดผลบันทึกไว้โดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงแนะนำตลอดครับจนวันหนึ่งนะครับคุณชายนะครับทดลองขับเครื่องบินนะครับเพื่อโปรยแคลเซียมคลอไรด์นะครับกับน้ำแข็งแห้งลงไปในกลุ่มเมฆที่หนานะครับที่มันขัดทัศนวิสัยในการบินนะครับตอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์เพื่อที่จะแยกเมฆนะครับเป็นกำแพง2ฝั่งเพื่อไม่ให้เป็นการกีดกันนะครับเฮลิคอปเตอร์ในหลวงนะครับที่จะบินกลับเข้าสู่วังจิตรลดานะครับแต่ว่าเมฆที่ไปรวมกันนะครับก็กั่นตัวนะครับเป็นฝนตกหนักมากๆนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์วันนั้นเองนะครับก็ทำให้คุณชายรู้ว่าแคลเซียมคลอไรด์เนี่ยแหละครับเป็นคำตอบที่ตามหามานานที่ทำให้ฝนตกได้ครับต่อมานะครับทางกระทรวงเกษตรนะครับก็เลยยกเครื่องบินนะครับที่ใช้ในการโปรยยาฆ่าแมลงเป็นเครื่องบินลำเล็กนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้กับคุณชายนะครับจึงได้ตั้งทีมปฏิบัติการขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการทดลองจริงครั้งแรกที่เขาใหญ่นะครับในปี2512สมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือทำฝนเทียมโดยเฉพาะทำให้คุณชายเนี่ยต้องลงมือนะครับโปรยน้ำแข็งแห้งออกจากหน้าต่างเครื่องบินด้วยตัวเองแต่ว่าโชคไม่ดีนะครับที่มีลมตีขึ้นมาทำให้น้ำแข็งแห้งนะครับปลิวนะครับเข้าสู่หูของคุณชายจนทำให้แก้วหูไหม้แต่สุดท้ายนะครับงานก็สำเร็จนะครับแล้วก็ผลการทดลองครั้งนี้ก็ทำให้เกิดเมฆดำภายใน 15-30 นาทีแล้วก็เกิดเป็นฝนตกพอประมาณในพื้นที่เป้าหมายครับถือว่าเป็นการทำฝนเทียมสำเร็จครั้งแรกนับจากวันแรกที่โครงการนี้เริ่มต้นมาก็คือ14ปีครับมาในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ได้สรุปการทำฝนหลวงออกมาเป็น3คำสั้นๆนะครับว่าก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนแล้วโจมตีนะครับคำว่าก่อกวนก็คือก่อกวนให้เกิดเมฆมากขึ้นนะครับเลี้ยงให้อ้วนก็คือเลี้ยงให้เมฆก้อนใหญ่ขึ้นแล้วโจมตีก็คือการโจมตีส่วนต่างๆของเมฆนะครับให้เกิดเป็นฝนตกการทำฝนเทียมนี้นะครับประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังจนประเทศต่างๆต้องส่งคนมาเรียนรู้เช่นประเทศสิงคโปร์นะครับก็ต้องส่งตัวแทนรัฐบาลเข้ามาเรียนกับในหลวงรัชกาลที่9จนสุดท้ายนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยกย่องจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกให้เป็นศูนย์กลางการดัดแปลสภาพอากาศในภูมิภาคเขตร้อนตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาครับ

ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของภาคอีสานนะครับก็คือเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีป่านะครับเวลาน้ำมาเนี่ยน้ำก็จะท่วมครับแล้วก็พอเข้าหน้าแล้งเนี่ยก็จะไม่เหลือน้ำไว้ใช้เลยพระองค์ท่านก็เลยดำริให้เกิดการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กนะครับในรูปแบบต่างๆซึ่งตอกย้ำว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็รอบคอบนะครับเพราะว่าการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กเนี่ยนอกจากจะช่วยชะลอน้ำแล้วนะครับยังช่วยให้กระแสน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอและยังช่วยให้ดินนะครับมีความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็เกิดเป็นป่ารอบๆบริเวณที่สร้างฝายขึ้นมาในที่สุดด้วยครับซึ่งป่าเนี่ยนะครับก็เป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะครับในการที่จะรักษาน้ำและก็ชะลอความเร็วของน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลากด้วยครับ

สิ่งที่ฤทธิ์อยากให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านจะทรงคิดหรือว่าจะทำอะไรก็ได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่พระองค์ท่าน

จะศึกษาวิจัยแล้วก็หาหนทางที่จะแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนที่สุดครับและนั่นก็คือวิธีการทำงานของพระองค์ท่านแม้กระทั่งเรื่องที่เปราะบางที่สุดในช่วงเวลานั้นสิ่งที่พระองค์ท่านยึดมั่นในการแก้ปัญหาก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนของท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าเป็นใครหรือว่ามาจากไหน

0: This is one of the king's new dams. Irrigation is probably the aspect of development to which he contributes most. Apart from his boat with the rudderless engine, the king has designed dams and irrigation channels himself. He has initiated over 400 irrigation projects throughout Thailand, often combining them with the introduction of fisheries. The king instigates these projects, draws up detailed plans, persuades the government to finance them, but continues to take a personal interest in their construction and development. With his quick grasp of the subject, he always makes his experts work hard. And though he seems able to master almost anything he puts his hand to, it is probably the many facets of engineering for which he has the most talent.
1: This water we take here, and we must put a dam, small dam here, so that they'll have water here. The most important thing is that they should have rice in this area, which doesn't have to be marketed. They eat it. It is their subsistence. They will be able to have self-sufficiency in rice here.
2: จากทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านนะครับทรงคิดถึงประชาชนตลอดเวลาซึ่งในการทำงานในภาคอีสานนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการหาน้ำมาให้ประชาชนนะครับหรือว่าเรื่องของการให้พื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับที่สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรมาให้ประเทศได้อย่างมากมายก็ยังมีอีกหลายโครงการครับยังโครงการด้านสาธารณสุขที่ทรงคิดเพื่อประชาชนของพระองค์ท่านโดยจุดเริ่มต้นนะครับมาจากเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรนะครับในจังหวัดขอนแก่นทรงพบราษฎรคนหนึ่งนะครับเป็นผู้สูงอายุร่างกายสู้ผอมแล้วก็ไม่สบายนะครับจึงมีพระราชกระแสรับสั่งถามนะครับบอกว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือราษฎรผู้นั้นก็กราบบังคมทูล นะครับว่าไม่สบายฟันไม่มีกินอะไรไม่ได้จึงมีพระราชดำรัสว่าไปใส่ฟันซะแล้วจะเคี้ยวอะไรได้ร่างกายจะได้แข็งแรงในปีต่อมาครับพอพระองค์ท่านนะครับเสด็จกลับมาที่ขอนแก่นอีกหนึ่งครั้งก็ได้พบเจอกับราษฎรผู้นั้นนะครับเขาก็มาเข้าเฝ้าแล้วก็กราบบังคมทูลว่าไปใส่ฟันมาแล้วตามที่ในหลวงแนะนำตอนนี้กินอะไรได้สบายแล้วด้วยทรงเห็นว่าการใส่ฟันเป็นเรื่องสำคัญนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับหน่วยธนกรรมพระราชทานจึงเริ่มทำโครงการใส่ฟันให้กับราษฎรที่ยากไร้มาถึงปัจจุบันนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะเล่านะครับใครจะไปเชื่อนะครับว่าหลังจากปี2510ในหลวงรัชกาลที่9ทรงไม่เสด็จไปต่างประเทศอีกเลยเพราะว่าท่านตั้งใจว่าท่านจะอยู่กับประชาชนของท่านจนกระทั่งปี2537นะครับพระองค์ท่านถึงจะตัดสินใจนะครับเสด็จไปยังประเทศลาวเพื่อเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับอย่างที่พระองค์ท่านตรัสว่าประเทศไหนยากลำบากเราควรช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเพราะถ้าทุกประเทศมีฐานะเท่าเทียมกันกินดีอยู่ดีแล้วก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกประเทศของเราเจริญแล้วสบายแล้วก็ต้องไปช่วยประเทศอื่นเขาบ้าง

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านนะครับจริงๆก็มีอยู่มากมายหลายเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับตัวฤทธิ์เนี่ยเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตของฤทธิ์มากที่สุดก็คือเรื่องที่พระองค์ท่านมองเรื่องของประชาชนหรือว่าเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็เอาเรื่องของส่วนพระองค์ท่านเองเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับมันเหมือนกับตอนนี้ที่ฤทธิ์เป็นอยู่ก็คือฤทธิ์ทำอาชีพเป็นหมอนะครับสิ่งที่ฤทธิ์จะต้องเจอทุกวันก็คือเรื่องของความเจ็บไข้ความไม่สบายกายไม่สบายใจของคนอื่นหรือว่าที่ฤทธิ์เรียกว่าผู้ป่วยเราต้องใช้เรื่องนี้ในการมองความทุกข์ของเขานะครับเราต้องมองว่าการที่คนหนึ่งคนเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเขามีความทุกข์อะไรบ้างเขาทุกข์กายอย่างเดียวไหมหรือว่าเขามีความทุกข์ใจด้วยคือถ้าเกิดเราเป็นหมอโอเคเราสามารถรักษาได้ด้วยการจ่ายยาด้วยผ่าตัดด้วยการทำอะไรต่างๆให้เขาอาจจะหายจากโรคแต่บางทีถามว่าความสบายใจของเขาความทุกข์ใจของเขามันยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่ถ้าทำแค่ในอาชีพมันอาจจะทำแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมองเรื่องราวจากในหลวงรัชกาลที่9เราจะมองลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือเรื่องของจิตใจของเขาว่าจริงๆแล้วเขาทุกข์กายยังไงบ้างเขาทุกข์ใจยังไงบ้างเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะลำบากใจค่ารักษาเขาอาจจะไม่มีการเดินทางเขาอาจจะไกลหรือว่าการมาโรงพยาบาลเขาอาจจะยากลำบากหรือว่าเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ต่างๆที่เขาจะต้องดูแลในครอบครัวของเขาอีกมากมายโดยที่เราไม่รู้เรามีแต่จะบอกว่าให้เขาต้องทำตามผมบอกนะต้องมาโรงพยาบาลตามที่ผมสั่งนะจะต้องกินยาอย่างนี้ให้ครบแล้วต้องมาตามนัดสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามองแค่นั้นมันก็คือมองเราตัวเราเป็นหลักเพราะว่าเราแค่ได้ทำหน้าที่ของเราไปแต่ถ้าเกิดมองจิตใจของเขาเราจะได้รู้ว่าเรื่องของเขามันมีอีกหลายเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้เราก็ต้องใช้ตรงนี้ในการที่จะเห็นอกเห็นใจเขาเห็นเรื่องของเขามาก่อนไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จไปวันๆเรื่องทั่วไปนะครับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือ เรื่องของการแก้ปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุแต่พระองค์ท่านจะเลือกแก้ที่ต้นเหตุนะครับมันเหมือนกับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับปัญหามันเกิดขึ้นมาทุกๆวันแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกที่จะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็แก้ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องแก้มันซ้ำๆอย่างนี้ทุกวันแต่ถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปที่สิ่งที่พระองค์ท่านทำพระองค์ท่านเลือกที่มาค่อยๆ คิดค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆนึกว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแล้วก็ไปแก้ไขมันจากจุดที่มันเป็นปัญหาตรงนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดก่อเหตุนั้นเราทำได้แบบที่พระองค์ท่านทำเราก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวทุกวันว่าเราต้องมาแก้ปัญหานี้ซ้ำๆเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุไปเลยแล้วทีเดียวจบนอกจากนั้นเรายังได้ประโยชน์อีกต่างๆมากมายจากการแก้ปัญหาในครั้งนั้นมาด้วยเราสบายใจขึ้นเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวปัญหาเราถูกขี้คายไปในครั้งเดียวก็เรียกว่ามีแต่ได้กับได้คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรื่องพระราชกรณียกิจหรือว่าแง่คิดหรือแนวคิดของพระองค์ท่านเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารของเราที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างง่ายๆไปจนถึงเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราที่เรามองมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าไม่เคยใส่ใจนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเราลองเดินตามรอยเท้าของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราเดินตามคำสอนของท่านเดินตามสิ่งที่ท่านทำมาแล้วเราจะสามารถทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีแนวคิดที่ดีมีร่องรอยที่ดีให้เราเดินตามต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ลองดูครับ

0: 300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วกินกันแบบจุกๆที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยครับพาไปล้วงเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแท้ๆตามแบบฉบับชาวเมืองเก่าพร้อมพาไปรู้จักกับแกงไข่น้ำและต้มยำหยวกกล้วยที่บอกเลยครับว่าสูตรนี้ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยครับในทุกๆเช้าของชุมชนที่นี่นะครับจะมีกิจกรรมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันใส่บาตรที่สะพานบุญวัดตะพังทองกันแบบนี้ครับอิ่มบุญกันแล้วต่อไปก็ได้เวลาอิ่มท้องแล้วล่ะครับวันนี้นะครับผมก็ได้แม่นีไกด์ประจำชุมชนพาผมไปท่องเที่ยวเมืองเก่ากันครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดอะไรครับวันนี
2: ้ตลาดวัดตะพังทอง
1: ทำไมปลาท่องโกที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่ได้เป็นแบบคู่แต่มันเป็นแบบเป็นเกลียวอ๋อมันเป็นสไตล์ของที่นี่
2: เป็นสไตล์ของที่นี
1: ่เอางั้นเอาชาร้อนสักแก้วหนึ่งครับผมแล้วก็กับปลาท่องโกครับผมฮะนี่เขาบอกเขาม้วนอย่าง
2: น
1: ี้อยู
2: ่นี่มาดูตัวอย่าง
1: น
2: ี่
1: เทคนิคโกเกี้ยวโกเกี้ยว
2: นี่แหละก็นี
1: ่โกเกี้ยวไม่มาเป็นคู่เขาหมุนแล้วปกติถ้าเกิดไม่ได้มาถ่ายรายการกับผมแม่ทำอะไรอ่ะ
2: แม่ก็วิ่งรถนั่นไงเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวน่ะ
1: อ๋อแม่
2: ไฟฟ้าน่ะรถตุ๊กไฟฟ้าน
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแม่ขับรถตุ๊กเหรออ้าวคุณผู้ชมนี่เราเจอตัวจริงไกด์ตัวจริงเลยขับรถตุ๊กพานักท่องเที่ยวเที่ยว
2: ใช
1: ่โอ้โหชั่วโมงนึงก็ดูได้ทั่วเลยนะไปได้หลายที่นะ
2: ทั่วเลยในอุทยาน
1: ยอด
2: ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1: เข้มข้นหวานมันถึงใจโหเกียวผมชอบกินแบบเนี้ยต้องบอกครับอร่อยมากคุณผู้ชมเพราะว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วทอดใหม่ๆร้อนๆไม่อมน้ำมันหอมๆแบบนี้กินกับชาร้อนตอนเช้าๆหรือจะเป็นกาแฟโอวัลตินสุดยอดหมดเลยครับผมอันนี้คือขนมวงผมรู้จักครับบางคนเขาจะเรียกมันว่าโดนัทไทยนะครับทำมาจากแป้งข้าวเหนียวถูกไหมครับแม่แป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะเคลือบด้วยน้ำตาลอันนี้ทำมาจากอันนี้น้ำตาลของแม่เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลอ้อยครับอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยถ้าบางสูตรก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวบางสูตรก็จะผสมเนื้อกล้วยก็มีบางสูตรใส่ทุเรียนก็มีปัจจุบันนะอันนี้อร่อยตรงที่มันมีงากับน้ำตาลมันหอมคุณผู้ชมแบบนี้จานละเท่าไหร่ครับ
2: 20บาท
1: จานนี้20บาทใช่ไหมครับแม่
2: 20บาท
1: ถูกมากๆครับอันนี้ขนมอะไรครับคล้ายตาคล้ายขนมกล้วย
2: ขนมแตงไทย
1: ขนมแตงไทยเหรอ
2: แตงแล้วลูกขนาดนี้นะเราก็มาขูดแล้วก็ทำเป็นขนมแตง
1: ขนมแตงไทยขายยังไงครับเขาขายยังไง
2: สามกระทง10บาท
1: โอ้โหงั้นต้องลองชิมนะครับขอจัดสักชุดหนึ่งครับผมเนื้อมันจะคล้ายๆขนมกล้วย
2: ใช่
1: แต่ว่ากลิ่นมันจะหอมแตงไทยแล้วมันก็จะมีเนื้อแตงไทยอยู่ข้างในด้วยแต่มันนุ่มกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อแตงไทยมันจะไม่เหนียวเหมือนแป้งของเนื้อกล้วยโอ้โหผักพื้นบ้านเยอะจริงแล้วก็ถูกมาก10บาทนี่อันนี้ก็แบบหน่อไม้อันนี้หน่อไม้ป่าหรือเปล่าครับ
2: นี่
1: หน่อไม้ป่า
2: อย่าง
1: น
2: ี้ต้ม
1: อย่างนี้ถาดละเท่าไหร่ครับ
2: 20บาท
1: ที่แวะน่ะไม่ใช่อะไรอันนี้อะไรอ่ะแม่
2: อ
1: ัน
2: นี้ไข่เน่า
1: ไม่กินเป็นไหมอ่ะ
2: กินเป็น
1: ผมกินไม่เป็นอ่ะ
2: เป็นกินได้อร่อย
1: โอเคงั้นลองชิมไข่เน่าดีกว่าครับแม
2: ่อร่อย
1: ดึงกระป๋องนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
2: ราคา10บาท
1: รสมันเป็นยังไงอ่ะ
2: ลองดูที่อร่อยเหมือนกันอ่ะชาวบ้านเมืองเก่านี่เขาชอบกิน
1: อร่อยเหมือนกันนี่คือยังไง
2: อร่อยดี
1: อร่อยเหมือนกันนี่ดูมีพิรุษกินแปลกๆเน
2: า
1: ะ
2: กินแปลก
1: ๆมันเหมือนพุทราที่แบบสุกจนเละแล้วอ่ะ
2: ใช่
1: แต่มันไม่ได้เหม็นนะ
2: ไม่เหม็น
1: ทำไมเขาเรียกไข่เน่ามันก็ไม่ได้เหม็นเน่าเลย
2: ชื่อมันมาอย่างนั้นอะ

0: ชื่อโบราณน่ะชื่อชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี
1: ้แล้วปกติเขาไปทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากกินสดๆแบบนี
0: ้กินได้อย่างนี้อย่างเดียว
1: โหมีข้าวแกงด้วย
0: อันนี้มีแกงทุกอย่างนะอันนี้เป็นลู่นะ
1: ลู่คืออะไรครับแม่
0: ลู่คือเครื่องในอ่ะเครื่องในหมูนะแล้วก็ใช้เลือด
1: มันเหมือนลาบไหม
0: เหมือนลาบ
1: แต่มันเป็นแบบสุกใช่ไหมแล้วถ้าแบบดิบเขาเรียกอะไรก็ลู่เหมือนกัน
0: ลู่เหมือนกันเขาเรียก
1: ลู่ดิบงั้นถ้าสุกต้องลองครับถ้าดิบไม่กล้าครับผมรสมันเป็นยังไงประมาณลาบไหม
0: อร่อย
1: แม่อร่อยทุกอย่างเลยตั้งแต่
0: อร่อยทุกอย่างของน้องกาวนี่อร่อยทุกอย่าง
1: อ๋อรสชาติเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งเพราะมันมีเลือดเหมือนน้ำตกอะเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ว่ามันจะปรุงรสจัดสมุนไพรมีรสเปรี้ยวมีรสอะไรด้วยจะบอกว่ารสมันจะไม่จัดเหมือนลาบแต่ว่าจะได้รสชาติของทั้งเลือดแล้วก็เครื่องในอะชัดเจนแล้วก็มีพวกสมุนไพรมาไว้แก้กลิ่นคาวโอ้มีกายศาสตร์นี่อันเนี้ยกินบ่อยมากน้ำพริก
0: ไม่ใช่อันนี้พุทรากวนเป็นลูกพุทราลูกขนาดนี้พุทรา
1: ผมเคยกินน้ำพริกที่มันเป็นห่อแบบนี้
0: อันนี้พุทรา
1: ตาย
0: พุทรากวน
1: อร่อยเพราะว่ามันมีเนื้อด้วยกัดไปมันจะกรุบกรุบกรุบกรุบหน่อยอันไหนอันนี้คือเมี่ยง
0: นั่นเมี่ยง
1: เป็นเมี่ยงแบบนี้ห่อเท่าไหร่ครับ
0: คนละ10บาท
1: เขาห่อใบตองไว้คุณผู้ชมอันนี้ผมไม่เคยเห็นละอันนี้แปลกอ๋อมีใบเมี่ยงอยู่แล้วก็เครื่องอันนี้ก็คือผสมไว้หมดแล้ว
0: ใช
1: ่อ๋อเขาทำให้ไว้เป็นคำแล้วคุณผู้ชมใน1คำมันจะมีใบเมี่ยงมีถั่วแล้วก็มีน้ำตาล
0: มะพร้าว
1: จะบอกว่าเคยกินใบเมี่ยงไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ไปถ่ายป่าเมี่ยงที่ลำปางแต่ว่าไอ้เมี่ยงที่คลุกเขาแล้วมีน้ำตาลแบบนี้เป็นครั้งแรกหวานคือถ้าเป็นคนที่ชอบกินแบบพวกน้ำตาลอ้อยเป็นของหวานเล่นๆน่ะจะชอบเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานต้องกินแบบไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเครื่องมันอร่อยคุณผู้ชมแล้วใบเมี่ยงที่นี่เขาหมักแบบไม่เละมากไม่ได้ออกรสเปรี้ยวเกินนะครับเป็นแบบใบเมี่ยงหอมๆเฉยๆเวลาเคี้ยวแม่ครับผมว่าคนสุโขทัยนี่กินออกหวานใช่ไหม
0: ออกหวาน
1: อย่างร้านนี้นี่ขายน้ำตาลเลย
0: น้ำตาล
1: สีเทาๆนี่คือน้ำตาลอะไรครับแม่
0: น้ำตาลตะโหนด
1: น้ำตาลที่มาจากต้นตาลแท้ๆเหมือนน้ำตาลสดเลย
0: นั่นแหละน้ำตาลแล้วเขาก็จะมาเคี่ยวเนี่ย
1: อันนี้หายากแล้วมีที่แปลกกว่านั้นอีกคืออันนี้
0: อันนี้น้ำอ้อยเป็นน้ำอ้อยกะทิ
1: เป็นน้ำอ้อยกะทิหมายความว่าในผสมกะทิผสมอะไรไปแล้วแล้วเขาเอาไปทำอะไรครับอันเนี้ย
0: ก็ไปทำขนมกินอย่างนี้ก็ได้ไปทำขนมก็ได
1: ้อ๋อกินแบบนี้เลยก็
0: ได้
1: เอาครับงั้นลองหน่อยนะครับผม
0: แข็ง
1: กันไม่เข้าอร่อยเหมือนท็อฟฟี่ที่มันห่อกระดาษสีๆอ่ะมันจะหนึบๆคุณผู้ชมแล้วมันหอมงาเหมือนขนมโบราณเลยไหนลองชิมอันนี้บ้างอันนี้คือน้ำตาลตะโหนดจริงๆที่ทำมาจากน้ำตาลสดเลยเหมือนเรากินน้ำอ้อยที่เป็นก้อนแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นของตาลไงแต่ความหวานอะไรคล้ายๆกันโอ้โหอันนี้อะไรครับคุณแม่
0: ข้าวเก็บว่าวอันนี้นะ
1: กำลังปิ้งร้อนๆเลยอ่ะ
0: ปิ้งแล้วอร่อยเนี่ย
1: ขายเขาขายยังไงครับเนี่ย
0: อันละ10บาท
1: คุณสุโขทัยกินหวานขนาดข้าวเก็บว่าวยังออกหวานเลยขอบมันจะเค็มๆหนึบๆแล้วตรงกลางอ่ะมันจะกรอบอร่อย
0: แล้วสายหวานด้วย
1: สายหวานนะครับคนสุโขทัยสายหวานเหรอแม่
0: ใช
1: ่ต่อครับแม่โอ้ที่นี่เรื่องขนมนี่เยอะมากจริงนะที่นี่เยอะอันนี้อะไรครับ
0: เขาเรียกขนมไข่เต๋านะอันนี้เขาเรียกขนมไข่สวรรค์อันนี้ลูกตุย
1: วันนี้ไม่รู้จักเลยหน้าตาเหมือนซาลาเปาทอด
0: ซาลาเปานั่นแหละ
1: แต่เขาเรียกลูกตุยอยากชิมอันนี้ดีกว่าลูกตุยอ่ะผมว่ามันแปลกอ่ะเอาลูกตุยด้วยที่ด้วยเดียวอันนี้ไข่เต่า
0: ไข่เต่า
1: ไส้เหมือนนี่ลูกชุบถั่วกวน
0: ใช่นั่นแหละอันนี้ไม่มีไส้นะ
1: ไข่หงเนี่ยมันจะเหมือนไส้ขนมเทียนคือมันจะมีถั่วแล้วมันก็จะมีพวกแบบพริกไทยให้เผ็ดร้อนแต่เนี่ยไข่เต๋าเนี่ยเป็นแบบไม่มีไส้อันนี้ไม่ค่อยเคยกินเท่าไหร่อันนี้ทำย่างอันนี้ให้น้ำตาลมันเคลือบสวยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับปันต้องโกกรอบๆแล้วมันเคลือบน้ำตาลนะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันนุ่มมันกรอบนอกนุ่มในอันนั้นมันจะกรอบไปหมดเลยโอ้โหอันนี้อะไรครับน่ากินมากเลยแม่อ
0: ันนี้กล้วยปิ้งยัดไส้นะเขาเรียกกล้วยปิ้งยัดไส้ใส่มะพร้าว
1: อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
0: อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง

0: ก็คือกล้วยปิ้งแต่ว่ามันมีมะพร้าวอยู่ตรงกลางหรือเอามะพร้าวไปทำอะไรมาก่อนครับ
1: มะพร้าวเอาไปกวนแบบใส่น้ำตาลแล้วก็กวนนานๆแล้วก็มันจะเหนียวค่ะมันจะหวานหอม
0: เหมือนมะพร้าวเหมือนมะพร้าวเชื่อมเนาะ
1: จ้า
0: ตัวกล้วยนี่ก็ไปชุบน้ำมาก่อนไปชุบน้ำปรุงรสใช่ไหม
1: ชุบน้ำมันมาย่างไฟอ
0: ีกมันถึงอร่อย
1: ค่ะ
0: ไอ้ตัวน้ำที่ชุบกล้วยมีอะไรบ้าง

0: จะไปต่อเขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยกันเลยทีเดียวครับ
1: มาสุโขทัยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอย่างนั้นมาไม่ถึงสุโขทัย
2: ความอร่อยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยอันดับหนึ่งคือต้มยำต้องเป็นมะนาวแท้ถั่วลิสงต้องคั่วใหม่ๆโอ้หวานนำเปรี้ยวตามกลมกล่อมด้วยน้ำซุปเครื่องแน่นๆไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวหมูสับถั่วลิสงพริกป่นผักชีฝรั่งซอยครบถ้วนอร่อยครับ
0: คุณผู้ชมแปลกใจกันไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆอย่างก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทำไมถึงมีหมูแดงซึ่งเป็นอาหารจีนผสมอยู่ด้วยแม่นีเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนะครับมีพ่อค้าชาวจีนเดินทางมาที่สุโขทัยแล้วได้นำหมูแดงมาเผยแพร่ทำให้ชาวสุโขทัยติดใจในรสชาติและความเข้มข้นของหมูแดงจึงนำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยให้เราได้กินกันจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับ
2: รู้สึกผิดอ่ะแม่ไม่กินด้วยกันเหรอ
1: กินไปซิเดี๋ยวแม่กินทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว
2: กินด้วยกันไหม
1: ไม่ละอ่ะเดี๋ยว
2: ไม่จะได้หารเท่าไงโอ้โหอร่อยขนาดนี้คุณแม่แค่ชิมอย่างเดียวไม่พอต้องขอไปดูวิธีทำเดี๋ยวไปบุกในครัวกันเลยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมเวลาเรามากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเราไม่ต้องสั่งว่าต้มยำใช่ไหมเพราะว่าเขาปรุงอยู่แล้วก็คือสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเส้นอะไรได้เลย
1: ได้เลย
2: งั้นเอาเส้นเล็กน้ำไม่ใส่น้ำ
1: เ
2: ต้าหู้แม่เอาใหม่มงเอาใหม่งั้นแม่เอานี้ดีกว่า
1: เส้นเล็กแห้งสุโขท
2: ั
1: ย
2: เส้นเล็กแห้งสุโขทัยแต่ใส่น้ำด้วย
1: มันไม่เหมือนกันนะคือห้างก็คือห้างอะค่ะ
2: เอานะเขาเส้นเล็กนะผมล้อเล่นด้วยอันดับแรกเอาเส้นลงไปลวกใส่ผักลงไปผักก็มีถั่วฝักยาวทำไมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้องเป็นถั่วฝักยาวอะแม
1: ่ก็สูตรดั้งเดิมไงฮะสูตรโบราณไงฮะ
2: ครับแล้วก็ไม่ใส่ถั่วงอกเลยเหรอ
1: แล้วแต
2: ่
1: ฮะ
2: อ๋อแล้วแต่คน
1: ส่วนมากจะเป็นถั่วฝักยาว
2: ถั่วฝักยาวอย่างเดียวโอเคปรุงรสด้วยน้ำมะนาวต่อไปเป็น
1: กาดสับค่ะ
2: ผักกาดสับตั้งฉ่ายอ่ะเหรอ
1: ไม่ใช่อ่ะหัวเจโป้ค่ะเค็ม
2: หัวเจโป้เค็ม
1: แล้วเราก็เอามาล้างคั้น 3-4 น้ำมันถึงจะหายเค็ม
2: อ๋อเหมือนที่ใช้โป้ผัดไข่อันนั้นนะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ปรุงรสสดๆด้วยน้ำตาลมะพร้าวถั่วลิสงคั่วใหม่ๆพริกป่นผักชีฝรั่งซอยแล้วก็หมูสับนั่นคือเครื่องแล้วก็หมูแดงหนังหมูนี่เราเอาไปทำอะไรมาครับ
1: อ๋อเอาไปต้มค่ะต้มใส
2: ่น้ำหมูแดง
1: น้ำหมูแดงค
2: ่ะอ๋อใส่ในน้ำหมูแดงก็เหมือนหมูแดงเลยมันก็จะมีรสชาติด้วยแล้วก็สีสวยด้วยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำซุปเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณแท้ๆครับผมคุณผู้ชมวันนี้เห็นวัตถุดิบที่น่าสนใจมากมายแล้วก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวนะครับอยากจะลองทำอาหารโดยที่ใช้ไอเดียจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยจากผมจะเอาของที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยมารวมกันให้เกิดเป็นอาหารจานใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองขอวัตถุดิบคุณแม่ไปใช้กันดีกว่าครับผมวันนี
0: ้ก่อนที่เราจะไปทำอาหารกันเดี๋ยวแม่นีจะพาไปขับรถชมบรรยากาศของเมืองเก่ากันก่อนครับ
2: คุณแม่ครับปกติถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ต้องมานั่งรถไฟฟ้าแบบนี้ชม
1: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้เราอยู่ในอุทยานอะไรครับแม
1: ่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้เราก็จะมาไหว้พ่อขุนรามนะคะสมัย700ปีนี่นะเขามาถึงก็จะมากราบ
2: นี่อายุ700ปีแล้วครับ
1: 700ปีค่ะ700ปีแล้ว
2: ซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคู่บ้านคู่เมืองของสุโขทัยเลย
1: ใช
2: ่ๆอันนี้แค่จุดแรกก็ยังสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันแม่นั่งแม่เดี๋ยวผมขับให้
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ขับเอง
2: แม่ไว้ใจผมเหรอ
1: ไม
2: ่ยกล้อเดี๋ยวยกล้ออันนี้คือวัดมหาธาตุอันนี้ก็คือวัดตั้งแต่สมัยสุโขทัยจริง
1: สมัยสุโขทัยเวลาเขามีงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเขาก็จะมีแสงสีเสียงในวัดนี้เลย
2: ที่นี่เลยใช่ไหม
1: โ
2: อ้ก็บอกว่างานลอยกระทงสุโขทัยนี่ขึ้นชื่อ
1: ใช
2: ่โอ้สวยมาก
0: แม่บอกว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแต่ไม่มีการบันทึกชื่อเอาไว้ครับ
2: คุณแม่ครับที่คุณแม่พาผมมาดูตรงนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคืออะไรครับผม
1: เจดีย์ดอกบัวตูม
2: อ๋อเป็นศิลปะในสมัยสุโขทัย
1: ใช่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเสาเป็นโบสถ์ของสมัย

0: ก่อนนะคะตอนเย็นเขาจะมาถ่ายรูปอะไรพระอาทิตย์ตกดินกันก็เพราะตรงนี้แหละ
1: ตรงนี้เลยตรงนี้คือไฮไลท์ถ้าใครมาที่นี่ต้องแวะมาที่วัดมหาธาตุต้องแวะมาหาตรง
0: นี้เลย
1: โอเคโอเคมาสักการะกันอีกแล้วต้องบอกว่าที่นี่นี่สายบุญนี่ห้ามพลาดเลยนะแม่นะใครชอบธรรมะธรรมโมต้องมาอันนี้โอ้โหนี่ก็สวยนะครับผมมาเมื่อกี้ต้องบอกว่าพระองค์ใหญ่เมื่อกี้เป็นแบบอยุธยาใช่ไหมครับผมถ้าดูดีๆนะคุณผู้ชมอันนี้คุณแม่บอกว่าอันนี้เป็นแบบสุโขทัยแท้ๆเลย
0: เป็นแบบส
1: ุ
0: โขทัย
1: จุดเด่นของพระสมัยสุโขทัยคือ
0: ก็หน้าอิ่มอ้วนแล้วก็หน้ายิ้ม
1: โอ้แบบใบหน้าใช่ใช่จริงคุณผู้ชมเห็นไหมครับใบหน้าพระพุทธรูปแบบดูมีความสุขแสดงว่าคนสุโขทัยเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุข
0: มีความสุข
1: มาเที่ยวที่นี่มีแต
0: ่ความสุข
1: โอ้โหสุดยอดเลยขายของเก่งด้วยแม
2: ่ของโบราณประจำเมืองสุโขทัยยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารโบราณจากแม่ครัวฝีมือเด็ดของจังหวัดสุโขทัยกันจะเป็นอาหารแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
0: จ้า
1: แม่สำเริงหรือเปล่าครับผม
0: จ้าแม่สำเริง
1: โอ้โหเมื่อกี้แม่นีเขาบอกว่าถ้าอยากกินอาหารพื้นบ้านอร่อยๆให้มาหาแม
0: ่จ้า
1: เดี๋ยวแม่จะพาไปนั่งกินที่พื้นบ้านเลย
0: จ้า
1: เอาจ้าอีก โอ้โหแม่ครับกำลังทำอะไรอยู่ครับ
0: ทำน้ำพริก
1: จะทำอะไรให้ชิมครับ
0: แกงไข่น้ำ
1: ผมอ่ะรู้จักแถวอีสานเรียกไข่ผํามันเป็นสาหร่ายชนิดนึงเวลากินไปแล้วมันจะเหมือนไข่ปลาก
0: ุ๊บกุ๊บ
1: แต่ทีนี้เครื่องแกงมีอะไรบ้างครับผมมาไม่ทันแม่ตําไปครึ่งทางแล้วมีอะไรบ้างครับ
0: ตะไคร้หอมแดง
1: หอมแดง
0: เทียมแล้วก็กระชาย
1: กระชาย
0: พริก
1: หัวกะทิลงไปไม่ต้องเยอะเอามาผัดพริกแกงก่อนพอกะทิเริ่มแตกมันนิดๆใส่พริกแกงลงไปครับก็ค่อยๆดอกกะทิลงไปทีละน้อยไข่ผําที่ได้มาแม่ต้องเอาไปลวกหรือไปทำอะไรมาก่อนไหมครับ
0: ไม่ทำอ่ะ
1: ก็นี่คือสดๆซื้อมาจากตลาดก็แบบนี้เลยเติมน้ำมะขามเปียกลงไปให้รสชาติเปรี้ยวนะครับผมคือมันต้องผัดให้เครื่องมันเข้าไปในไข่น้ำก่อนอ๋อแล้วก็เติมกะทิลงไปนะครับใส่ปลาย่างแม่แล้วน้ำปลาเล็กน้อยเพราะว่าตัวปลาย่างก็มีความเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีขอชิมเลยนะครับแม
0: ่
1: คุณผู้ชมนึกรสชาติไม่ออกมันรู้สึกตื่นเต้นยังไงบอกไม่ถูกหืมข้าวสวยร้อนๆนะแม่คุณผู้ชมกลิ่นมันจะคล้ายกับขนมจีนน้ำยาเพราะมันมีกระชายกับกะทิแล้วก็มีปลาย่างแต่ความพิเศษของมันนะครับคือตัวไข่ผำอ่ะกินแล้วมันจะมันๆกรุบๆอร่อยมากเลยครับแล้วก็รสชาติของแกงนี้นะครับจะออกเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็เค็มตามไม่หวานครับต้องบอกว่ากินกับข้าวอร่อยจริงๆผมว่ากินกับพวกผักสดเคียงนี้ก็อร่อยนะแม่ออกเผ็ดนิดๆกำลังดีอยากให้มาลองกันนะครับกับแกงไข่น้ำในแบบฉบับชาวสุโขทัยครับต่อกันอีกจานเลยครับผมอันนี้แม่จะทำอะไรให้ชิมครับ
0: ก็จะต้มยำหยวก
1: มีกะทิด้วยเหรอต้มยำ
0: อ
1: ุ้ยต้มยำไม่มีกะทิเงียบ ต่อ มีก็มีไม่เถียงก็ได
0: ้ข่าตะไคร้
1: ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าใส่ลงไปในน้ำซุปหยวกกล้วยอันนี้ก็คือข้างในของต้นกล้วยเลือกเฉพาะอ่อนๆมาไอ้กระดูกหมูนี่แม่ต้มใส่อะไรบ้างครับในน้ำซุปอ่ะ
0: มีเกลือนิด
1: เดี๋ยวผมจะฝึกภาษาสุโขทัยกับแม่สำเริงหน่อยคำอะไรที่ไม่เหมือนภาคกลางบ้างแม
0: ่กระเสือเสือเนี่ยเรียกเสือ
1: เสืออะไรนะ
0: เสือปูนั่งนี่แหละ
1: เสือมันหมายถึงสัตว์สิ
0: ไม่ใช่นี่เสือที่ปูนั่ง
1: อ๋อถ้าเกิดคนสุโขทัยเรียกเสือปูนั่งว่าเสือออกเสียงว่าเสืออ่ะแล้วถ้าเป็นสัตว์สีขาที่เป็นเสือออกเสียงไง
0: ก็เสือไปไกลไหนก็เสือ
1: แล้วถ้าเป็นเสือ
0: เสือเนี่ย
1: ถ้าเป็นเสือปูนั่ง
0: เนี่ยก็ไปเอาเสือปูนั่งมา
1: ออกเสียงเหมือนกันเลย
0: ไปคล้ายก
1: ันใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงเอาเน้นหัวลงไปกะทิยังนึกภาพไม่ออกครับมีกระดูกหมูกับกะทิมันต้องเหมือนต้มข่าสิถ้าเป็นอย่างเงี้ย
0: นั่นแหละแต่เขาจะเรียกต้มยำหยวก
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่รู้ประเพณีเรียกกันนั้น
1: เหมือนเสือกับเสือใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็ไม่รู้ทำไมเขาเรียกงั้น
0: ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกกันมา
2: จากนั้นก็ใส่พริกทอดปรุงรสด้วยน้ำปลาและตามด้วยผักชีฝรั่งซอยครับ
1: สุดยอดครับผมขอชิมเลยได้ไหมครับคุณแม่
0: ได
1: ้โอเค

0: ว้าโหอร่อยคือกะทินี่มันแบบมันๆข้นๆเลยนะไม่ใช่กะทิแบบจางๆนะคุณผู้ชมอร่อยอร่อยแต่ต้องกินหยกกล้วยนะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: อืมโหหยกกล้วยอย่างเด็ดคุณผู้ชมมันรสชาติเหมือนต้มยำมันเปรี้ยวแต่มันมีความมันจากกะทิแต่ที่อร่อยคือหยกกล้วยมันจะดูดน้ำต้มยำเข้าไปอร่อยมากๆเลยแม่ยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่สำเริงมากสำหรับสูตรอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัยต้องบอกว่าเป็น2จานที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ได้กินแล้วประทับใจแบบสุดๆเลยครับขอบคุณครับคุณแม่คุณแม่ก่อนจากกันผมยังไม่เคลียร์เรื่องนี้เอาเสื่อมาหน่อยทีมงานมาเอาภาษาสุโขทัยเรียกว่าอะไรนี
1: ้เสื่ออ
0: ันนี้อันนี
1: ้เสื่ออ
0: ันนี
1: ้เสื
0: ่อทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้มันต้องเป็นเสือแล้วอันนี้มันต้องเป็นเสือไม่ใช่หรอ
1: ก็ภาษาพ่อขุนนะ
0: ตอนนี้ก็ถึงตาผมบ้างแล้วนะครับอาหารที่เราจะทำกันในวันนี้ผมบอกเลยครับว่าจะสามารถดึงเอกลักษณ์ของความเป็นสุโขทัยออกมาได้อย่างเต็มที่แน่นอนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับมาจังหวัดสุโขทัยแน่นอนว่าอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่มีอีกอย่างนึงที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้นะครับชาวสุโขทัยเรียกว่าข้าวแคบครับคุณผู้ชมทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็มีการปรุงรสนะครับหลังจากนั้นเอาไปตากแห้งเขามักจะทำเอามาห่อเป็นเครื่องต่างๆแล้วก็รับประทานซึ่งวันนี้ผมเลยตั้งใจจะคิดอาหารจานใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าใช้วัตถุดิบและให้เห็นความเป็นสุโขทัยแบบแท้ๆนั่นคือโลสุโขทัยครับผมโดยที่ผมจะเอาตัวแป้งข้าวแคบนี่แหละครับมาโรด้วยไส้นั้นคือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกผมเตรียมถั่วฝักยาวก่อนนะครับผมจะหั่นแบบก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยนะครับคือหั่นแฉลบยิ่งเฉียงๆมากๆยิ่งดีนะครับนอกจากมันจะดูชิ้นใหญ่แล้วเวลารับประทานมันก็จะบางนะครับทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็นำถั่วฝักยาวที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วไปลวกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวหมูแดงนะครับโดยที่ผมจะหั่นหมูแดงให้เป็นเส้นนะครับหั่นตามขวางของเนื้อหมูนะครับมันจะได้ไม่แข็งเอาข้าวแคบนะครับจุ่มน้ำนิดเดียวนะครับเพราะว่าจุดเด่นของข้าวแคบในจริงแล้วมันคือเวลากินแล้วมันจะมีความเหนียวหนึบนะครับมันจะไม่ใช่นิ่มและขาดไปเลยนะครับผมก็จะเอาถั่วฝักยาววางลงไปนะครับแล้วก็หมูแดงครับหลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหนังหมูนะครับถ้าคุณผู้ชมทำเองนะครับก็แค่เอาหนังหมูไปลวกเฉยๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่น้ำหมูแดงให้เป็นสีนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นผมก็จะเติมความหอมด้วยกระเทียมเจียวเข้าไปที่ไส้ข้างในสักหน่อยโรยผักชีฝรั่งที่ซอยลงไปแล้วลงไปพอม้วนเสร็จแล้วนะครับก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแล้วจัดลงจานนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งน้ำจิ้มนั้นผมก็บอกได้เลยว่าผมก็ได้ไอเดียมาจากรสชาติต้มยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยครับน้ำปลาประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ำตาลมะพร้าวประมาณ1ก้อนแบบนี้เลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นเคล็ดลับความอร่อยนะครับคือใช้น้ำซุปนะครับเป็นน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใส่ลงไปเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะจากนั้นเดี๋ยวเคี่ยวให้ได้ที่ครับหลังจากที่น้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับก็ปิดไฟครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูที่เราเตรียมไว้ลงไปครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับให้เหมือนกับน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยครับมีความหวานนำนะครับเปรี้ยวตามแล้วเค็มน้อยสุดครับคุณผู้ชมแต่งหน้าเพิ่มอีกนิดนึงให้หน้ารับประทานมากขึ้นนะครับด้วยถั่วลิสงป่นคั่วใหม่ๆครับแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยครับแม่ดีครับเดี๋ยวลองชิมฝีมือผมดูจานนี้พอจะเสิร์ฟนักท่องเที่ยวให้เป็นจุดเด่นของสุโขทัยได้ไหมครับเชิญเลยครับผมเป็นไงแม
1: ่อร่อย
0: แปลกใหม่ดีไหม
1: ใหม่ดี
0: เมื่อกี้แล้วแม่พอจะเดาออกไหมว่ามันเหมือนกับอาหารอะไรของสุโขทัยเครื่องข้างในมันคืออะไรแม่ว่า
1: เครื่องในก็คือถั่วใช่ไหมหมูมันก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยว
0: ที่มีเส้นแล้วเราซดน้ำที่เราไปกินมาแล้วที่ร้าน
1: ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
0: ต้องบอกว่ารสชาตินะครับมันก็จะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าเครื่องข้างในมันก็คือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยถูกไหมครับแม
1: ่
0: ตัวน้ำจิ้มเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนน้ำยำเตี๋ยวสุโขทัยก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยที่ต่างไปคือเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นข้าวแคบที่ห่อเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับพวกโลหรือว่าพวกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนพวกสลัดโลนะครับที่มีความหนึบๆที่แป้งหน่อยแต่ว่ามันได้รสชาติแบบความเป็นสุโขทัยแท้ๆเลยครับ บอกเลยครับว่าจานนี้นะครับสามารถเอาไปปรับปรุงต่อยอดนะครับด้วยไอเดียคุณผู้ชมอาจจะสร้างเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชนได้ลองเอาไอเดียลองเอาวิธีคิดลองเอาแรงบันดาลใจไปใช้นะครับไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันแค่ดูเราแล้วรู้สึกว่าคุณเกิดไอเดียแล้วอยากลุกขึ้นมาทำอาหารนั่นถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแม่นีมากนะครับที่พาผมเที่ยวสุโขทัยแบบเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นสถานที่สวยๆอาหารอร่อยตลาดที่เต็มไปด้วยของมากมายและเรื่องราววันนี้บอกเลยว่าผมคุ้มจริงๆครับแม่นีขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แม่และเทปนี้จะเอาอะไรไปฝากลูกสาวดีอ่ะแม่เนี่ยผมไม่ได้มีอะไรฝากลูกสาวเลยแม
1: ่เอาการท่องเที่ยวของสุโขทัยก็แล้วกันไปเนาะ
0: แม่ลูกสาวผมเป็นหมาแม่วันนี้ผมขอลาไปด้วยภาพน่ารักของตัวแสบทั้ง2คนเลยนะครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากและรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนแดรี่วันนี้ไปเจอเขากันครับวันนี้ครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่เจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับแล้วก
1: ็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามกลุ่มร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานผลขยะ
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: ต
0: ั
2: ว
0: นี้
2: ค่ะค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกรีน
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
0: เท่านี้
2: กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุนมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้มาดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเ
1: ย็นเย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่

0: แล้วจากปุ๋ยที่แบบโอ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
1: ไหนดมให้ดูหน่อย
0: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
1: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นป่นๆแบบนี้แหละนะครับ
0: ดีไหม
1: เมื่อกี้ลุงดมโชว
0: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
1: ดมบ้าง
0: เอาสวยกว่านี้ไหม
1: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
2: เดินไปเมื่อกี้
1: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
3: บวบ
1: หลายถุงเลย
3: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก
1: ่บะหมี่
3: แข็ง
1: บะหมี่
3: นี่ร้านหมูกระทะ
1: นี่ร้านหมูกระทะ
3: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยจะเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารจะเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงตาเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขนไส้เดือนนะครับ 70% ผัก 30% โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
1: ครับ
3: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได
1: ้คราวนี้ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
3: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
1: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
4: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
1: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี้
4: จบ
1: จบเลย
4: ไม่ต้องจบเกษตร
1: เพราะฉะนั้นเกษตรอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
5: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
1: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
4: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
4: โอเคละ
1: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่า Precious Plastic ครับเป็นโปรเจกต์ระดับ

0: นานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพรีเชียพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำใบแล้วก็ต้องมาเก็บ
1: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้ล่ะครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
0: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณกู้ครับ
2: สวัสด
0: ี
2: คร
0: ับ นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
2: This is all made from recycled plastic
0: อ๋อครับ
2: That's all made from bottle caps
0: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from this machine
2: Yeah
0: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกไม่ได้เป็นแบบขดๆเป็นโรงมาจากฝาขวด
2: ใช่ครับ
0: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
2: อ
0: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
2: ้ yeah
0: เป็น
2: exactly
0: ผลิตภัณฑ์ได
2: ้
0: ใช่ไหมครับผม
2: we can show you how we do that right now if you like
0: okay
2: yeah.
0: sure
2: okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
2: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually put it in this machine, mm-hmm. it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures, mm-hmm. so from 150 degrees to 180 degrees, mm-hmm. whereas this one is very precise. Mm-hmm. So if our machine gets it wrong, mm-hmm. then it makes all these horrible smells, mm-hmm. so it's not good to work with.
0: All right.
2: Also, when this melts in like a big thread like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff,
0: yeah.
2: which isn't very attractive.
0: Yeah.
2: So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey slug. Mm-hmm. So we don't like to use it. But HDPE,
0: is
2: a much nicer plastic.
0: Yeah.
2: It also comes in all these lovely colours as well.
0: Mm, yeah.
2: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colours we use.
0: Yeah, and it's strong.
2: Yeah.
0: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีก็เป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีๆไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
2: We do turn on the machine.
0: เปิดเครื่องแล้วครับผม
2: You'll see this is the axle here.
0: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
2: If you have a look in the top here, you'll see the team.
0: ฟันเฟืองนะครับ yeah. มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
2: There we go.
0: And then you get all.
2: Then you'll see This is what we get.

0: because that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
1: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
0: ใช่ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองอ๋อครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
2: Yeah so then once we've got our flakes
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลต
2: ์ Yeah
1: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
2: What's nice about this project is that you don't necessarily need to be a designer or an artist.
1: Yeah.
2: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that. Literally anyone can do this.
1: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจากพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับ
2: Try making one?
1: Can I?
2: Yeah.
1: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับคุณกู้บอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
2: Press run
1: กด

0: beautiful. Wow.
1: เสร็จออกมาแล้วครับผม
2: ชา
1: ม
2: thank you
1: because of you ไอ้ฉันผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
2: look so that's the one that we just made
1: okay
2: that's already dry enough and cool enough it's still a little bit hot on the top
1: แป๊บเดียวนะครับอ๋อยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
2: ่ that is finished product I think the market for these kinds of products is potentially huge and that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities entering the canals entering the river the Chao Phraya and then ending up in the ocean
1: และสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
2: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them.
1: Mm-hmm.
2: They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงมีต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
2: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องมิลค์นะครับประมาณก็เครื่องมิลค์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่หมดนะครับ
2: Because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably hot move.
1: 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าผมเป็นองค์กร
2: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
2: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
2: So we have our Facebook page, so you can like us on our Facebook page, Precious Plastic BKK. We also do many events. So we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents, when they drop off their kids, can bring their plastic, and then that would actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok, or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so, yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญแต่ว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
2: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามฟีเชียร์พลาสติก BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuring ฟีเชียร์พลาสติก
3: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: ปฐมกาลแห่งแผ่นดินพื้นแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์ปกครองดูแลสืบเนื่องกันมากว่า700ปีตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ถือเป็นวัฒนธรรมการปกครองที่บ่งบอกถึงแนวความคิดที่หลอมรวมจิตใจชาวไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสร้างสรรค์ให้เกิดความผาสุกนับจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันสวัสดีเราชื่อเวลาเราอยากให้เด็กและเยาวชนคนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักอันควรภาคภูมิใจของชาติไทยไปพร้อมๆกับเด็กชายร่มเย็นเด็กหญิงเป็นสุขซึ่งจะเป็นตัวแทนของเด็กไทย
1: นี่ร่มเย็นดูแผ่นนี้สิมีนาฬิกาแปลกให้กดค่ามิติเวลาได้ด้วย
2: เอ๊ะงั้นเราย้อนเวลาไปสมัยก่อนได้ไหมอ่ะอยากรู้ว่าบ้านเมืองสมัยก่อนเป็นยังไง
1: เอาสิเอาสิ
2: ย้อนไปกี่ปีดีนะ
0: ย้อนไป239ปี
2: เฮ้อ
1: เสียงใครพูดน่ะ
2: ว้าว
0: สวัสดีเราชื่อเวลาเรามาพาเธอสองคนไปหาคำตอบในสิ่งที่เธออยากรู้ด้วยกัน
2: หมายความว่านี่เราย้อนมาอยู่สมัยสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เหรอเอาล่ะได้เวลาสนุกแล้วสิ
0: สนุกสิเราจะพาเธอสองคนไปเองเริ่มต้นกันที่กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1แห่งบรมราชจักรีวงศ์ปีพุทธศักราช2325หลังสิ้นรัชสมัยแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเหล่าขุนนางและราษฎรทั้งหลายได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อทรงรับอัญเชิญเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยมีพระราชดำริว่าฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งพระนครและสามารถป้องกันข้าศึกได้ดีเมื่อเรียกสถาปนาพระนครโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพิธียกเสาหลักเมืองสร้างพระบรมมหาราชวังพระราชวังบวรสถานมงคลและโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานเป็นศูนย์รวมใจของประสบนิกรในครานั้น
2: พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก็คือพระแก้วมรกตใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะร่มเย็น
2: ขอบคุณครับคุณเวลาการสร้างบ้านเมืองในสมัยนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ
0: เป็นงานที่ใหญ่มากจ้ะแต่ก็เกิดขึ้นได้เพราะความสมัครสมานสามัคคีและการมีศูนย์รวมดวงใจเดียวกันของคนไทยซึ่งนั่นก็คื

0: พระมหากษัตริย์แม้ในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงตั้งบ้านเมืองใหม่ยังมีการรุกรานจากข้าศึกแต่ไทยก็ยังคงความเป็นไทยอยู่ได้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปกป้องและฟื้นฟูประเทศทำนุบำรุงบ้านเมืองในทุกด้านด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีขวัญและกำลังใจที่ดีทั้งยังทำให้ประเทศข้างเคียงเกรงขามเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองไทยกลับบริบูรณ์รุ่งเรืองในทุกๆด้านดังเดิม
1: พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพทำให้บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นสงบร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะค่ะ
0: และนี่ก็คือเรื่องราวแห่งการเริ่มต้นผืนแผ่นดินรัตนโกสินทร์ด้วยพระปรีชาสามารถขององค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำใดที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันเปลี่ยนไปอ่ะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบนี้โดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือวิธีที่ความทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมหมายว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระโขนงกรุงเทพมหานครค่ะวัดนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานและมีความเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์และมีพระมหากรุณาต่อวัดนี้มาอย่างต่อเนื่องจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จนประชาชนทั่วไปขนานนามวัดนี้ว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่10อย่างไม่เป็นทางการค่ะพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดวชิรธรรมสาธิตอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานครใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยาแถบบางนาบางจากเดิมเป็นท้องทุ่งกว้างใหญ่มีคลองใหญ่น้อยเชื่อมต่อกันคลองสำคัญบางแห่งเชื่อมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้คือคลองพระโขนงคลองบางวัวและคลองบางนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4มีพระบรมราโชบายให้ขุดคลองแยกจากคลองพดุงกรุงเกษมลัดทุ่งออกแม่น้ำเจ้าพระยาแถบปากคลองพระโขนงเรียกว่าคลองถนนตรงเพื่อให้สามารถขนถ่ายสินค้าจากปากน้ำเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้สะดวกยิ่งขึ้นต่อมาเริ่มมีการเดินรถไฟจากสถานีหัวลำโพงไปยังสถานีปากน้ำสมุทรปราการโดยมีสถานีบางจากและสถานีบางนาเป็นจุดพักระหว่างทางเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้รวมทั้งการบูรณะวัดร้างกลางทุ่ง
1: เดิมจริงๆในวัดนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2399นะหลังจากนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาประมาณ50กว่าปีผู้ที่สร้างครั้งแรกไม่ใช่เป็นคนไทยนะเป็นคนลาวอพยพมาอยู่ณถิ่นฐานคลองเพชรแห่งนี้นะเมื่อนายวันดีที่ชื่อว่านายวันดีเป็นคนที่เริ่มสร้างครั้งแรกหลังจากที่นายวันดีได้เสียชีวิตลงนะก็ผู้ที่มาสืบทอดซึ่งเป็นลูกเป็นหลานนี่ก็ย้ายไปอยู่ฝั่งพระนครก็คือข้ามเขตพระโขนงไปนะในส่วนพื้นที่แห่งนี้ก็ผู้อุปถัมภ์ประจวบกับเจ้าวาดรูปสุดท้ายก็มรณภาพลงก็วัดก็เลยล้างไปประมาณ50กว่าปีจนกระทั่งปี2506พระสาธิตหรือพระอาจารย์สาธิตเนี่ยท่านไปเรียนกรรมฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุท่านได้ไปพักอยู่ที่วัดยางสุทธารามฝั่งทนแต่มาเรียนอยู่วัดมหาธาตุซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทั้งวิปัสสนาแล้วก็ทางภาพปริยัติธรรมด้านอื่นๆโยมแถวนี้ท่านก็ไปเจอแล้วก็ไปนิมนต์ท่านมาก่อนที่จะเจอวัดแห่งนี้นะสภาพวัดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับข้างบนสุดที่ภาพนะเป็นป่าดงไม้สแก่นะมีแค่นั้นมีพื้นที่ไม่ถึงไร่ก็เป็นเกาะเล็กๆอยู่กลางทุ่งนาเผอิญว่าโยมเขาทำนาเสร็จแล้วเขาก็มาขุดมาดูก็เจอว่าสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่วัดมาก่อนมีเศียรพระพุทธรูปมีซากปรักหักพังที่บ่งบอกถึงความเป็นวัดมา ก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนนะเรียกว่านายบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านนี่แหละก็ไปแจ้งทางเขตแล้วก็ไปแจ้งกรมการศาสนาว่าวัดเนี้ยนี่สถานที่แห่งเนี้ยน่าจะเป็นวัดมาก่อนนะเจ้าหน้าที่มาตรวจดูก็ไปค้นเอกสารดูว่าอ๋อขึ้นทะเบียนไว้เป็นวัดร้างเอาไว
0: ้
1: นะชาวบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเริ่มมาอยู่กันมากขึ้นแล้วอยากจะนิมนต์พระมาอยู่อยากจะฟื้นฟูวัดแห่งนี้ได้ไหมนะทางการก็อนุญาตนะโดยที่โยมเขาก็ไปนิมนต์หลวงพ่ออาจารย์สาธิตนะจากที่วัดยางสุทธารามที่ท่านเรียนวัดมหาธาตุนี่แหละมาอยู่ตรงนี้ท่านก็มาเห็นสภาพทุ่งนาเขียวขจีมาช่วงฤดูฝนเนาะก็กำลังทำนาอยู่พอดีเห็นสภาพความเป็นอยู่เหมือนกับบ้านเดิมของท่านที่เป็นคนจังหวัดลำพูนน
0: ะ
1: อำเภอป่าซางนะท่านก็บอกโอ้น่าสัปปายะดีน่าอยากจะมาอยู่มาบูรณะช่วยโยมก็เลยตัดสินใจมาก่อนเข้าพรรษาก็มาจำพรรษาเมื่อปี2506นะซึ่งในการมาเนี่ยท่านก็มีตั้งเจตนาไว้ว่าท่านจะสร้างวัด ที่มีศิลปะเป็นล้านนาไทยนะซึ่งพื้นเพเป็นคนลำพูนอยู่แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าอยากจะเอาศิลปะล้านนาเนี่ยมาเผยแพร่ให้คนกรุงเทพได้เห็นได้ศึกษาได้มาเที่ยวชมมาไว้นี่คือประการที่หนึ่งที่ท่านตั้งใจสร้างวัดนะสองเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรผู้มาจากทิศทั้งสี่เนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยพระเณรเนี่ยหามาอยู่ที่วัดเนี่ยหายากมากเลยนะขนาดตัวท่านหลวงพ่อเองเนี่ยมาอยู่กรุงเทพงั้นจะบอกให้ไปอยู่ศาลาที่เขาเก็บศพอ่ะจะไปอยู่ศาลาอย่างนั้นนะท่านบอกไม่มีกุฏิสมัยก่อนนี่กุฏิวิหารที่เขาจะรองรับพระต่างจังหวัดเนี่ยยากมากท่านก็เลยตั้งใจอยากจะสร้างวัดเนี่ยให้เป็นที่พักที่อาศัยพระที่มาจากต่างจังหวัดได้ไปศึกษาในตัวเมืองนะสามท่านอยากจะสร้างวัดเนี่ยเป็นที่ศึกษาของพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในตรงนี้ด้วยแล้วก็คนที่อยู่แถวเนี้ยจะได้เข้ามาศึกษาทั้งที่เป็นคฤหัสถ์ได้ด้วยแล้วก็ทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรนะลูกหลานก็สามารถมาเรียนก็เลยสร้างทั้งวัดแล้วก็สร้างทั้งโรงเรียนควบคู่กันไปนั่นนี่คือปณิธานที่ท่านสร้างเอาไว้นะจนกระทั่งปี2508นะสร้างได้ไวมากนะสมัยก่อนนะท่านเป็นคนที่รู้จักแล้วก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็ญาติโยมเขาก็เคารพนับถือท่านมากก็มาช่วยสร้างวัด2ปีบริบูรณ์นะ
0: 2ปีเสร็จ
1: 2ปีฮะ2ปีจะมีโบสถ์มีวิหารมีศาลาเรียบร้อยละเป็นบุญอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็หลังจากปี2506ถึง2508ก็ทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนกาธิเบศรในหลวงรัชกาลที่9นะท่านมาทรงยกช่อฟ้าตัดลูกนิมิตพระอุโบสถหลังแรกของที่วัดนะครับหลังจากนั้นแล้วท่านก็ได้ถวายวัดเนี่ยวัดทุ่งสาธิตเดิมเรียกว่าวัดทุ่งสาธิตนะที่มาของวัดทุ่งสาธิตก็คือทุ่งก็ตั้งอยู่กลางทุ่งนาสาธิตกับพระอาจารย์สาธิตเป็นคนบูรณะก็เลยเป็นที่มาของว่าวัดทุ่งสาธิตจนกระทั่งถึงปี2508นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเห็นถึงความวิริยะอุตสาหะของอาจารย์สาธิตนี่แหละท่านก็ยกถวายวัดให้แก่ท่านพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านก็มอบวัดวชิรธรรมสาธิตนะอยู่ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ในหลวงรัชกาลองค์ปัจจุบันนะให้ความอุปถัมภ์ตั้งแต่ปี2508แล้วก็เปลี่ยนชื่อจากวัดทุ่งสาธิตเป็นวัดวชิรธรรมสาธิต
0: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดวชิรธรรมสาธิตซึ่งคำว่าวชิระมาจากพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือวชิราลงกรณ์ต่อมาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกวัดวชิรธรรมสาธิตขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515
1: ตามที่ได้ประกาศเอาไว้ที่สำนักนายกรัฐมนตรีท่านประกาศเอาไว้ปีรู้สึกว่าจะเป็นวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515นะครับเป็นวันที่สถาปนาพระองค์ท่านก็รับไว้เป็นการเฉลิมพระเกียรติเป็นพระอารามวัดแรกที่พระองค์ท่านได้ให้ความอุปถัมภ์เป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ทางวัดก็จัดสถานที่ให้เป็นที่สัปปายะให้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรให้แก่อุบาสกอุบาสิกาลูกหลานทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมมาศึกษาเราเรียนบ้างก็มาสืบสานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทางล้านนาที่ทางวัดก็ยังอนุรักษ์แล้วก็รักษาเอาไว้นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นนะแก่ประสบนิกรแล้วก็คณะสงฆ์วัดวชิรธรรมสาธิตตั้งแต่ปี2506เป็นต้นมาก็ครบ60ปีของวัดเนี่ยได้รับนะพระมหากรุณาธิคุณได้รับพระเมตตาคุณจากพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรในหลวงรัชกาลที่9ตลอดจนถึงณปัจจุบันนี้ในหลวงองค์ปัจจุบันพระองค์ท่านก็ให้ความอุปถัมภ์วัดวชิรธรรมสาธิตมาโดยตลอดซึ่งในการนี้นะไม่ว่าจะเป็นพระองค์ท่านเสด็จมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ที่ได้เสด็จมาเยี่ยมวัดวัชิรธรรมแล้วก็มาเยี่ยมประชาชนใน

0: นะอดีตเจ้าวาดท่านปรารภเอาไว้อันนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งสมัยก่อนถนนจากวัดเนี่ยไปสู่ถนนสุขุมวิท101/1เนี่ยยังไม่มีเพราะแต่ก่อนต้องลงเรือจากพระโขนงมาเข้าคลองพระโขนงมาคลองเพชรด้านวัดด้านหน้าวัดถึงจะเข้าวัดได้เผอิญในปีนั้นพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชทานถวายกฐินนะนายอำเภอก็มาแจ้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสว่าหลวงพ่อนะได้รับหนังสือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะในรัชกาลที่9จะเสด็จมาจริงไหมนะหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็บอกว่าจริงแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือถนนเนี่ยยังไม่เรียบร้อยจะทำยังไงดีก็นายอำเภอท่านก็บอกว่าตอนนี้งบประมาณก็ยังหายากอยู่ยังไม่มีเอาไปใช้ส่วนอื่นอยู่นะในการนี้หลวงพ่อก็บอกไม่เป็นไรในส่วนนี้อาตมาก็จะช่วยแต่นายอำเภอช่วยเป็นแรงนะอาตมาจะช่วยเป็นของนะหลังจากนั้นไม่น่าเชื่อว่าถนนที่จากที่วัดเนี่ยไปถึงปากซอยหลวงพ่อก็เดินด้วยเท้าเปล่านะไปขอญาติโยมอยู่แถวเนี้ยด้วยพระมหากรุณาที่คุณบอกว่าเนี่ยนะจะออกพรรษาแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดนะขอที่สักวานะโยมนะแต่ก่อนนี้เป็นแค่คันนาไงหลวงพ่อท่านไม่ดอกขอมากนะท่านขอแค่วาเดียวนะจะเอาไปทำไมวาเดียวหลวงพ่อก็บอก1ทำถนนนะ2ลูกหลานท่านจะได้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนออกถนนใหญ่ได้สะดวกนะก็เป็นบุญนะโยมนะก็คือบุญนะก็ถนนเนี่ยเหมือนกับเนรมิตฮะสร้างไม่ถึง7วันถนนเป็นดินดำถนนลาดยางมาเรียบร้อยเลยเนี่ยเพราะพระมหากรุณาที่คุณส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่จะเลือกในงานกฐินพระราชทานคือปี2526ปีน้ำท่วมพระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่ฮะท่านก็ปรารภกับหลวงพ่อเจ้าวาดว่าประชาชนรอบวัดเนี่ยรู้สึกว่าจะเดือดร้อนกันมากนะให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยช่วยสงเคราะห์ที่พักที่อาศัยเครื่องดื่มอาหารอะไรให้ชาวบ้านด้วยนะหลวงพ่อท่านก็ที่สำคัญท่านบอกว่าวัดเราแห้งแล้วนะแต่ว่าข้างนอกก็ยังท่วมต่อไปก็ให้ท่วมเหมือนกับข้างนอกบ้างก็ได้ในพระอารมณ์ขันนะนี่ว่าเนี่ยก็บอกหลังจากนั้นหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็หลังจากที่เสด็จกลับหลวงพ่อท่านก็ปล่อยขันน้ำเข้าทำวัดทั้งวันให้มันเหมือนกับข้างนอกแต่ก็ให้ประชาชนเนี่ยมาพักอยู่ที่วัดนะนี่ก็คือสิ่งที่ท่านจารึกไว้ในหนังสือเสด็จพระราชดำเนินที่วัดวชิรธรรมสาธิตเนี่ยคือท่านเป็นห่วงเนี่ยพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านรับสั่งเอาไว้และหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันท่านก็เสด็จมาถวายกฐินเสด็จพระราชดำเนินมาถวายกฐินที่วัดนะพระองค์ท่านก็ดำรัสว่าวัดเจริญก้าวหน้าไปเยอะมากนะเป็นวัดที่อยู่ในความอุปถัมภ์พระองค์ท่านแต่ท่านบอกว่าก็จะรักษาหลวงพ่อเจ้าวาดก็จะรักษาวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยนะให้ไว้นานที่สุดที่จะนานได้แล้วก็จะรักษาโครงสร้างเอกลักษณ์ของศิลปะล้านนาเอาไว้เนี่ยที่วัดวชิรธรรมสถานที่แห่งนี้ตลอดไปนั่นคือเป็นพร
1: แสดงว่าในหลวงรัชกาลปัจจุบันท่านก็ทรงจำได
0: ้ทรงจำได้ครับ
1: ว่าพัฒนาการของวัดเป็นอย่างไร
0: ใช่ใช่ครับ
1: เสร็จท่านเสด็จกี่ครั้งนะคะ
0: น่าจะเป็น10แล้วมั้งฮะที่วัดฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะน่าจะถึงสัก10ครั้งน่าจะได้ฮะ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมีการสร้างหรือว่ามีความเจริญพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ยังไงบ้างจ้ะคะ
0: ครับทุกวันนี้ต้องแบ่งเป็น2ส่วนนะคือส่วนหนึ่งคือการศึกษาส่วนหนึ่งคือทางวัดนะคือหลวงพ่อท่านตั้งใจไว้1สร้างวัดให้พระให้เนนให้วัดสุขศึกษา2สร้างโรงเรียนให้กับสถานศึกษาในส่วนของทางวัดนี่ก็เริ่มหลังจากที่ได้สร้างมาครบ60ปีนะ60ปีปีนี้ว่าเริ่มตั้งแต่ปี2506เป็นต้นมาก็ทางวัดก็ครบ60ปีก็ได้เฉลิมฉลองไปเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นแล้วทางวัดก็ได้พัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์ให้สมพระเกียรติมากที่สุดแล้วก็มีศาลาเฉลิมพระเกียรติมีจัดกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนาก็จะมีบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนะถวายพระองค์ท่านบวชศีลจารีนีนะบวชชีพราหมณ์นะเฉลิมพระเกียรติในวันประสูติของพระองค์ท่านทุกๆปีทุกวันนี้มีพระภิกษุอยู่สมด33รูปมีสามเณรอยู่29รูปนะในส่วนของพระเนนนะส่วนของโรงเรียนแยกเป็น2ส่วนคือโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตมีระดับตั้งแต่อนุบาล1ถึงป .6 มีนักเรียนอยู่ประมาณ 2,500 คนแล้วก็มีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเป็นโรงเรียนมัธยมตั้งแต่มัธยม1ถึงมัธยม6ก็มีนักเรียนประมาณ 3,000 คนเพราะฉะนั้นเช้าๆแถวนี้จะเป็นเขตที่รถติดมากแออัดมากเพราะว่าเป็นแหล่งชุมชนนะไม่น่าเชื่อฮะจากที่ท้องทุ่งนามาจนถึงทุกวันนี้เป็นแหล่งเรียกว่าเมืองเข้ามา

0: รอบวัดไปจนหมดแล้วนี่คือความเจริญก้าวหน้าแล้วก็เป็นที่รองรับทั้งด้านการศึกษาของทั้งพระภิกษุสามเณรแล้วก็ของญาติโยมทั่วไปด้วย
1: วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารเป็นวัดที่มีทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยภาคกลางสถาปัตยกรรมล้านนาและแบบผสมผสานรวมทั้งจำลองสถาปัตยกรรมแบบอินเดียตามพุทธประวัติพระอุโบสถหลังเดิมเมื่อแรกบูรณะจากวัดร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยภาคกลางมีพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่ประดิษฐานเป็นพระประธานนามว่าหลวงพ่อแสนสุขมีพระสาวกสององค์นั่งคุกเข่าพนมมือถวายสักการะผนังภายในพระอุโบสถ4ด้านเขียนภาพพุทธประวัติและเรื่องทศชาตินอกจากนี้ยังมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระอุโบสถหลังนี้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2508และทรงผูกพัทธสีมาพระอุโบสถเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2509ส่วนพระอุโบสถหลังใหม่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนามีขนาดและรูปแบบใกล้เคียงกับวิหารหลวงวัดพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนผนังด้านในเขียนภาพพุทธประวัติและภาพประวัติการฟื้นฟูวัดทุ่งที่เคยร้างจนกลายเป็นวัดหลวงรวมทั้งเขียนรูปพระอาจารย์ศรีนวลหรือพระอาจารย์สาธิตเดินธุดงค์มาถึงสถานที่แห่งนี้เมื่อพุทธศักราช2506พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยและปางสมาธิเรียงกัน3องค์ประดิษฐานในซุ้มโขงพระเจ้าซึ่งมียอดทำเป็นพระสถูปเรียง3องค์มีชื่อเฉพาะว่ารัตนสถูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงตัดลูกนิมิตเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2515และทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในรัตนสถูปเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2519พระเจดีย์จุฬามณีศรีลานาตั้งชื่อตามพระเจดีย์จุฬามณีในพุทธประวัติโดยจำลองรูปแบบมาจากพระมหาธาตุเจดีย์วัดพระธาตุหริพุนชัยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากวัดน้ำบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงยกยอดฉัตรเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507พระพุทธวิหารเป็นสถาปัตยกรรมที่จำลองมาจากวิหารลายคำวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2511ต่อมาเมื่อทรงสถาปนาพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้ว

แล้ววันที่26มกราคมพุทธศักราช2520เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศโมลีพระพุทธมหามุนีศรีหริพูนชัยพระประธานในพระวิหาร

0: สังเวคเจดีย์สร้างขึ้นตามแบบวิหารมหาโพธิพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงยกยอดฉัตรเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2511บริเวณห้องโถงชั้นล่างของสังเวคเจดีย์มีรอยพระพุทธบาทคู่สลักบนก้อนหินปูนหอระฆังของวัดวชิรธรรมสาธิตสร้างเป็นทรงบุษบกซ้อนกัน2ชั้นประดับลายปูนปั้นและอาคารพระปริยัติธรรมที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อมวกขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันของอาคารด้วยหอไตรวชิรเกล้าธรรมานุสรเป็นหอพระไตรปิฎกสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ค่ะ
1: นับตั้งแต่การฟื้นฟูวัดขึ้นใหม่ในพุทธศักราช2506เป็นต้นมาวัดวชิรธรรมสาธิตมีพุทธสถานต่างๆที่มีความสง่างามเพิ่มมากขึ้นทั้งพระอุโบสถพระวิหารพระเจดีย์ศาลาการเปรียญและกุฏิสงฆ์ต่อมาคณะสงฆ์และสาธุชนได้ขอพระบรมราชานุญาตก่อสร้างหอพระไตรปิฎกหรือหอธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และถวายเป็นพุทธบูชาโดยสร้างเป็นอาคาร2ชั้นชั้นบนสร้างด้วยไม้แบบวิหารปิดมีโถงและบันไดทางขึ้นทางทิศตะวันออกชั้นล่างก่อด้วยอิฐถือปูนตกแต่งด้วยรูปนูนต่ำปูนปั้นเป็นเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมหอพระไตรปิฎกแบบหลวงที่สร้างในแผ่นดินล้านนาในอดีตและสถาปนาพระพุทธโลกนาถจำลองประดิษฐานบนฐานชุกชีเป็นพระพุทธรูปประธานในหอพระไตรปิฎกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกประดิษฐานที่ซุ้มด้านหน้าหอพระไตรปิฎกและพระราชทานชื่อหอไตรนี้ว่าวชิรเกล้าธรรมานุสร
0: อย่างที่ท่านพระครูได้เล่าประวัติความเป็นมาว่าแต่เดิมบริเวณนี้เป็นทุ่งเป็นนาไม่ได้เป็นแหล่งชุมชนเหมือนกับปัจจุบันนี้แล้วขณะเดียวกันชุมชนก็โตขึ้นเรื่อยๆเมืองก็เข้ามาหาวัดมากขึ้นเรื่อยๆและวัดก็ยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือด้วยความเป็นวัดล้านนาตรงนี้เนี่ยอยากให้ท่านพระครูได้เล่าถึงความผูกพันกับชุมชนโดยรอบทั้งในแง่ของการเป็นพระอารามเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระอะไรต่างๆตามแบบชาวพุทธแถมยังเป็นวัดล้านนาด้วยเจ้าค่ะ
2: ก็สำหรับที่วัดนี้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับนะทางโรงเรียนก็ให้การศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับเด็กเยาวชนนะตั้งแต่เด็กจนถึงนั่นจบม.6นะในส่วนของชุมชนโดยรอบนี้ทางวัดก็อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะหน่วยงานองค์กรต่างๆที่มาขอใช้สถานที่โดยเฉพาะช่วงวิกฤตที่ผ่านมานี้ทางวัดจัดตั้งกองทุนมากมายที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างช่วงที่ผ่านมานี้ก็ผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็สำนักงานเขตพระโขนงกับ

0: ทางวัดก็จะประสานงานให้ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ทางวัดก็จะแจกข้าวสารอาหารแห้งอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือกันนะและในส่วนที่บริการชุมชนจริงๆนี้ก็ทางวัดก็จะเข้าถึงประชาชนนะไปเยี่ยมชุมชนต่างๆภายในโครงการศีล5ของคณะสงฆ์นี่แหละก็ไปตามชุมชนต่างๆทุกวันนี้ก็ช่วยเหลือทางด้านข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ป่วยติดเตียงของเขตพระโขนงนี่แหละก็ทางวัดก็จะให้ทั้งยาให้ของใช้ข้าวสารอาหารแห้งโดยผ่านทางเขตพระโขนงจะเป็นผู้มอบให้นะครับเพราะฉะนั้นความผูกพันระหว่างวัดกับชุมชนเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแฟ้นฮะถ้าที่วัดมีกิจกรรมอะไรก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนนะนี่คือสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นก็ต้องบอกว่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพื้นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านประการหนึ่งที่ได้มีส่วนผลักดันให้คณะสงฆ์เนี่ยได้ทำงานเพื่อสังคมและก็เป็นทำงานเพื่อประชุมในก่อนของพระองค์ท่าน
1: ค่ะค่ะถือว่าวัดเป็นบวรอย่างแท้จริ ง
0: บวรแท้จริงครับเจริญพรครับบ้านวัดโรงเรียนนี่ก็ใกล้ชิดกันนะให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีฮะแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นอย่างเนี้ยตลอดไปนะธรรมะของพระองค์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9จนถึงปัจจุบันที่ท่านได้ต่อยอดนะรักษาแล้วก็ต่อยอดมาเป็นทศพิธราชธรรม10ประการเพราะฉะนั้นธรรมะของพระราชาในตั้งแต่ฐานะบารมีนะการให้ทานของท่านเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วเป็นผู้ให้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าทัทธมโนปโยโหหิผู้ให้ย่อมเป็นที่รักพระมหาราชาคือนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้ให้นะเป็นผู้ให้แล้วก็ยังผู้ที่จะสานต่อปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยเพราะฉะนั้นธรรมราชาที่สำคัญที่สุดนี่คือเป็นผู้ให้ให้อะไรบ้างให้ความรักให้ความรู้ให้ความเป็นอยู่ให้อาชีพที่ดีงามเพราะฉะนั้นถ้าจะประมวลทั้งหมดทั้ง10ข้อนี้ก็จะไม่เว้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นพระสกนิกรของพระองค์ท่านก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะอย่างที่หาที่สุดไม่ได้แล้วดังนั้นคุณูปการใดๆก็ตามที่พระองค์ท่านได้กระทำได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีและก็น้อมนำเอาสิ่งเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติใช้เชื่อเหลือเกินว่าความผาสุกก็จะเกิดขึ้นแก่สังคมของเราตลอดไป
1: และนี่ก็คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พุทธศาสนูปถัมภกที่ทรงมีต่อวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารมาตลอดระยะเวลายาวนานเกินกว่าครึ่งศตวรรษทำให้วัดแห่งนี้ซึ่งเคยเป็นวัดร้างได้กลายเป็นวัดราชและเป็นพระอารามหลวงมาโดยลำดับอีกทั้งยังเป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานครค่ะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

กรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแห่งใหม่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาชาวกรุงเทพมหานครในยามนั้นมีความหลากหลายทั้งชาวบางกอกชาวกรุงธนบุรีที่อยู่อาศัยมาแต่เดิมชาวกรุงเก่าที่อพยพโยกย้ายกลับมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนณเมืองหลวงแห่งใหม่นี้รวมทั้งผู้ที่มาช่วยสร้างพระนครและผู้ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงถิ่นฐานบ้านเรือนของชาวกรุงเทพแต่เมื่อแรกสร้างพระนครจึงมีทั้งย่านชาวไทยพื้นถิ่นและย่านชนต่างภาษาที่อพยพเข้ามาร่วมอยู่อาศัยโดยมีชื่อเรียกตามลักษณะของการมาหากินตามกลุ่มชาติพันธุ์และตามบ้านเมืองที่เคยอยู่อาศัยกันมาแต่ก่อนเช่นทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชุมชนชาวจีนของพระยาราชาเศรษฐีอยู่ที่สวนตั้งแต่คลองวัดสามปลื้มจนถึงคลองวัดสำเพ็งทรงโปรดให้ชาวเขมรเข้ารีดไปอยู่กับพวกเชื้อสายโปรตุเกสที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกเหนือวัดสมอรายหรือวัดราชาธิวาสและเรียกชื่อบ้านว่าบ้านเขมรใกล้ๆกันนั้นเป็นชุมชนชาวยวนเข้ารีดเรียกว่าบ้านยวนอีกกลุ่มหนึ่งคือชาวลาวซึ่งได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในหลายท้องที่เรียกว่าบ้านลาวเช่นบ้านลาวย่านบางไส้ไก่ย่านบางขุนพรหมย่านบางยี่ขันและบ้านช่างหล่อหลังวัดระฆังยังมีกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งสยามประเทศคือชาวมอญหรือชาวรามันทรงโปรดให้มาอยู่รวมกันยังมีความสุขที่สามโคกปทุมธานีปากเกร็ดนนทบุรีและโปรดให้ประกอบอาชีพทำอิฐปั้นหม้อทำไร่ทำนาตามความถนัดที่มีมาแต่ดั้งเดิมสำหรับคลองบางกอกใหญ่ทั้งสองฝากเป็นย่านที่อยู่ของชาวมุสลิมที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทรงโปรดพระราชทานที่ดินสำหรับตั้งมัสยิดกุดีหลวงนอกจากนี้ยังมีชุมชนเรียกชื่อถิ่นย่านที่อยู่ตามการประกอบอาชีพและแหล่งการค้าเช่นบ้านพานถมทำเครื่องถมอยู่บริเวณหลังวัดปรินายกย่านตีทองตีทำเปลวเดิมเรียกว่าบ้านช่างทองตั้งอยู่ตั้งแต่ถนนตีทองถึงสี่แยกข้อกลัวบ้านดอกไม้หลังวัดสะเกดทำดอกไม้ไฟหรือดอกไม้เพลิงบ้านบาดทำบาดเหล็กด้วยวิธีดั้งเดิมคือการขึ้นรูปด้วยมือเชื่อว่ามีมาตั้งแต่แรกสร้างกรุงเทพมหานครและบ้านครัวที่มีความชำนาญในการทอผ้ากรุงเทพมหานครเมืองแห่งความสันติสุขร่วมกันได้ผ่านช่วงเวลาแห่งการสร้างบ้านแปลงเมืองมานานกว่า200ปีโดยมีทั้งชุมชนพื้นถิ่นและต่างชาติต่างภาษามาอยู่ร่วมกันและก่อร่างสร้างเมืองให้เจริญก้าวหน้าตามยุคสมัยเป็นมหานครแห่งความสุขและความปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชบิดาแห่งพระบรมราชจักรี

ตำราพิชัยสงครามและปืนใหญ่พลาวุธป้องกันพระนครในปีพุทธศักราช2325เป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาตำราพิชัยสงครามของข้าศึกและชำระตำราพิชัยสงครามที่ชำรุดสูญหายและชุบขึ้นใหม่คือเขียนด้วยภาพและอักษรเป็นต้นฉบับที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามราชประเพณีตำราพิชัยสงครามที่ชุบขึ้นใหม่นี้บานผนแกชุบด้วยเส้นสีเหลืองส่วนที่เป็นเนื้อหาเขียนด้วยเส้นสีทองใช้เส้นหอระดานตีเป็นช่องเขียนอักษรด้วยเส้นทองและยังมีภาพประกอบเขียนสีน้ำยาแบบภาพจิตรกรรมอย่างสวยงามเป็นตำราพิชัยสงครามที่มีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งการตั้งทัพการเคลื่อนทัพการจู่โจมฆ่าศึกทั้งสรรพความรู้ที่ผู้เป็นแม่ทัพต้องรู้อย่างรอบด้านฤกษ์พิชัยสงครามกลศึก21ประการและการเลือกชัยภูมิที่ตั้งทัพเป็นต้นตำราพิชัยสงครามจึงมีความสำคัญยิ่งสำหรับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพและหลักชัยของประเทศสิ่งสำคัญที่ทรงโปรดให้สร้างไว้คู่กับตำราพิชัยสงครามคือปืนใหญ่ซึ่งเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีพลานุภาพให้อริราชศัตรูได้เกรงขามในเบื้องต้นและการสู้รบกับข้าศึกด้วยกลยุทธ์ต่างๆปืนใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นไว้ประจำกองทัพสำหรับป้องกันพระนครในครั้งนั้นมีบันทึกอยู่ในพระราชพงศาวดารว่าทรงโปรดให้เกณฑ์ทองเหลืองทองแดงจากข้าราชการตามเบี้ยหวัดที่ได้รับสถานที่หล่อปืนคือบริเวณหน้าโรงละครริมประตูวิเศษชัยศรีซึ่งทรงโปรดให้มีโขนละครกลางแปลงเล่นฉลองเป็นมงคลฤกษ์ก่อนการหล่อปืนปืนใหญ่กระบอกแรกพระราชทานชื่อว่านารายณ์สังหารคู่กับปืนพญาตานีที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลนำมาถวายต่อมาทรงโปรดเกล้าให้หล่อปืนใหญ่เพิ่มขึ้นอีก6กระบอกพระราชทานชื่อคล้องจองกันว่ามารประไลไหวอรนพพิรุณแสนหาพริกพระสุธาหงายพระอิศวรปราบจักรวาลและพระการผลาญโลกปืนใหญ่ที่หล่อขึ้นใหม่ทั้ง7กระบอกนี้เป็นปืนขนาดใหญ่ที่นอกจากจะมีสัดส่วนและอำนาจการยิงตามมาตรฐานแล้วยังมีการตกแต่งด้วยลวดลายที่มีลักษณะประจำชาติที่สวยงามเป็นพิเศษเช่นปืนมารประไลปืนไหวอรนพที่ปากกระบอกปืนผูกเป็นลายกระจังและลายประจำยามที่คอปืนเป็นลายกระจังปฏิญาณที่สง่างามแปลกตาคือการผูกลวดลายรูปภาพบุคคลภาพกระบี่ภาพครุฑและภาพหงส์อยู่ในลวดลายกระหนกอย่างกลมกลืนและโปรดให้ทำโรงไว้เป็นคู่ๆเพื่อรักษาประตูวิเศษชัยศรีทั้งตำราพิชัยสงครามและปืนใหญ่ที่สง่างามน่าเกรงขามทั้ง7กระบอกได้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องปรามและสร้างความมั่นคงอยู่คู่พระนครตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มานานกว่า200ปี

ระราชปณิธานการป้องกันพระราชอาณาเขตสมเด็จพระวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถวังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งได้สะท้อนความในพระราชหฤทัยที่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นกรุงศรีอยุธยาถูกทำลายย่อยยับเมื่อพุทธศักราช2310ในเพลงยาวนิราศความตอนหนึ่งว่าเป็นคันขอบชอบกลถึงเพียงนี้มาเสียศูนย์ภัยรีอนาถาผู้ใดใครเห็นจะไม่นำพาอยุธยาอาภัพลับไปเห็นจะสิ้นอายุพระนครให้อาวรผู้รักษาหามีไม่เป็นป่าหญ้ารกดังพงไพรแต่จะสาบสูญไปทุกที่ว่าคิดมาก็เป็นหน้าอนิจจังด้วยกรุงเป็นที่ตั้งพระศาสนาทั้งอารามเจดีย์ที่บูชาปฏิมาฉลององค์พระทรงญาณก็ทำลายยับยุ่ยเป็นผุยผงเหมือนพระองค์เสด็จดับสังขารยังไม่สิ้นศาสนามาอรทานทั้งเจดีย์วิหารก็สูญไปเสียดายพระนิเวศปุรีวังพระที่นั่งทั้งสามงามสวยตั้งเรียบระเบียบชั้นเป็นหลั่นไปอำภัยวิจิตรรจนาด้วยเหตุฉะนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแห่งใหม่แล้วจึงทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยอย่างเต็มเปี่ยมที่จะป้องกันรักษาพระนครไว้โดยสุดพระกำลังให้มั่นคงสถาพรสืบไปข่าวศึกที่มีมาถึงพระนครในปีพุทธศักราช2328จึงเป็นเสมือนสิ่งทดสอบความหาญกล้าและปรีชาสามารถในการศึกของแม่ทัพในกองถึงความพร้อมเพรียงที่จะรักษาราชธานีแห่งนี้ไว้ให้ได้อย่างมั่นคงจากพระราชพงศาวดารเรื่องไทยรบพม่าในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงบันทึกสงคราม9ทัพไว้ว่าเป็นสงครามครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เหตุที่เรียกว่าศึก9ทัพเพราะข้าศึกยกกองทัพขนาดใหญ่เข้ามา5เส้นทางรวม9ทัพแต่ด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรงผ่านการทำศึกสงครามครั้งใหญ่มาแล้วหลายครั้งจึงได้ทรงจัดกองทัพด้วยพระปรีชาชาญโดยแบ่งเป็นฝ่ายขัตตาทัพฝ่ายรักษาทางลำเลียงกองทัพใหญ่ที่จะต่อสู้ระหว่างแม่ทัพกับแม่ทัพฝ่ายกองหนุนที่ตั้งอยู่ในพระนครซึ่งพร้อมจะยกไปช่วยด้านที่มีศึกหนักอย่างทันท่วงทีศึกก้าวทัพครั้งนั้นพระองค์ทรงใช้กลยุทธ์ที่เหนือกว่าจนสามารถใช้กำลังพลที่น้อยกว่าสู้กับทัพใหญ่ได้อย่างชาญฉลาดจนข้าศึกปราชัยถอยทัพไปในที่สุดชัยชนะในครั้งนี้เป็นที่กล่าวขวัญไปทุกทิศทุกทางทำให้คนไทยสิ้นความวิตกหวาดหวั่นเกิดความมั่นใจในพระปรีชาสามารถว่านับแต่นี้จะรักษาบ้านเมืองไว้ให้มั่นคงสืบไปความเชื่อมั่นเช่นนี้ได้ปรากฏให้เห็นในการทำศึกครั้งต่อมาเช่นรบพม่าที่ท่าดินแดงพุทธศักราช2329ตีเมืองทวายพุทธศักราช2330ตีเมืองพม่าพุทธศักราช2336พม่าตีเมืองเชียงใหม่พุทธศักราช2340และขับไล่พม่าจากล้านนาไทยในพุทธศักราช2345การทำศึกสงครามป้องกันรักษาพระราชอาณาเขตด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยพระอัจฉริยภาพตลอดรัชสมัยส่งสะท้อนความตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวในพระราชหฤทัยในการปกครองบ้านเมืองดังพระราชนิพนธ์กลอนเพลงยาวนิราศรบพม่าที่ท่าดินแดงตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระศาสนาป้องกันขอบขันทสีมาจักรักษาประชาชนและมนตรี

สัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้านพระปรีชาชาญในพระองค์นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์บ้านเมืองโดยรอบพระราชอาณาเขตได้กลับมาผูกสัมพันธไมตรีดังเช่นเคยมีต่อกันมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาโดยในยามนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรับอุปถัมภ์ทุกหมู่ทุกเหล่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาธิคุณดังเช่นทรงโปรดให้สร้างวังพระราชทานแก่นักพระองค์เองและพระญาติวงศ์ในปีพุทธศักราช2325บริเวณริมคลองรอบกรุงซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าวังเจ้าเขมรนักพระองค์เองเป็นพระโอรสสมเด็จพระนารายณ์ราชาแห่งกัมพูชาเมื่อเสด็จเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นทรงมีพระชนมพรรษาเพียง11พรรษาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชทานความเมตตาทรงเลี้ยงดูอย่างพระโอรสบุญธรรมเมื่อนักพระองค์เองมีพระชนสาครบอุปสมบทก็ทรงโปรดให้ผนวดพร้อมกับพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าหลานเธอณวัดพระศรีรัตนศาสดารามหลังจากลาสิกขาแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จกลับไปครองกรุงกัมพูชาพระราชทานพระนามตามพระชาติวงศ์เดิมว่าสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีกรุงกัมพูชาและกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีสัมพันธไมตรีต่อกันตั้งแต่นั้นมาพระเมตตาที่คุณในพระองค์ที่เห็นได้ชัดอีกประการหนึ่งคือได้ทรงพระราชทานสถานที่พำนักให้แก่องค์เชียงสือเจ้าอนัมก๊กในบริเวณที่เป็นสถานทูตโปรตุเกสในปัจจุบันเจ้าองค์เชียงสือเจ้าอนัมก๊กนี้ภายหลังได้ครองแผ่นดินยวนมีพระนามว่าพระเจ้ากรุงเวียดนามยาลองซึ่งพระองค์ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งสยามประเทศตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและได้กลับไปตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองไส้ง่นแต่เกิดกบฏในบ้านเมืองจึงกลับเข้ามาสวามิภักดิ์อีกครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดให้กองทัพพระนครไปกับองค์เชียงสือเพื่อกอบกู้บ้านเมืองหลายครั้งภายหลังองค์เชียงสือได้มีหนังสือมากราบบังคมทูลแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทูลถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองและเครื่องราชบรรณาการที่พระราชทานความช่วยเหลือในการทำศึกปราบกบฏจนสำเร็จราบคาบเมื่อครั้งองค์เชียงสือเข้ามาเฝ้าและได้รับพระมหากรุณาอย่างยิ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์คือองค์เชียงสือได้คิดศิลปะการแสดงและฝึกหัดซ้อมถวายเป็นมหรสพของหลวงอาทิการละเล่นผาดโผนยวนหกการเล่นสิงโตล่อแก้วสำหรับเล่นในเวลากลางวันการเล่นสิงโตคาบแก้วสำหรับเล่นในเวลากลางคืนนาฏศิลป์ยวนรำกระถางที่ผู้คนยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้ชมงานสมโภชสำคัญของบ้านเมืองมหรสพของหลวงจากองค์เชียงสือจึงเปรียบเสมือนอนุสรณ์แห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักเวียดนามและราชสำนักสยามสื่อ

ัมพันธภาพกับมหาอำนาจจีนและโปรตุเกสพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชวิเทศโสบายในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศการส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเมืองจีนนับแต่แรกสถาปนาราชธานีใหม่จึงเป็นพระบรมราโชบายที่ทรงมุ่งสืบทอดการค้าขายและสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและจีนซึ่งจะส่งผลต่อการค้าขายทางสำเภาทั้งของราษฎรและของหลวงที่ได้นำความมั่งคั่งมาสู่พระมหานครในภาวะของการสร้างบ้านแปลงเมืองพระจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งประเทศจีนทรงตอบรับพระราชไมตรีอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2329ความสำเร็จในการรักษาสัมพันธไมตรีในครั้งนั้นเป็นผลให้ธุรกิจการค้าเฟื่องฟูสำเภาของทั้งสองฝ่ายต่างบรรทุกสินค้าที่แต่ละฝ่ายต้องการเช่นสำเภาของไทยบรรทุกไม้สักคุณภาพดีส่งออกไปเมืองจีนเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปต่อเรือในเที่ยวกลับนั้นจะมีสินค้าเครื่องถ้วยชามจีนเครื่องเรือนและผ้าแพรพันชั้นดีมีหลักฐานจีนได้ระบุว่ามีชาวจีนอพยพโดยสารเข้ามาเป็นจำนวนมากชาวจีนโพ้นทะเลเหล่านี้ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินตามความถนัดที่มีมาแต่ดั้งเดิมด้วยความภาคเพียรอุตสาหะบางก็ได้เข้าถวายตัวรับราชการพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้อยู่ในกำกับของกรมท่าซ้ายมีตำแหน่งเป็นพระยาโชดึกราชเศรษฐีเช่นที่เคยมีมาแต่ครั้งกรุงเก่าโดยหลักฐานฝ่ายจีนบันทึกไว้ว่าในช่วง27ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงส่งคณะราชทูตไปประเทศจีนรวม22ชุดการสัมพันธไมตรีกับราชสำนักจีนซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจมาแต่โบราณนับเป็นความสำเร็จในการดำเนินพระราชวิเทศโสบายด้านการต่างประเทศดังปรากฏในโครงสรรเสริญพระเกียรติพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณความตอนหนึ่งว่าสำเภาจีนจ่อซ้องสุดสายเนตรนาสีสะแดงเขียวหลายเหล่าไซสินค้าย่อมแพร่พรายไหมโหมดมากแห่เตียงตั่งอี้ไม้ฉากม้วนมีขายในปีพุทธศักราช2329โปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาได้เชิญพระราชสารเข้ามาถวายด้วยเช่นกันทรงโปรดให้จัดการรับรองตามธรรมเนียมทางการทูตไทยทั้งการแห่พระราชสารและการเสด็จออกรับแขกเมืองดังปรากฏในโครงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งบันทึกเหตุการณ์ในครั้งนั้นเอาไว้ว่ากำปั่นปิตุเกตทั้งลันดาคุมสิ่งสินค้ามาไม่น้อยเรือแบกต่วนปังกลาเกาะหมากนำเพชรนินนับร้อยช่างเข้ามาถวายนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แห่งพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงนำพาเกียรติภูมิแห่งสยามประเทศให้ปรากฏต่อนานาอารยประเทศอย่างสง่างาม

แกนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้วมาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติทุกครีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Networkเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเฮ้ยประกาศว่าแอลเพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่หนึ่งเรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาคนที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความรู้ถึงเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา2เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา3เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจำเป็นต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

0: การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคใหม่ควรต้องเน้นให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะคะจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือทรัพยากรมากมายเพียงแค่ปรับรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมนอกจากนี้ค่ะต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงครูผู้สอนก็จะทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยังในครั้งนี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์อธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์อาจารย์สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีความสนใจด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์รวมถึงดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549ถึงวิธีการเรียนการสอนที่ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีและไม่มีประสิทธิภาพซึ่งถ้าจับคู่กันนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก็จะเป็น 1. การอ่านซ้ำกับการฝึกนึก 2. การเรียนแบบอัดกับการเรียนแบบเว้นช่วงและ 3. การเรียนเป็นก้อนกับการเรียนแบบสลับฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเราลองนึกในระยะยาวว่าหากแต่ละโรงเรียนนำวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไปใช้ทั้งหมดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับระบบการศึกษาไทยเพียงใดเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้กันค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะตอนเอาความฝันอันสูงสุดเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเราจะมาเรียนรู้กับคุณหมออธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์วิสัญญีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์สาขาวิสัญญีวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าทำยังไงให้เด็กเรียนเก่งนะคะคุณหมอเนี่ยนอกจากจะเป็นวิสัญญีแพทย์แล้วยังเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์และสมองของมนุษย์ได้ไปเรียนรู้ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและกลับมาทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์อย่างแท้จริงนะคะเราก็เลยอยากจะมาทราบจากมุมมองของความเป็นแพทย์ความเป็นวิทยาศาสตร์ว่าการเรียนรู้เชิงประจักษ์เป็นผลที่ดีอย่างไรกับการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันนะคะเราก็เลยมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้ค่ะค่ะเรามีความหวังนะคะที่จะปรับให้การเรียนการสอนดีขึ้นในบ้านเราแต่ที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายระเบียบไม่ได้เน้นไปที่การเรียนรู้ของเด็กนะคะการที่เราจะสามารถผลักดันให้กับสิ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยใช้มากขึ้นในประเทศไทยก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในการในหมู่กว้างนะคะให้คุณครูเนี่ยรับรู้ว่าเทคนิคที่ดีมีความรู้เชิงประจักษ์มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าดีแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าจะพูดว่าต้องให้มันเป็นถึงการปฏิรูปไหมอาจจะไม่ต้องถึงระดับการปฏิรูปเพราะว่าการปฏิรูปเนี่ยเป็นภาพรวมของประเทศแต่ควรจะมีการเน้นย้ำว่าการใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยสำคัญกับการรู้เราจริงๆน่าจะเปิดเป็นเวทีค่ะให้คุณครูเนี่ยที่มีเทคนิคเก่งๆที่มีเทคนิคการสอนดีๆออกมาแข่งขันกันโชว์แสดงให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของประชาชนไม่ใช่แค่หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการวิจัยอย่างเดียวว่าเทคนิคแบบไหนเนี่ยเวิร์กเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะคะไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยจำเป็นต้องใส่อยู่ในคำกรอบของการปฏิรูปนะคะบางทีเนี่ยการผลักดันทางด้านสื่อมวลชนการผลักดันทางด้านการประชาสัมพันธ์ก็มีส่วนที่สำคัญนะคะ

ิดว่าการศึกษาไทยในปัจจุบันนะครับอาจจะยังไม่ได้นำเรื่องเราเรียกว่าเป็นรูปแบบการศึกษาเชิงประจักษ์นะครับมาใช้อย่างเต็มที่คำว่าเชิงประจักษ์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าเรามีหลักฐานชัดเจนมีการศึกษามีการวิจัยว่ารูปแบบการศึกษาแบบไหนที่จะทำให้ได้ผลแล้วก็เมื่อมีข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์แล้วใช่ไหมครับมันก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่ารูปแบบการศึกษาหรือรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยที่เขาพิสูจน์มาแล้วเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้แล้วนั่นก็สุดท้ายก็คือเป็นผลลัพธ์ก็คือเพิ่มสมรรถนะเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนของผู้เรียนใช่ไหมครับเพื่อที่เขาจะได้จบออกไปทำงานทำการไ

อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปผมก็รู้สึกว่าระบบการศึกษาไทยปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้นำวิธีเหล่านี้มาใช้อย่างเต็มที่รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำหรับวิธีการเรียนการสอนบางอย่างไม่จำเป็นต้องโต้เถียงกันแล้วเพราะว่ามันถูกพิสูจน์มาอย่างชัดเจนว่าวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนที่สูงกว่าวิธีอื่นจริงๆนะครับเพราะอย่างเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายจากส่วนกลางก็ได้ว่าครูผู้สอนจะต้องรู้จักวิธีเหล่านี้แล้วก็เวลาที่เราออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยจะต้องนำวิธีเหล่านี้เข้าไปใช้นะครับมันก็จะมีวิธีที่ถูกพิสูจน์มาแล้วชัดเจนนะครับว่าได้ผลให้ผลการเรียนการสอนที่ดีก็จะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการฝึกนึกนะครับเรียกว่าเป็นการเรียนแบบเว้นช่วงแล้วก็การเรียนแบบสลับครับก็ให้ผมลองผมยกตัวอย่างให้ลองได้อีกก็ได้ครับถ้าใครที่จบการศึกษามาจากโรงเรียนเป็นเวลาสักพักนึงแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมีเพื่อนที่เราเคยรู้จักที่โรงเรียนใช่ไหมครับแต่บางทีเราไปเจอเขาอีกรอบนึงหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยเราอาจจะนึกชื่อเขาไม่ออกเราจะคุ้นๆแต่เรานึกไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรบางครั้งพอเราแยกกันแล้วเราถึงค่อยนึกออกว่าเขาชื่ออะไรหรือบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกเลยแต่เรามั่นใจว่าถ้ามีคนเอาตัวเลือกมาให้เราเลือกเราจะบอกได้ว่าชื่อไหนถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติแต่ว่ามันสะท้อนอะไรให้เราเห็นมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเราไม่ได้ลืมสิ่งนั้นแต่เรานึกมันไม่ออกเพราะในระบบการเรียนการสอนนะครับการที่ให้ผู้เรียนจำบางอย่างเข้าไปกับการที่ให้ผู้เรียนนึกบางอย่างออกมาจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่แยกกันแล้วการเรียนที่ให้ผู้เรียนจำอย่างเดียวจำเข้าไปจำเข้าไปจำมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีการฝึกนึกออกมากระบวนการเรียนแบบนี้ครับก็จะไม่ให้ประสิทธิภาพเพราะว่าพอถึงเวลาที่ผู้เรียนเขาจะนึกเนี่ยเขาจะนึกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ถูกฝึกนึกมาก่อนเรื่องอื่นที่ทำได้ที่มีผลชัดเจนนะครับผลวิจัยชัดเจนว่าได้ประสิทธิภาพก็คือเรื่องเรียนแบบเว้นช่วงนะครับผมอยากให้ทุกคนลองคิดตามแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าผมตั้งรหัส Wi-Fi ใหม่สมมุตินะตั้งรหัส Wi-Fi ในบ้านแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดใช่ไหมครับแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยผมก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ผมอยากจะจำได้แค่คนเดียวพาสเวิร์ดก็อาจจะมีสักแบบ10หลักนะแล้วก็เป็นตัวอักษรปนๆกันใช่ไหมมันจะได้เป็นรหัสผ่านที่ยากหน่อยถามว่าวิธีไหนจะให้ผลดีกว่าระหว่างผมท่องไอ้รหัสผ่านนั้น10ครั้งติดกันกับผมท่องรหัสผ่านนั้น1ครั้งต่อวันเป็นจำนวน10วันผมว่าทุกคนน่าจะตอบได้ว่าวันละ1ครั้งเป็นเวลา10วันเนี่ยมันให้โอกาสที่จะจำได้มากกว่าแน่นอนมากกว่าการที่จะท่อง10ครั้งติดกันนะครับคราวนี้มันบอกอะไรเรากับเหตุการณ์นี้มันบอกว่าสมองคนเรานะครับถ้าจะจำอะไรได้ดีมันต้องเว้นช่วงเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำเว้นช่วงเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำแต่ถ้าเราใช้วิธีการย้ำเรื่องเดิมซ้ำๆในเวลาสั้นๆสุดท้ายเราจะจำไม่ได้

หมอมองนะคะว่าการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีการทำวิจัยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ได้จริงมีผลกับการพัฒนาการสมองของมนุษย์นะคะเราก็มองว่าที่คุณหมอมองเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเราไม่ใช่เรียนรู้สปะแบบไหนก็ได้นะคะเราจะเรียนรู้เนี่ยเราต้องมีหลักฐานว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเหมาะกับการพัฒนาการของมนุษย์จริงหรือไม่นะคะคุณหมอแนะนำไว้3อย่างค่ะคือการเรียนรู้แบบนึกฝึกนึกการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงการเรียนรู้แบบสลับนะคะความหมายของแต่ละอย่างคืออะไรการเรียนรู้แบบฝึกนึกก็คือไม่ใช่แค่ท่องจำนะคะแต่เป็นการจินตนาการหรือ imagine เกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของแต่ละคำศัพท์หรือทฤษฎีเลขหรือคณิตศาสตร์นะคะการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงก็คือการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท่องวันนึงหลายๆครั้ง

แต่ว่าท่องเป็นระยะยาวเพื่อให้ความทรงจําของการเรียนรู้เนี่ยสามารถอยู่กับคนเนี่ยมากเกินกว่าช่วงเวลาของการสอบและการเรียนรู้แบบสลับก็คือการเรียนรู้ที่สลับโจทย์สลับคำศัพท์สลับกันไปเพื่อฝึกสมอง

ช่น ambivalence แปลว่าอะไรแปลว่าความไม่แน่นอนอย่างนี้นะคะเราก็จะมีเขียนคำข้างหลังว่าความไม่แน่นอนคืออะไรเราก็จะมีเขียนความหมายว่าประโยคนี้คือคำว่าอะไรแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ไปได้เรื่อยๆค่ะท่องในแต่ละวันของเวลาสามารถพกติดตัวได้สามารถกระชับสามารถทำให้เราเนี่ยมีความรู้ที่จะสลับคำศัพท์เรียนรู้กับตัวเองตลอดเวลามันเล่นเกมอะค่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้การเรียนรู้สนุกขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถหาอุปกรณ์แบบนี้ได้ตามร้านขายหนังสือเราก็สามารถเองได้โดยใช้กระดาษตัดกระดาษ A4 นะคะเป็นแผ่นเล็กๆที่เหมาะกับการจับมือแล้วก็เขียนคำศัพท์ไปเช่นความในคำศัพท์ชุดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ dream เราก็เขียนข้างหลังว่าแปลว่า imagine fancy hope for desire aspiration fantasy

0: ต้องยอมรับว่าพอเป็นหน่วยงานทางราชการเนี่ยเราก็จะเคลื่อนที่ไม่เร็วเท่ากับเอกชนนะครับแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็มีความดีในแง่ของการที่เป็นหน่วยงานราชการก็คือว่าเมื่อเป็นกฎเกณฑ์บังคับลงมาเนี่ยทุกคนก็ทำเหมือนกันหมดนะครับเพราะงั้นก็ผมคิดว่าเรื่องการเรียนรู้เชิงประจักษ์เนี่ยจะโดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันควรจะต้องเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศที่เราเวลามีแบบทดสอบอย่างที่ทดสอบ PISA อย่างเงี้ยครับประเทศที่เขาได้รับผลการเรียนดีผลประเมิน PISE PISA ได้คะแนนสูงเนี่ยก็คือเขาก็ใช้วิธีพวกนี้ที่เสริมเข้าไปในการเรียนรู้ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าผมเชื่อว่ามันจริงไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามีนโยบายที่ปรับดันเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ในงานราชการผมก็เข้าใจว่าพอมันเป็นเรื่องของนโยบายที่กำหนดมาจากเบื้องบนทุกคนก็ต้องทำตามนะครับคราวนี้ถ้านโยบายที่กำหนดมาเนี่ยไม่ใช่นโยบายที่เพิ่มภาระงานเรื่องเอกสารไม่ได้เพิ่มเรื่องงานประเมินใช่ไหมครับแต่เพิ่มเรื่องที่ว่าให้ผู้สอนเนี่ยต้องเรียนรู้จากวิธีเหล่านี้แล้วก็นำวิธีเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนถ้าเพิ่มงานประเมินไม่ใช่เพิ่มงานประเมินที่ขึ้นอยู่กับเอกสารแต่อาจจะเพิ่มงานประเมินที่ผู้เรียนผู้สอนต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยได้นำวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเข้าไปใช้อย่างเงี้ยผมก็คิดว่าจะเป็นการประเมินที่เป็นสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ไม่เหมือนทุกครั้งปกติเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนนะคะเห็นโรงเรียนดีๆโรงเรียนเก่งๆนักเรียนเก่งๆนะคะวันนี้เรามาเปิดบ้านให้เห็นว่าทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนเก่งมันมีเทคนิคมากมายค่ะอย่างเช่นที่คุณหมออติพงษ์ได้กล่าวไปหรือว่าเทคนิคการทำแฟลชการ์ดแต่ว่าเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนที่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับประยุกต์เทคนิคให้เข้ากับบุคลิกและการเรียนรู้ของตัวเองของแต่ละคนนะคะคือมันสำคัญมากๆที่เด็กจะต้องรู้ว่าตัวเองเรียนรู้แบบไหนบางคนเรียนรู้จากสีบางคนเรียนรู้จากคำบางคนเรียนรู้จากสูตรเลขบางคนเรียนรู้จากจินตคณิตแต่ละคนมีเทคนิคการเรียนรู้ในสมองเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเราต้องประยุกต์ใช้ให้ได้ค่ะว่าเราเรียนรู้แบบไหนแล้วมีประสิทธิภาพที่สุดคือจุดมุ่งหมายคือทำยังไงให้เราเป็นเด็กเก่งทำยังไงให้ประเทศไทยมีเด็กเก่งมากๆเยอะมากๆเดินขวักขวักไขว่เดินชนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นเด็กเก่งคือการมีวินัยไม่ว่าจะท่องศัพท์แข่งเลขจำสูตรวิทยาศาสตร์ฝึกการทดลองการมีวินัยในการฝึกฝนในการฝึกนึกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจในการเรียนรู้ก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าสนับสนุนหรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทำได้และทำได้ไม่ยากมันมีหลักสูตรออกมามากมายก็คือสามารถเลือกเอาเป็นตลาดวิชาให้คุณพ่อคุณแม่เลือกเอาว่าสิ่งไหนเนี่ยสำคัญกับเด็กเหมาะกับเด็กของลูกของท่านมากที่สุดและทุกคนเมื่อช่วยกันครูโรงเรียนพ่อแม่เราก็สามารถผลักดันให้เด็กของเราเนี่ยมีความเก่งและมีประสิทธิภาพได้

การที่จะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของไทยควรเริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพลดการสอนนักเรียนแบบท่องจำและปรับเปลี่ยนไปการสอนที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตนเองมากขึ้นนำเทคนิคใหม่ๆมาฝึกฝนเพิ่มขึ้นที่สำคัญนะคะต้องพัฒนาทั้งบุคลากรครูสถานศึกษาและนักเรียนไปพร้อมๆกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ฉันรักการเป็นแม่มากที่สุดพระราชดำรัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยราชทานตอบข้อซักถามแก่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่ขอพระราชทานสัมภาษณ์ว่าทรงโปรดอะไรมากที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนอกจากจะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชภาระที่สำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใส่พระราชหฤทัยในการเลี้ยงดูด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดโดยทรงอบรมดูแลตั้งแต่ด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยกิริยามารยาทและการรู้จักหน้าที่ของตนเองด้วยพระอุปนิสัยที่โปรดการอ่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงถ่ายทอดสู่พระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยวิธีการต่างๆอาทิทรงอ่านหนังสือทรงเล่านิทานพระราชทานและยังโปรดการเป็นครูด้วยดังพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องสมเด็จแม่กับการศึกษาที่ทรงเล่าพระราชทานไว้ใจความตอนหนึ่งว่าเป็นที่รู้กันว่าสมเด็จแม่โปรดการเป็นครูมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเล่นเป็นครูนักเรียนเรียกเด็กๆในบ้านมาสอนหนังสือตั้งแต่ข้าพเจ้าเล็กๆก็ได้เป็นนักเรียนของท่านเหมือนกันคราวนี้เป็นจริงๆไม่ใช่เล่นอีกต่อไปแล้วที่เรียนอยู่ก็มีหลายวิชาเท่าที่นึกออกพอจะยกตัวอย่างได้มีดังต่อไปนี้ภาษาอังกฤษเพื่อนๆและครูคงจะจำได้ดีว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษแย่มากตั้งแต่เด็กๆไม่ตั้งใจเรียนและหลบเลี่ยงบ่อยๆเมื่อถูกจับได้และถูกทูลฟ้องก็ไม่ได้โดนกริ้วแต่ก็ต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมที่สำคัญที่สุดคือทรงสอนเองให้อ่านหนังสือและจดศัพท์ที่ไม่ทราบลงในสมุดตอนหลังคือเมื่อประมาณพ.ศ. 2507พระราชทานสมุดให้จดบางทีก็จดพระราชทานด้วยนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงสอนให้พับกระดาษเขียนรูปและทำการฝีมือต่างๆและส่งซื้อหนังสือพระราชทานทั้งวรรณคดีภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพุทธศาสนาโดยส่งมุ่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้วยังทรงแทรกความรู้ทางพุทธศาสนาจริยธรรมสุขภาพอนามัยและความรักชาติรักแผ่นดินเกิดนับได้ว่าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูเพราะนอกจากจะทรงสอนวิชาการแล้วยังทรงอบรมให้เป็นคนดีด้วยนอกจากจะทรงเป็นสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์แล้วนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการขนานพระนามว่าสมเด็จแม่ของปวงชนชาวไทยด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเช่นเมื่อคราวโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทอดพระเนตรและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงซักถามถึงสภาพชีวิต

วิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพและจะทรงหาวิธีการตลอดจนแนวทางต่างๆที่ทำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพพลานามัยด้านการศึกษาด้านอาชีพโดยไม่ทรงเลือกว่าราษฎรเหล่านั้นจะเป็นใครนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนองพระราชดำริดำเนินโครงการต่างๆส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอาทิโครงการหัตถกรรมเพื่อช่วยเหลือราษฎรโครงการศิลปาชีพโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านโครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการป่ารักน้ำซึ่งนับได้ว่าราษฎรในแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมนับครั้งไม่ถ้วนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยทรงเป็นต้นแบบแม่ของแผ่นดิน

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

การศึกษาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้ให้ความรู้ภายในราชสำนักโดยมีพระและวัดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่สามัญชนแบบเรียนที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้นได้แก่ประถมกอกาสุบินทกุมารประถมมาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสร้างงานศิลปกรรมภายในวัดต่างๆซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการบำรุงงานช่างศิลปกรรมสืบต่อมาการเปิดรับการเข้ามาของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์และเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาและวิทยาการต่างๆของพวกฝรั่งในช่วงปลายรัชสมัยนอกจากจะเป็นการรับมือกับการก้าวเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างรู้เท่าทันแล้ววิทยาการตะวันตกยังเป็นคุณูปการที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นยุคของการปฏิรูปการศึกษาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณา

ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันนภารามเมื่อพุทธศักราช2427นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของชาติเป็นอเนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างในการสร้างชาติสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและทรงให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโอกาสทางการศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเช่นพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบสเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาตินอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นความโชคดียิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติอันประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สืบต่อกันมาทุกรัชสมัย

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังกรุงปารีสในครั้งนี้นะครับพระองค์ได้ทรงมีเวลาทอดพระเนตรมหานครที่พระองค์ทรงเคยตรัสชมเอาไว้ว่าเป็นเมืองบรมสุขอย่างทั่วถึงครับและถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นเพียงการเสด็จประพาสอย่างไม่เป็นทางการแต่รัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้จัดพิธีต้อนรับให้พระองค์อย่างสมพระเกียรติครับและในวันนี้นะครับเราจะไปตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์ที่กรุงปารีสกันครับ

0: บนพื้นที่สีเขียว8ตารางกิโลเมตรทางตะวันตกของกรุงปารีสเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะบัวเดอบูโลนที่สร้างขึ้นในยุคพระเจ้านโปเลียนที่3เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสวนนี้พระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่าเหตุที่ชาวตะวันตกจำเป็นต้องมีสวนสาธารณะส่วนกลางเพราะส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่ในตึกซึ่งไม่มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนเป็นส่วนตัว
1: ความต้องการแลจำเป็นของฝรั่งที่ต้องไปปาร์คเขาทำไว้ให้เป็นที่ขับรถขี่ม้าเล่นเป็นการสนุกสนานหรือว่าให้เป็นที่คึกคืนแก่บ้านเมืองหรือที่เรียกตามภาษาอย่างว่าไปกินอากาศตากอากาศถ้าเหมือนอย่างเรามีชานมีลานบ้านแต่เมืองฝรั่งไม่มีจึงต้องมีที่กลางสำหรับเล่นในหว่างหมู่บ้านบ้างเป็นปาร์คใหญ่ปาร์คเล็กบ้าง
2: พระองค์ก็ได้ทรงนิพนธ์ไว้นะคะในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าต่างตะวันตกกับตะวันออกหรือกับสยามนี่ต่างกันมากตรงที่ว่าอันที่จริงคนไทยไม่จำเป็นต้องไปสวนสาธารณะไม่เหมือนฝรั่งเพราะฝรั่งเนี่ยเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์บ้านเขาเนี่ย อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดอุดอู้มากในขณะที่เมืองไทยเราอยากได้อากาศที่ดีๆเราก็ลงไปชานน้ำนะคะแล้วก็ไปที่คลองท่านบรรยายไว้แล้วก็จะเห็นสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของเปรียบเทียบในเรื่องหัวข้อทางด้านระหว่างวัฒนธรรมนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาทำกันคืออินเตอร์คอนโทรลเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในหลายประเด็นที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นตะวันตกนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นของสยาม

แต่สิ่งที่ดูจะสร้างความฮือฮาได้มากที่สุดในศตวรรษที่แล้วก็คือหอไอเฟลสัญลักษณ์แห่งกรุงปารีสที่โด่งดังไปทั่วโลก

หอคอยสูงเสียดฟ้านี้สร้างเสร็จในพุทธศักราช2432ก่อนหน้าที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสกรุงปารีสครั้งนี้18ปี

พระองค์เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปบนหอไอเฟลและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงปารีสได้ไกลสุดสายตา

ครั้งนั้นพระองค์ทรงซื้อโปสการ์ดภาพหอไอเฟลทรงกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทววงศ์วโรปการรวมทั้งทรงสั่งทำพระบรมรูปตัดกระดาษเป็นเงาดำของที่ระลึกจากหอไอเฟลพระราชทานกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพในคราวเดียวกัน

0: สูงขึ้นไปบนเนินเขาหม่งมาร์ต130เมตรมีอาคารยอดโดมสีขาวสูงเด่นตระหง่านนี่คือโบสถ์ซาเกรเกอร์ที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบสถ์โรมันคาทอลิกนี้มีประวัติเกี่ยวพันกับการลุกขึ้นต่อต้านการกดขี่ของประชาชนในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักนิยมขึ้นมาชมทิวทัศน์เพราะสามารถมองเห็นกรุงปารีสได้ไร้สุดสายตาเหมือนที่หอไอเฟล
1: วิวจากที่นี่แลเห็นเมืองตอนเก่าแลตอนใหม่ได้ถนัดมีคนไปนั่งไปยืนดูกันอยู่มากถ้าแลจากที่นั่นจะเห็นเมืองปารีสดีเหมือนขึ้นไอเฟลทาวเวอร์เมืองปารีสนี้ตั้งอยู่ในที่เขาอ้อมเหมือนอยู่ในก้นกระทะเขาเป็นปากกระทะวัดนี้ตั้งอยู่บนปากกระทะมียอด5ยอดมีหอระฆังสูงทำด้วยศิลามีคนขึ้นไปนมัสการเสมอ

ประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสนั้นมีสัมพันธไมตรีกันมายืนนานนับได้เป็นร้อยปีนะครับในการเสด็จประพาสกรุงปารีสของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเมื่อ100ปีที่ผ่านมานั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังแห่งหนึ่งครับเพื่อจะไปทอดพระเนตรหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของการเจริญทางพระราชไมตรีของพระมหากษัตริย์ไทยกับฝรั่งเศสในช่วงก่อนรัชสมัยของพระองค์และที่นั่นก็คือพระราชวังฟองเต็นเบลอนั่นเองครับ

0: จากใจกลางกรุงปารีสมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ที่นี่คือพระราชวังฟองแตนโบเราเดินทางมาตามเส้นทางเสด็จประพาสในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่เมื่อ100ปีก่อนครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรงานศิลปะอันงดงามและทรงส่งโปสการ์ดกลับมาถึงพระเจ้าน้องเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพหลายฉบับเครื่องราชบรรณาการเหล่านี้เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่าห้องจีนซึ่งปัจจุบันไม่ได้เปิดให้ใครเข้าชมบ่อยนักและวันนี้เราได้รับโอกาสจากพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมห้องนี้ตรงกับวันที่พระองค์เสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนและทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ที่มุมหลังนอกซึ่งเทียบกับบ้านเราเป็นออฟฟิศพระคลังข้างที่นั้นเป็นมิวเซียมจีนในนั้นมีของจีนญี่ปุ่นไทยปนกันอยู่ของไทยเรานั้นเที่ยวปะปนคละอยู่ในที่ต่างๆถามผู้

0: จากภาพคณะทูตสยามที่เข้าเฝ้าพระเจ้านโปเลียนที่3บรรดาเครื่องราชบรรณาการของไทยนับ10รายการที่ปรากฏอยู่ในภาพยังเก็บรักษาไว้ที่นี่เป็นอย่างดีเช่นพระมหาพิชัยมงกุฎลงยาทรงพุ่มเข้าบินพระเสลี่ยงกงวอช่อฟ้าสังวานทับทิมตรานพรัตน์พระแสงขันลงยาพระแสงงาด้ามลงยาสันประดับมรกต
1: สังอุตราวัตตะมังสีพระกฎทองและฉากพระแก้วมรกตทรงเครื่องสามฤดูทั้งหมดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่าที่ยืนยันว่าไทยกับฝรั่งเศสได้ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน

ากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านในวันรุ่งขึ้น19สิงหาคมพุทธศักราช2550เราเดินทางมาที่พระราชวังแวร์ซายวันนี้ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพระราชวังแห่งนี้เมื่อ100ปีที่ผ่านมา

ภาพที่เห็นคือพระราชวังที่ตั้งเด่นสง่าอยู่ในอุทยานที่เต็มไปด้วยพันไม้หลากสีสันท่ามกลางบรรยากาศนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ต่างเดินทางมาเพื่อชมพระราชวังแวร์ซายที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในฝรั่งเศสและเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ในครั้งนั้นทรงถ่ายภาพพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง3พระองค์ที่ตามเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์ราชสมโภชที่ด้านหลังพระราชวังพระองค์ยังทรงบันทึกภาพอุทยานอันกว้างใหญ่ที่ทอดตัวยาวสุดสายตาเป็นความงดงามที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงแม้การเวลาจะผ่านมายาวนานสักเพียง

0: พระราชวังแวร์ซายเป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนภาพความรุ่งเรืองของศิลปะและราชสำนักฝรั่งเศสในอดีตจากเดิมที่เป็นเพียงปราสาทเล็กๆในเขตชนบทพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงปรับปรุงและต่อเติมจนกลายเป็นพระราชวังอันหรูหราฟู่ฟ่าใช้เงินก่อสร้างมากถึง500ล้านฟรังค์และกินเวลาก่อสร้างนานหลายสิบปีเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองภายในมีห้องต่างๆจำนวนมากล้วนตกแต่งด้วยศิลปะและของล้ำค่าโดยเฉพาะห้องที่ทรงเล่าถึงในพระราชินิพนธ์ไกลบ้าน
1: มีห้องยาวสองห้องคือห้องกระจกผนังด้านในเป็นกระจกเงาด้านนอกเป็นหน้าต่างใหญ่

จานเขียนรูปยอพระเกียรติหลุยส์ที่14ห้องนี้เมื่อเยอรมันมาตีฝรั่งเศสได้คราวหลังเป็นที่ประกาศตั้งเยอรมันไปห้องยาวอีกห้องหนึ่งนั้นมีรูปสองข้างหลังคากระจกเป็นอย่างปิกเซอร์แกลลี่แท้เขียนเสียแผ่นใหญ่เต็มผนังเป็นช่องช่องไปทีเดียวเป็นปางที่ฝรั่งมีชัยชนะในการศึกตลอดทั้งสองฝ่าย

0: นอกจากนี้นักท่องเที่ยวมักให้ความสนใจมาเยี่ยมชมวังอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในอาณาเขตพระราชวังแวร์ซายที่นั่นคือวังเปติตรีอานองหรือวังตรีอานองน้อยในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่พระองค์ทรงถ่ายภาพบริเวณต่างๆไว้จำนวนมากและมุมนี้ก็เป็นมุมเดียวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านหน้าวังที่ทรงถ่ายไว้เมื่อร้อยปีก่อนอีกส่วนหนึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สวนด้านหลังของวังซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าไว้ว่าเป็นบริเวณที่พระนางมารีอองตัวเน็ตทรงสร้างหมู่บ้านและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขึ้นเพื่อจำลองวิถีชีวิตแบบชาวไร่ชาวนาเอาไว้ในยามที่พระองค์ทรงเบื่อชีวิตในวังก็มักหลบหนีมาเล่นบทชีวิตชาวบ้านที่นี่พระนางมารีอองตัวเน็ตเป็นราชินีพระองค์สุดท้ายก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสพระองค์ทรงถูกปรงพระชนด้วยเครื่องกิโยตินในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสดังความที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายไว้ในโปสการ์ดฉบับนี
1: ้ควีนมารีอองตัวเน็ตเมียหลุยส์ที่16เจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสซึ่งถูกตัดหัวทั้งผัวทั้งเมีย
2: จากพระราชวังแวร์ซายนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นของวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวังคัมบุยเย่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปประมาณ44กิโลเมตรครับตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งพระองค์ได้ทรงบันทึกเอาไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนะครับว่าที่วังคัมบุยเย่แห่งนี้นั้นไม่เคยใช้เป็นที่เลี้ยงรับรองพระมหากษัตริย์จากชาติอื่นใดมาก่อนเลยครับ

แม้การเสด็จประพาสฝรั่งเศสครั้งนั้นจะไม่ใช่แบบเป็นทางการแต่รัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้จัดพิธีรับเสด็จขึ้นที่วังรัมบูญเย

0: หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสลงข่าวว่าประธานาธิบดีฟาริแยร์ได้มารับเสด็จที่สถานีรถไฟด้วยตนเองและกราบบังคมทูลเชิญไปประทับที่วังรัมบูเย่เป็นงานเลี้ยงรับรองหลังจากที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้ลงนามและให้สัตยาบันในสนธิสัญญาแลกเปลี่ยนดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงกับเมืองตราดและบางส่วนของจันทบุรีในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน
1: เมื่อท่านเสด็จในช่วงเดือนมิถุนาท่านก็ได้รับทราบว่ารัฐสภาไม่ขัดข้องใดๆแล้วก็ให้สัตยาบันอย่างไม่มีปัญหาซึ่งที่จริงแล้วถ้าเราไปอ่านในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเนี่ยเราจะทราบว่าช่วงเดือนมิถุนาเมื่อท่านเสด็จประธานาธิบดีอยากจะจัดงานเลี้ยงฉลองการให้สัตยาบันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าในฝรั่งเศสเองมีเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วก็พระองค์ก็ทรงคิดว่าพระองค์เสด็จประพาสส่วนพระองค์เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะรบกวนเวลาของประธานาธิบดีแต่ยังไงก็ตามฝรั่งเศสก็คงอยากจะแสดงไมตรีนะคะในครั้งนี
2: ้ในช่วงที่มาครั้งที่สองนี่ก็ทางการฝรั่งเศสก็ถวายนะครับถวายการรับรองนะครับโดยกราบบังคมทูลเชิญเสด็จไปประทับอยู่ที่พระราชวังฮัมบูเย่ด้วยนะครับแล้วก็ได้จัดถวายเลี้ยงนะครับได้คือเป็นสถานที่ที่ทางการฝรั่งเศสไว้รับรองแขกเมืองเป็นการเฉพาะเพราะฉะนั้นก็เป็นการไม่ใช่เสด็จมาแบบสมโภชอย่างเดียวแต่เป็นการกึ่งทางการและได้รับการรับรองอย่างดีทีเดียวครับอันนี้ก็เห็นว่าฝรั่งเศสก็ให้การต้อนรับท่านกลับสู่ท่านในระดับประมุขของรัฐ
0: ปัจจุบันวังรามบูญเย่เป็นทำเนียบฤดูร้อนของประธานาธิบดีฝรั่งเศสทีมงานเดินทางมาที่นี่ในวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประทับเมื่อ100ปีก่อน

เราได้พบคุณเชอรัตลาเกแหวงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทำเนียบแห่งนี้พร้อมกับโปสการ์ดฉบับหนึ่งซึ่งปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้ามาถึงด้านหน้าวังรำบุญเย

คุณเชอรัตลาเกแวงทำงานที่นี่มานานกว่า33ปีเขาให้ข้อมูลว่าห้องที่พระองค์ประทับในครั้งนั้นเป็นห้องเดียวกับห้องที่ประทับของพระเจ้าชาร์ลที่10ส่วนห้องที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้จัดถวายงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำในคืนวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2450คือบริเวณห้องเลี้ยงรับรองห้องนี้ซึ่งพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเป็นห้องรับแขกฝากรุด้วยไม้แกะสลักไม่ได้ทาน้ำมันและในงานเลี้ยงคืนนั้นมีประธานาธิบดีพร้อมด้วยเสนาบดีและบุคคลสำคัญมาร่วมงานกว่า40คน

ช้าวันถัดมา21สิงหาคมพุทธศักราช2450ประธานาธิบดีฟาลิแยได้นำเสด็จประพาสป่ารอบวังรัมบุญเยโดยรถม้าพระที่นั่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบันทึกภาพทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางไว้จำนวนมากภาพที่เราเห็นในวันนี้ยังคงเป็นวังรัมบุญเยท่ามกลางแมกไม้อันร่มรื่น

ที่อาณาเขตของรองบุเยมีถึง20กิโลเมตรเป็นป่าบ้างทุ่งบ้างเฟรซิเดนรู้ว่าพ่อเล่นถ่ายรูปมาตั้งแต่วานนี้วันนี้กำชับแล้วกำชับเล่าให้เอากล้องถ่ายรูปไปด้วยถึงที่ไหนงามชวนให้ถ่ายถ่ายจนหมดกระจกแต่ที่จริงเจ้าพนักงานของเขาสำหรับถ่ายรูปก็เที่ยววิ่งตามถ่ายทุกคนทุกแห่ง

0: รงบุเยนี้เป็นตำบลที่ซึ่งมีตาน้ำจึงได้ขุดสระไว้มากมีที่ขังน้ำโดยยาวทั้งหมดถึง5กิโลเมตรท่าทางที่วางแปลนที่ขังน้ำในที่นี้ขุดเป็นเหลี่ยมๆโดยมาก
1: ในช่วงบ่ายวันนั้นประธานาธิบดีฟาริแย่ได้ถวายเลี้ยงพระกยาหารกลางวันและโปสการ์ดฉบับนี้ก็ปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่ทรงพบกับเมอร์ซิเออร์ปาวีอดีตกงสุลฝรั่งเศสประจำกรุงเทพซึ่งมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์รัตนโกสินทร์ศก112และเป็นผู้ยื่นคำขาดให้สยามยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่กำลังมีเรื่องพิพาทให้แก่ฝรั่งเศสทั้งหมดและเป็นเหตุให้สยามต้องมีข้อพิพาทกับฝรั่งเศสมานานกว่า10ปี

มันบอกว่ามันยินดีที่การตกลงกันเรียบร้อยฉันว่าข้าต้องการจะให้เรียบร้อยมานานนักหนาแล้วมันเรียบไม่ได้ก็เพราะเจ้าถ้าเจ้าพูดเสียตรงๆอย่างเช่นที่ได้ตกลงกันครั้งนี้ที่ไหนมันจะลำบากมาเป็น11 12ปีข้าไม่โทษคนอื่นโทษเจ้าทั้งนั้น

0: นี่เป็นพระราชหัตถเลขานะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชทานกลับมายังพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพเพื่อที่จะถ่ายทอดความในพระราชหฤทัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งเป็นวันสุดท้ายครับที่พระองค์ประทับอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองบาดฮอมบวกประเทศเยอรมนีเพื่อที่จะรักษาพระวรกายต่อไปอีกเป็นระยะเวลาถึง1เดือนเต็มแล้วเราก็จะเดินตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์กันต่อไปครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไม่ข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมคะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะแต่ต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี้ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านแล้วต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: จมน้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได้
2: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เราก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่ ใส่เค็ง
1: ตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
2: า
1: ะ
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำคัญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไป มันก็จะเป็นข้าวไม่สุกห
1: ัก
2: เวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ด
1: มา
2: ค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวังแม่
2: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
2: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
2: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อ๋ออันนั้นถือว่าสุกแล้ว
2: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
2: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: าวเมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อย่างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบน
1: ค่ะ
2: ให้ตัวนี้กระเทาะ
1: อ๋อ
2: มันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: วนด้วย
2: ค่ะ
1: ปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
2: แม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: ใช่อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณกับ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่ะก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะเบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบน
1: ๆ
0: และนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮ
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเมาของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเมาปิ้งและข้าวเมาคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเมาปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเมาหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แ

0: ข้าวแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่มค่ะ
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะมา
2: เวลาไปปิ้งมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้แบบ
2: เป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับคือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าว
2: ค่ะตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าข้าวเม่าไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่เรียบร้อยครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆ
2: กับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วยค่ะ
0: ผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี
1: ้
0: แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือ
1: ค
0: ่ะก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุททั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวกูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พูดพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอจานกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอจานนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะพูดแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: า
0: ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำกอยทรงเครื่อง
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่ว่าเวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุบๆไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อันเนี้ยพูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี

0: นับตั้งแต่ปี2513ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทูลละธุลีพระบาทรับเสด็จนั้นสวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยามที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี
1: นั่นเป็นสิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับอย่างโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมทำให้คุณภาพผ้าไหมลดลงหรือพันไหมที่ไม่เหมาะสมแต่จากสายพระเนตรอันยาวไกลส่งทุ่มเทและพลิกฟื้นให้ผ้าไหมไทยกลับมามีคุณภาพงดงามเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยผ่านลวดลายผ้าไหมประกอบกับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนได้รับการย่องเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองบูโรพุทโธและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหายรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเช่นเดียวกับคณะกรรมการหม่อนไหมสากลหรือ ISC ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เมื่อวันที่21กันยายน2545เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมของโลกในปี2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศแล้ว35ประเทศ
2: พระองค์ท่านก็รับสั่งว่างานของพระองค์ท่านต้องต่อเนื่องนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องดูแลสมาชิกศิลปาชีพให้เขามีความสามารถแสดงความสามารถออกมาให้ได้มากขึ้นพระองค์ท่านทรงทำเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกำไรนะฮะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้อะนะคะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้สิแล้วเป็นยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยยังคงสืบสานต่อไปนานเท่านานดังเช่นผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ือจังหวัดจันทบุรี
1: อ้าวแต่ทำไมเราต้องมาขึ้นท่าเรือที่จังหวัดตราดด้วยล่ะ
0: เอ้าก็เราจะขึ้นเรือแล้วก็ไปที่เกาะจิกซึ่งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีไง
1: อ
0: ้
1: าวแล้วที่เกาะจิกมีอะไรบ้างอ่ะ
0: ถ้าถามอย่างนี้พี่ก็ต้องตอบเลยว่าเกาะจิกเนี่ยเป็นเกาะที่ใช้พลังงานทดแทน
1: อ้าวแล้วพลังงานทดแทนที่พี่สิงห์อยากว่ามันคืออะไรหรอครับ
0: อันเนี้ยพี่ต้องให้น้ำแข็งแล้วก็ทุกคนเนี่ยไปดูเองโ
1: อ้งั้นเราไปกันเลยไหม
0: ไปกันเลย
1: เย
2: ้อ้าวเด็กๆเดี๋ยวล้มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปไหนกันครับ
3: พวกเรากำลังจะไปเกาะจิกอะค่ะ
2: อ๋อคุณอาก็กำลังจะลงไปเกาะจิกเหมือนกันครับงั้นไปพร้อมกันเลยไหมครับเดี๋ยวคุณอาพาไป
3: ครับ
2: ครับไปครับครับผมครับค่อยๆครับ
4: วันนี้น้องๆจะได้ไปกันที่ชุมชนบ้านเกาะจิกนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครับเลยครับ
2: อ้าวเด็กๆแล้วเราก็มาถึงบ้านเกาะจิกกันแล้วนะครับ
0: โอ้ถ้าเราสังเกตดีๆก็อยู่ห่างไกลกับท่าเรือมากเลยนะครับแล้วสมัยก่อนเขาจะมีไฟฟ้าใช้กันหรือเปล่าคะ
2: ครับสำหรับหมู่บ้านเกาะจิกนะครับเป็นหมู่บ้านของชาวประมงนะครับหาของทะเลเนี่ยเพื่อดำรงชีพนะครับแล้วก็หมู่บ้านนี้เนี่ยไม่เคยมีไฟฟ้าใช้นะครับตอนค่ำคืนเนี่ยนะครับจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้จุดเทียนจุดคบนะครับซึ่งถือว่าเป็นความยากลำบากในการดำรงชีพนะครับเพราะนั้นหลังจากมีการพัฒนาแล้วเนี่ยหมู่บ้านเกาะจิกเนี่ยได้มีการพัฒนาใช้เครื่องยนต์นะครับนี่พอใช้เครื่องยนต์เนี่ยก็จะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะเป็นส่วนประกอบซึ่งทำให้ต้นทุนในการดำรงชีวิตเนี่ยมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับองค์การมหาส่วนจังหวัดและชาวบ้านเกาะจิกแห่งนี้นะครับเราได้คิดร่วมกันน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์ท่านได้คิดค้นในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนนะครับเข้ามาพัฒนาในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญเพราะนั้นหมู่บ้านเกาะจิกเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านเกาะจิกและองค์การมหาสิริวัฒน์สานต่องานของพระองค์ท่านนะครับโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเกาะจิกเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณอาจะพาเด็กๆนะครับไปพบกับท่านผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อดำรงชีวิตอ้าวไปเด็กๆไปกันเลยครับ
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์กันจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวนะครับ

0: การไม่มีไฟฟ้าใช้นั้นเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้านและบางพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึงได้ยากยิ่งจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตนั้นยิ่งยากขึ้นซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นทางชุมชนบ้านก่อจิกได้มีการน้อมนำโครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนำมาใช้ในการปัญหาให้กับชาวบ้าน
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับเด็กๆฮะ
1: ใช่คุณอาผู้ใหญ่หรือเปล่า
2: ครับใช่ครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่ก่อจิกที่นี่ครับครับด้านหลังนี่หนูเห็นไหมเนี่ยเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับผม
3: แล้วกระบวนการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะมีกระบวนการอย่างไรบ้างคะ
2: ครับคือแผงโซลาร์เซลล์นะครับเป็นวัสดุที่ใช้เปลี่ยนพลังงานพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าครับผม
3: คุณลุงครับแล้วข้อดีของแผงโซลาร์เซลล์นี่คืออะไรครับ
2: ครับคืออย่างนี้นะฮะหนูแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นการผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีมลภาวะนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางควันไฟทางเศษสิ่งโสกโปกจากน้ำมันเครื่องน้ำมันดีเซลนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยเราสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะได้ประมาณปีถึงเกือบ 200,000 กิโลกรัมนะครับ
4: ถึงว่าที่นี่ดูสดชื่นมากเลยครับ
2: อากาศดีนะฮะ
4: ครับ
3: แล้วแผงโซลาร์เซลล์ท่านี้จะใช
2: ้
3: หมดทั้งหมู่บ้าน
2: เ
3: หรอคะอ๋อ
2: เรามีที่ขนาดใหญ่กว่านี้อีกครับคุณอาผู้ใหญ่เนี่ยจะพาพวกหนูๆไปดูครับผม
5: เย้แล้วไปกันเลยนะคะ
2: ไปกันเลยครับ
5: เย
2: ้ไปครับหนูๆเดี๋ยวคุณอาผู้ใหญ่จะพาไปดูระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะของที่เกาะจิกเราเห็นไหมว่าวันนี้อากาศสดชื่นนะฮะของเกาะจิกนะฮะนะแล้วหนูถ้าหนูได้มาเที่ยวเกาะจิกเนี่ยก็จะพบกับอากาศแบบนี้ทุกวันแหละครับ

0: นี่ไงเด็กๆนี่นะครับแผงโซลาเซลล์ของหมู่บ้านกอดจิกนะฮะที่เราใช้ผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนของเรานะครับ
1: คุณลุงครับแล้วอย่างเงี้ยครับเขาจะถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไปให้ชาวบ้านยังไงเหรอครับ
0: อ๋อสำหรับแผงโซลาเซลล์นะฮะเวลาผลิตไฟเนี่ยรับความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่แล้วก็จ่ายไปตามสายส่งให้ชาวบ้านใช้ในครัวเรือนครับผม
2: คุณลุงคะแล้วที่นี่ค่ะใช้พลังงานโซลาร์เซลล์มานานหรือยังคะ
0: ครับของกอดจิกของเรานะฮะเราใช้พลังงานทดแทนเนี่ยด้วยการผลิตไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547นะครับนะครับเพราะว่าเราทำตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงตรัสไว้ว่าพลังงานเนี่ยใช้ไปเนี่ยยังไงก็ต้องมีวันหมดนะฮะเราก็มาใช้โซลาร์เซลล์แทนการใช้น้ำมันในการปั่นไฟครับครับ
1: คุณลุงคะแล้วเวลาเราใช้เครื่องปั่นไฟกับโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างกันยังไง
0: ครับการใช้เครื่องปั่นไฟนะฮะมันจะแตกต่างกับการใช้โซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟนะฮะคือโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นพลังงานสะอาดไม่มีมลภาวะทุกชนิดเลยนะครับส่วนเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะมีมลภาวะทางเสียงนะฮะเวลาเราหมุนเครื่องติดเครื่องไฟเนี่ยมันก็จะส่งเสียงดังแข่งขันกันไปหลายบ้านนะฮะแล้วมันก็จะมีควันไฟจากท่อไอเสียสิ่งพวกเนี้ยรวมแล้วแต่เป็นมลภาวะที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งนั้นเลยครับ
3: คุณลุงครับแล้วหลังจากใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับเกาะจิกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าดีขึ้นยังไงหรอครับ
0: ครับคือที่ดีขึ้นเนี่ยอย่างแรกนะชาวบ้านเนี่ยใช้พลังงานที่มากขึ้นนะฮะใช้เป็นการใช้พลังงานสะอาดที่มากขึ้น2สุขภาพของคนในชุมชนเนี่ยดีขึ้นเพราะวันๆเนี่ยเราไม่ต้องสูดควันพิษเข้าไปใช่ไหมฮะนะครับและที่สำคัญฮะเราเนี่ยดำเนินการใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยฮะเป็นการสานต่อพระราชดำรัสนะฮะพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคนไทยทุกคนเนี่ยยินดีและเต็มใจที่จะทำเพื่อพระองค์ท่านนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณอาจะพาหนูๆไปดูห้องเก็บแบตเตอรี่ห้องควบคุมอุปกรณ์ต่างๆนะในการจ่ายไฟให้ชาวบ้านใช้ไปเดี๋ยวคุณอาพาเดินไปเดินทางนี้
1: ไปกันเลยครับ
4: นี่คือแผงโซลาร์เซลล์ของชุมชนบ้านกอจิกของที่เนี่ยเขามีเยอะมากๆเลยแหละครับ
0: นี่หนูเห็นไหมฮะเนี่ยแบตเตอรี่นะที่เราใช้เก็บพลังงานนะเพื่อที่จะไปผลิตเป็นกระแสไฟจ่ายให้ชาวบ้านใช้นะฮะเวลากลางวันนะฮะเราจะจ่ายจากแผงโซลาร์เซลล์ออกไปให้ชาวบ้านใช้ตรงเลยแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะมีการชาร์จเก็บเข้ามาในแบตเตอรี่นะซึ่งเหมือนเป็นธนาคารพลังงานเนี่ยเก็บไว้นะฮะเวลากลางคืนเนี่ยเราจะจ่ายไปให้ชาวบ้านใช้เป็นพลังงานสำรองครับผมครับทีนี้เดี๋ยวคุณอานะฮะจะพาไปดูห้องควบคุมที่เขาทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟจาก DC ในแบตเตอรี่นะเป็นกระแสไฟ AC หรือไฟ220ไปให้ชาวบ้านใช้นะครับไปกันเลยครับผม
1: ไปกันเลยครับ
0: บ
1: ๊
0: าย
1: บ
0: ายครับเนี่ยหนูฮะที่เห็นอยู่2ฝั่งทั้งด้านซ้ายด้านขวาของเรานะฮะคืออินเวอร์เตอร์นะฮะอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาจะมีหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟนะฮะจากกระแสไฟแบบ DC เป็น AC เพื่อที่จะจ่ายไปให้ชาวบ้านใช้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีหน้าที่ควบคุมการชาร์จการประจุแบตเตอรี่เหมือนเขาเป็นเพื่อนกันนะฮะอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จมาเนี่ยแบตเตอรี่จะเต็มแล้วนะตัวนี้อินเวอร์เตอร์เขาก็จะบอกว่านี่เธอกำลังเธอได้รับไฟฟ้าเนี่ยบรรจุไว้เตรียมจะเต็ม

0: เต็มแล้วนะต้องพอแค่นี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมฮะ
1: แล้วอย่างเงี้ยครับมันมีเครื่องเงี้ยครับมันพอเหรอคร
0: ับ อ๋อพอครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยมีกำลังการผลิตได้60กิโลวัตต์นะฮะแค่นี้ก็ใช้พอทั้งเกาะแล้วแล้วตัวนี้ก็ตัวละ3กิโลวัตต์ทั้ง3ตัวนะแล้วนอกจากนี้เนี่ย2อินเวอร์เตอร์ทั้ง2ฝั่งที่เราเห็นเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการป้องกันตัวเองกรณีไฟฟ้าของหมู่บ้านอย่างเช่นไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าครอบครัวไหนเขาทำไฟช็อตเนี่ยเขาจะตัดตัวเองหยุดการทำงานเขาจะดูแลระบบปลอดภัยให้เพื่อนๆของเขาเองเลยครับผม
2: ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็พัฒนามาเป็นเครื่องจักรซึ่งมันต้องใช้ทรัพยากรเยอะและก่อให้เกิดมลพิษเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ซึ่งโซลาร์เซลล์ก็เป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆเลยค่ะแล้วทางหมู่บ้านเกาะจินะคะก็ได้นำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการทำพลังงานทดแทนโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านที่นี่ค่ะ

0: ข้อสำคัญเราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาดคือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่5ธันวาคม2521
1: หลังจากที่เราไปเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์กันมาแล้วตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางท้องทะเลกันบ้างซึ่งที่นี่เขาจะมีวิธีอย่างไรไปชมกันเลย
2: ครับเด็กๆนะฮะวันนี้นะครับคุณอาผู้ใหญ่นะฮะจะพามารู้จักกับกิจกรรมการทำสาหร่ายเทียมนะครับเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสนะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะมาสานต่อนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญมากในเรื่องของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะชุมชนของเราก็เลยมีการทำสาหร่ายเทียมขึ้นมาครับ
3: แล้วสาหร่ายเทียมคืออะไรหรอคะ
2: สาหร่ายเทียมก็คือการที่เรานำเชือกนะฮะมาเป็นวัสดุเหมือนเรามาสร้างต้นไม้เทียมเป็นการขยายห่วงโซ่อาหารให้สัตว์ทะเล

0: สาหร่ายเทียมเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในเรื่องการให้สัตว์ทะเลเนี่ยเช่นปลากุ้งเนี่ยหรือว่าสัตว์ทะเลชนิดต่างๆเนี่ยมาอาศัยอยู่หลบภัยเป็นที่อยู่อาศัยแล้วเขาก็มีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้นทำให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่แล้วก็สืบพันธุ์ออกลูกออกหลานให้เรามีกุ้งมีปลากินกันเยอะๆได้ครับ
1: คุณอาค่ะแล้วเราใช้เวลานานไหมคะกว่าพวกสัตว์ทะเลเนี่ยค่ะจะมาเกาะติด
0: อ๋อประมาณ3เดือนฮะ3เดือนคือประมาณเดือนแรกเนี่ยมันจะมีพวกแพลงก์ตอนนะฮะพวกเพียงภูเขาไฟพวกพืชน้ำพืชทะเลเนี่ยมาเกาะตัวเนี้ยจะเป็นอาหารของเขาเลยนะฮะ
2: แล้วครับเด็กๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาลองทำสาหร่ายทะเลกันบ้างแล้วล่ะครับ
3: แล้วการทำสาหร่ายเทียมเนี่ยครับมีวิธีทำยังไงเหรอครับ
0: ครับเราก็ใช้เชือกนะฮะมาตัดยกตัวอย่างนะเส้นใหญ่นี่คือแกนนะหรือว่าคือต้นเปรียบเสมือนต้นไม้นะฮะต้นของสาหร่ายส่วนที่แกะฝอยๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนใบครับแล้วด้านล่างเนี่ยเราก็จะถ่วงพวกเต่าปูนหรือหินให้มันอยู่กับที่ในทะเลนะฮะส่วนด้านบนเราก็จะมัดทุ่นให้มันลอยให้มันตั้งอยู่เหมือนต้นไม้ตั้งอยู่ครับ
1: ต้นไม้ตั้งแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับครับงั้นเด็กๆนะฮะหนูๆนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำสาหร่ายเทียมเลยนะฮะหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะออกทะเลนำสาหร่ายเทียมไปปล่อยตรงแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาของสัตว์ทะเลต่างๆนะครับเรามาช่วยกันทำเลยครับ
1: ได้นิดนึงแล้วค่ะ
2: เด็กๆครับตั้งใจทำกันด้วยนะครับเราจะได้เอาสาหร่ายทะเลไปปล่อยเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางท้องทะเลกัน

0: ทำกันได้เยอะมากๆเลยล่ะครับ
1: เนี่ยเสร็จแล้วนะฮะหลังจากที่เราช่วยกันทำมาประมาณเกือบชั่วโมงนะฮะ
2: คร
1: ับก็เราได้สาหร่ายเทียมที่พร้อมจะไปปล่อยนะเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะงั้นเดี๋ยวเราไปปล่อยเลยเดี๋ยวคุณอาจะพาหนูไปปล่อยสาหร่ายเทียมที่กลางทะเลครับไปเลยครับ
0: แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้นำสาหร่ายทะเลมาทิ้งกันแล้วล่ะครับโอ้โหน่าสนุกมากๆเลย
1: ตอนนี้เรามาถึงจุดที่จะทิ้งสาหร่ายเทียมแล้วนะคุณอานะฮะจะทำให้ดูก่อนนะฮะว่าวิธีการทิ้งยังไงอันดับแรกเราปล่อยลงไปก่อน
3: อ๋อ
4: เพราะว่ามันยึดเอาไว้ก่อน
3: โอ้ยอันนั้นน่ะ
1: เสร็จไปแล้ว1จุดแล้วเดี๋ยวจะให้หนูช่วยกันปล่อยแล้วลุงเป็นคุณอาเป็นคนโยนทุ่นนะครับ
0: เอาล่ะครับเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเรามาปล่อยสาหร่ายของเราลงทะเลกันเลยดีกว่า
1: เอาเอแคโยนหนูโยนปล่อยเลย
3: ไป
1: หนูปล่อยเลย
3: ไปแล้ว
4: มาอยู่ด้านนี้

0: กิจกรรมในการทิ้งสาหร่ายเทียมของเราก็เสร็จสิ้นนะฮะบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดีนะครับทีนี้คุณอาผู้ใหญ่ก็จะขอฝากอะไรให้พวกเราเนี่ยก็ให้ไปสานต่อนะไปสานต่อแล้วก็นำไปเผยแพร่เป็นการสืบสานพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะซึ่งพระองค์เนี่ยให้ความสำคัญมากในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะฮะถ้าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เนี่ยถึงพวกเราเนี่ยจะมีกำลังเล็กๆกันแค่ 4-5 คนนะมาทำแต่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถจุดประกายให้คนรุ่นต่อๆไปได้เดินอย่างน้อยคือเป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อแบบพอเพียงครับผม
1: ขอบคุณครับ

0: ชาติทางท้องทะเลของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้กับการทำสาหร่ายเทียมค่ะ
1: สาหร่ายเทียมคือที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นที่น้ำตื้นเขาก็เลยเอาสาหร่ายเทียมเป็นที่อยู่อาศัยเพราะว่าที่นี่ไม่มีปะการังค่ะ
2: ก็ผมชอบทุกอย่างเลยครับเพราะว่าคือชุมชนบ้านเกาะจิ๋งครับเป็นชุมชนที่สงบแล้วก็อากาศก็เย็นสบายแถมอีกอย่างการจราจรก็ไม่ติดขัดด้วยครับแถมยังมีพลังงานใช้เองอีกด้วยครับ
1: ก็จะนำไปสานต่ออีกโดยการไปบอกเพื่อนๆที่โรงเรียนว่าการใช้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็เป็นการประหยัดไฟหนูก็จะนำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทางท้องทะเลเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปบอกต่อเพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องที่รู้จักค่ะ
2: เรื่องนี้ก็ผมจะเอาไปสานต่อโดยการที่จะบอกเพื่อนๆเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าโซลาร์เซลล์นี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่อาจจะมีพลังงานขาดแคลนอะไรพวกนี้ครับเราสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้ซึ่งมันก็จะมีประโยชน์ในเวลานั้นครับ
1: หนูจะนำไปสานต่อบอกต่อให้คุณครูและเพื่อนๆที่โรงเรียนให้ฟังแล้วก็ครอบครัวของหนูให้ฟังค่ะเราต้องรักษาทะเลให้อุดมสมบูรณ์แบบนี้ค่ะหนูรู้สึกภูมิใจค่ะว่าที่นี่นำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ
3: จากอดีตชุมชนเกาะจิกเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้านทางชุมชนบ้านเกาะจิกได้สานต่อโครงการใช้พลังงานทดแทนแบบผสมผสานโดยมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเกาะจนทำให้ชาวบ้านนั้นได้มีไฟฟ้าใช้และส่งผลให้การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดการพลังงานทดแทนและดูแลสภาพแวดล้อมนั้นส่งผลให้ชุมชนบ้านเกาะจิกกลายเป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ปราศจากมลภาวะที่ไม่ดีทำให้ชาวบ้านที่นี่สุขภาพดีขึ้นและดำรงชีวิตได้ยังมีความสุข

0: ล้นการศึกษาว้าว
1: อุ๊ยนั่นเขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไตรลงขึ้นสู่ยอดเสานี
2: ่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะคุณเวลา
0: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

ายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

ยุคนี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอนถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแม้งไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรกฤษสุขยิ่ง

0: จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองนี้ก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติแล
0: ้
1: วอ
0: ุ้ยคุณหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอน
1: อ
0: บันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นในการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้ที่จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะ
0: ผิดจริยธรรมใช่ไหม
1: ใช่ครับมันก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเนี่ยเขาก็เลยจับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กับดานะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี้ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
0: ถ้างั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาเนี่ยในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
0: จะเป็นประจำก็เป็นปัญหาเหมือนกัน
1: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่ม คนที่เฉลี่ยอยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทาง ระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
0: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหมือนก
1: ัน ใช่ใช่คร
0: ับงั้นถ้าให้สรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2 อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
1: ใช่นะครับ
0: คุณหมอพูดมาแบบนี้อบานเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่นแล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับนะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอะมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
0: ที่ตื่นเหรอคะ
1: ที่ตื่นสมอง alert มากแหละ
0: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะคะ
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยับยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีกระบวนการที่2ที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทำให้เราหลับก็คือกระบวนการแห่งความสมดุลความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลแล้ว

0: ระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นกับจำนวนชั่วโมงหลับอยู่แล้วถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
1: ค
0: ือตื่น16หลับ8ความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมากเช่นเราว่าเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆลังเรื้อรังร่างกายก็จะจำเอาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บ
1: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก
0: ็
1: จะต้องไปทำให้มันกลับมา
0: ไปชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายๆกับจะมีสารตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
1: อ้าวอย่างน
0: ี้เองคือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดหวบลงไปพอลดหวบปุ๊บไอ้ตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอ้สมองสารเกี่ยวกับการหลับอะความง่วงอะมันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยหลับได
1: ้
0: นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วก็กลับมาหลับได้เลยนะคะพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
1: ที่
0: ม
1: ัน
0: แ
1: อค
0: สูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่2นัยยะนัยยะที่1เนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมาก1ทุ่มเขาผิดปกติแล้ว
1: นั่นน่ะสิคะว่ากำลังพีคอยู
0: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่มสองทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
1: ตูถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
0: ใช่ใช่ก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากสูงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่สองก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรานอน4ทุ่มเราตื่น 7-8 โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตี3ตี4เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมา2ทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอา ตี4โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
1: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
0: เท่าเดิม
1: ก็ต้องโอเคสิ
0: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมา2ทุ่มเราไปโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีคอ่ะเขาตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้ามแห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
1: ้
0: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับคือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราก็ค่อยไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับตื่นไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
1: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่ไหมคะว
0: ่
1: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
0: ของเขาเอง
1: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับหรือเปล่าคะ
0: มีสิทธิ์เลยล่ะครับจริงๆที่คุณอมรพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมัน บางทีมันก็บัง

0: ครับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกันนะคร
1: ับ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิด อย่างที่สมมติว่าอาบันเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอาบันยังไม่เป็นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคะ
0: ยังครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราใช้คำว่านอนไม่หลับเนี่ยบางที

0: ความสมดุลทางเคมีมันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งกันเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายหนึ่งผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที
1: ่ก็มัวแต่ตื่นพูดง่ายๆก็เลยไม่ยอมหลับ
0: ใช่เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องมาปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับบางทีมันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
1: เป็นที่สมองของเขา
0: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับละนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวของเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
1: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกเนี้ยนะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหล
1: ับ
0: ก็หลับยากก๊อกแก๊กเสียงก๊อกแก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับก็มีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยร่างกายมันจะเพลียระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องหนี้การหลับบางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได
1: ้ก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
0: หลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกหนึ่งว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู่นะคร
1: ับ
0: เพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลงนี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับ
1: อุ้ย
0: เพราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวนั่นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามเขาดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับ
1: ทรมาน
0: แต่พอกลางวันเป็นไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
1: เวนี้น่าสงสารมาก
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
1: เป็นโรค
0: นอนไม่หลับกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
1: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: คร
1: ับ แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: ติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
1: เฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: ครับ
1: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: อยากจะบอกนิดนึงหน่อยพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ความหมายกว้างๆก่อน อันที่1เลยเนี่ยติดใจติดใจอ่
1: ะ
0: จริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจับเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่หนึ่งเนี่ยยาไอ้ที่ว่าติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: ใช้แล้วดีไหมบ้างก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอ้การติดใจมันชนะไอ้ความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในกลุ่มที่สองเป็นอย่างนี้ไอ้การติดยาคือว่าการติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อน คยใช้แล้วสมมุติ

0: นะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้ละ
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ต้อง2 2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องดื้อก่อน
1: ค่ะ
0: พอดื้อเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมาข้อย่อยอีกข้อนึงคือว่าพอหยุดใช้ปุ๊บมันจะมีอาการคล้ายๆกับขาดยาคำว่าขาดยาหนึ่งในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมติก็การว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
1: ค่ะดูซิว่า
0: หลับได้ไหม
1: หลับได้หรือยังเราจะไม่ต้องพึ่งยา
0: ใช่ไม่อยากจะพึ่งพิงยาไม่อยากจะถูกครอบงำไม่อยากถูกวงการ
1: เ
0: นี่ยเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากถูกวงการจากใคร
1: ค่ะ
0: หยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
1: อ๋อจดจ่อยิ่งคิด
0: จะจ้องว่าคืนเนี้ยข้อสอบฉันทําผ่านไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: หรือที่ว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
1: สมองก็เลยยิ่งตื่น
0: ยิ่งเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยา1คืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวัน2วันแรกเนี่ยได้ที่ทําให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้เป็นภาพรวมนะครับพอไปสักระยะนึง5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ําเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่าสิ่งนี้เรียกว่าติดยาแล้ว
1: เพราะว่าคําว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
0: ต้องมีสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
1: แต่บางคนก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
0: คนแค่นิดเดียวเองเค้าก็อยู่เค้าไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเค้าลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเค้าติดยาแล้วอะไรทํานองเนี้ยเพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืมสังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็หลับได้
1: อ้าว
0: นะครับก็คือเราตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
1: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ์
0: ใช่ว
1: ิ
0: ธ
1: ี
0: ใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
1: มีผลมาก
0: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่2ถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับไอแนวทางวิธีคิดหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงต้องเริ่มพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยผมว่าประมาณ 40-50% เลยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวชนะครับโรคสมัยนี้ที่ก็พูดกันเยอะคือโรคซึมเศร้าโรคทางอารมณ์
1: ทำให้นอนไม่หลับเครียดกังวลอะไรด้วยใช่ไหมคะ
0: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
1: นอนจบเร็วแปลว่า
0: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้แล้วจะเป็นลักษณะอย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะครับคือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่าตั้งแต่ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทําให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับ
1: เช่
0: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปกติไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับนะครับเพราะมีการกรนแล้วหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่โดยอาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึกเหมือนกับหลับได้นะครับแต่หลับนั้นไม่ลึก
1: คือคุณภาพการนอนไม่ดี
0: หลับไม่
1: เต็มชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
0: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุมันจะไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
1: เอายาไปกินซะ
0: ไม่ใช่นะครับเราต้องหาเหตุการรักษาเหตุทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ย เนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำให้คุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได้สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้นอ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
1: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะ
0: รวมยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทํางานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบําบัด
1: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
0: เป็นการบําบัดเป็นการบําบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
1: เพื่อ
0: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญ
1: ค่ะ
0: ควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมุติว่าคือไม่ใช่ว่าประชดเชยกันโอ้โหกว่าจะหลับได้เมื่อคืน 3:00 เพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่น 10:00 ไม่ได้
1: ไม่ต้องไปหมกชดเชย
0: ถ้าเกิดว่า 8:00 เราเป็นคน 8:00 ต้องยอมที่จะต้องตื่น 8:00 เพื่อคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายคือเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างน้องเนี่ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
1: เป็นแสนอบอุ่นหลับสบาย
0: ใช่ครับเป็นมิตรเนี่ยเราต้องอาศัยวิธีเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
1: ทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับมีอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: แล้ววันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ยาวเกินไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเนี่ยออกมาก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกอ่ะก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอคนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาเอาไปด้วยช่วยซื้อพิธีแม่ค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: ตอนนี้แก่แล้วตุ้มทองยางหลักใสแล้วนี่โอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยขนุนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอ้อ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: เสียเสียเลยหนึ่งเนี่ยแก
4: หน
3: ึ่ง
4: สองตั
0: ้มแม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
5: ผมก็ทำสวนมาตลอดครับเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจออนประจำเจออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายกะหลาที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจออนดู

0: คาเท่าไหร่คะราคา
1: 18 บาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์B12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วซี
1: 47 บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าเกรดไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10 วันตัดทีแล้วก็ตัดมันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงและนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10 วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยเนี่ยกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์2ต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10 กิโลกรัมน้ำสะอาด15 ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10 ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1 เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10 ถึง 15 วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
4: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอะปลูกละครปลูกได้คล่อง3 ครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากเกินไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้ว

0: เริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
1: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตัวผู้ทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนาะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์สมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: ภาพประชาชนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาว3จังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างร้างร้างร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรนี่ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยปรารถจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที
2: ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันต้องมีพระราชปารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรดังนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได้
0: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

ในฐานะนะครับคนรุ่นใหม่นะครับที่เกิดในช่วงที่โครงการหลายๆโครงการนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้รับการสานต่อแล้วก็สำลิดผลมาแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยนะครับเราก็ยังคงเห็นพระองค์ท่านนะครับทรงงานอย่างหนักนะครับมาตลอดเลยนะครับก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวฤทธิ์นะครับในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อวันนี้นะครับฤทธิ์ได้รับหน้าที่นะครับมาเล่าเรื่องราวนะครับของพระองค์นะครับก็ทําให้ตัวฤทธิ์เนี่ยได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลจากหนังสือต่างๆนะครับก็ทําให้ได้รู้ว่าภารกิจอย่างนึงเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทํานะครับหลังจากขึ้นครองราชใหม่ๆเนี่ยก็คือการเสด็จออกทัวร์นะครับทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือภาคอีสานครับบ้านเกิดของฤทธิ์เองครับ

ภาพ2ภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับพอเห็นภาพนี้เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าประทับใจนะครับแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าภาพเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะฮะตอนที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จภาคอีสานนะครับซึ่งสิ่งที่สื่อสารออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมีมากกว่าความประทับใจนะฮะภาพเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดนะครับของพระองค์ท่านว่าก่อนที่จะบริหารนะครับหรือว่าพัฒนาประเทศไทยของเรานี้เนี่ยนะครับต้องเริ่มจากการสำรวจให้ครบทั้งประเทศเสียก่อนนะครับหรืออย่างภาพของแม่เฒ่าที่ถวายดอกบัวชมพู3ดอกและในหลวงรัชกาลที่9ทรงก้มลงไปรับอย่างใกล้ชิดนะครับก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติต่อประชาชนของท่านนะครับอย่างชัดเจนและก็เป็นเช่นนี้เสมอมาครับ

หลังจากที่ฤทธิ์ได้ไปศึกษาข้อมูลมาอย่างละเอียดนะครับฤทธิ์ก็ได้ทราบว่ากษัตริย์นะครับพระองค์แรกนะฮะที่เสด็จไปทุกจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยก็คือในหลวงรัชกาลที่

0: อยากให้ทุกคนนึกภาพตามว่าคือในสมัยก่อนนั้นภาคอีสานเนี่ยกันดารแล้วก็แห้งแล้งมากเพราะฉะนั้นการที่จะเสด็จไปแต่ละที่ในภาคอีสานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถนนเนี่ยก็คือจะเป็นถนนดินแดงนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นดินแดงมากมายนะครับพอกรมทางหลวงเนี่ยทราบว่าในหลวงจะเสด็จนะครับก็มีการสั่งให้เอาน้ำนะครับมาราดพื้นถนนนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันคลุ้งเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับแต่พอพระองค์ท่านทราบว่ากรมทางหลวงสั่งการแบบนี้เนี่ยพระองค์ท่านก็เลยรีบห้ามไว้บอกว่าน้ำเนี่ยมันเป็นของมีค่านะครับของหายากสำหรับคนอีสานมากในสมัยนั้นนะครับพระองค์ท่านก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาน้ำมาราดถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเปล่าๆเราสงวนน้ำไว้ให้ราษฎรได้ใช้อาบใช้กินได้ใช้อย่างเงี้ยจะดีกว่าด้วยความที่เป็นทางดินแดงถ้าเกิดเรานึกภาพตามดีๆเนี่ยโอ้โหการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าทุลักทุเลแน่ๆนะครับเพราะคือฝุ่นเนี่ยต้องตลบอบอวลแน่ๆแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือรถสมัยก่อนเนี่ยคือไม่มีแอร์ครับถ้าเกิดเราจะปิดกระจกเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นมันเข้ามาเนี่ยคนในรถก็หายใจไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปิดกระจกเนี่ยแน่นอนว่าลืมตาไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าฝุ่นมันก็มวนเข้ามาในรถแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทำก็คือพระองค์ท่านอดทนครับเพราะว่าพระองค์ท่านทราบดีนะครับว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยมีประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จท่านมากมายนะครับซึ่งประชาชนก็ต้องอดทนเหมือนกันที่จะต้องเจอฝุ่นที่มันคละฟุ้งเพราะฉะนั้นตัวท่านเองก็ต้องอดทนเช่นเดียวกันในตอนนั้นนะครับในระหว่างเสด็จนะครับสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็ประชวรนะครับแพทย์ประจำพระองค์ก็ถวายคำแนะนำบอกว่าควรที่จะทรงพักนะครับสัก 1-2 วันก็ยังดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในหลวงก็ทรงเห็นว่าเรื่องส่วนพระองค์นั้นนะครับควรที่จะมาทีหลังนะครับก็เลยปลอบพระทัยสมเด็จพระราชินีว่าขอให้ทรงอดทนนะครับถ้าพอจะทรงทนได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการผิดเวลาหมายกำหนดการต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยราษฎรก็มาเฝ้ารอมากมายนะครับถ้าเกิดต้องเลื่อนกำหนดการไปเนี่ยราษฎรที่ต้องมาเฝ้ารอคอยก็จะผิดหวังแน่นอนนะครับและในที่สุดครับสมเด็จพระราชินีก็ทรงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับพระราชินีก็ออกมาเสด็จออกมาพบปะประชาชนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับถึงแม้ว่าจะทรงอ่อนล้าก็ตามนะครับครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ทำให้ฤทธิ์เห็นว่าพระองค์ท่านนะครับนำเรื่องของประชาชนมาก่อนส่วนเรื่องของส่วนตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยเอาไว้ทีหลัง
1: ชาวอุบลคนหนึ่งกำลังผูกได้พระขวัญถวายอีกคนหนึ่งเป็นหมอหนวดกำลังนวดถวายกำลังกราบทูลว่าเขาอุตส่าห์มาทางไกลคิดว่าจะทรงเมื่อยหมอหนวดผู้นี้มีอายุ90 ปีแล้ว

การเสด็จไปภาคอีสานครั้งนี้นะครับก็ทำให้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับทรงเข้าใจถึงปัญหานะครับที่แท้จริงของประชาชนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะครับจนนะครับนำมาสู่การแก้ปัญหานะครับอย่างรอบคอบนะครับเพื่อความสุขของราษฎรไทยนะครับแล้วก็เกิดเป็นโครงการต่างๆขึ้นมามากมายนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือโครงการฝนหลวงครับพระองค์ท่านนะครับเสด็จไปที่ภาคอีสานแล้วเห็นว่าพื้นดินเนี่ยแห้งแล้งมากนะครับแต่พอมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเพราะว่าก้อนเมฆเนี่ยมีอยู่มากมายเลยแต่ตัวก้อนเมฆเองเนี่ยไม่ยอมจับตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเพื่อกันลงมาเป็นน้ำฝนนะครับพระองค์ท่านไม่ได้หยุดไปแค่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นนะครับแต่พระองค์ท่านคิดต่อว่าจะทำยังไงดี

ให้เมฆที่มีอยู่มากมายบนฟ้านั้นเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ำฝนเพื่อที่จะตกลงมาที่พื้นดินเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งจุดนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับ

จากจุดเริ่มต้นของฝนหลวงหรือว่าฝนเทียมในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นความฝันนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นพระองค์ท่านนะครับฝันว่าอยากจะให้เมฆกลั่นตัวนะครับลงมาเป็นฝนนะครับในจุดที่ต้องการกว่าฝันของท่านนะครับจะกลั่นตัวกลายเป็นความจริงได้เนี่ยต้องผ่านการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับซึ่งกินระยะเวลายาวนานนะครับกว่า10ปีเลยนะฮะซึ่งมีบุคคลสำคัญที่มาช่วยในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในครั้งนี้นะครับก็คือหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลครับหลังจากที่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลฟังในหลวงรัชกาลที่9เล่าข้อสังเกตเรื่องฝนที่ประสบมาแล้วก็ได้รับพระราชทานตำราเกี่ยวกับอุตุวิทยามาแล้วนะครับผ่านไป2ปีทฤษฎีแรกก็เกิดขึ้นฮะโดยค้นพบว่าฝนจะเกิดจากความชื้นแล้วก็อุณหภูมิครับเพราะฉะนั้นจะต้องโปรยสารดูดซับความชื้นซึ่งจากการสังเกตแล้วจะพบว่าเมฆเนี่ยมักจะก่อตัวดีที่ทะเลครับดังนั้นเกลือเนี่ยน่าจะมีผลไม่มากก็น้อยจึงเริ่มทดลองด้วยการโปรยเกลือทะเลจากเครื่องบินเพื่อดูดซับความชื้นในอากาศแล้วก็ใช้น้ำแข็งแห้งครับเพื่อให้ความชื้นรวมตัวแล้วก็กลั่นตัวเป็นกลายเป็นเมฆเมื่อรู้ทฤษฎีแล้วหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ก็ต้องไปเรียนขับเครื่องบินครับเพื่อจะได้มาทดลองทำฝนเทียมภาคปฏิบัติบ้างการทดลองทำฝนเทียมครั้งนี้นะครับทำซ้ำไปซ้ำมานะครับมีการพลิกแพลงเทคนิคต่างๆเปลี่ยนสารตั้งต้นหลายครั้งแล้วก็จดผลบันทึกไว้โดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงแนะนำตลอดครับจนวันนึงนะครับคุณชายนะครับทดลองขับเครื่องบินนะครับเพื่อโปรยแคลเซียมคลอไรด์นะครับกับน้ำแข็งแห้งลงไปในกลุ่มเมฆที่หนานะครับที่มันขัดทัศนวิสัยในการบินนะครับตอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์เพื่อที่จะแยกเมฆนะครับเป็นกำแพง2เพื่อไม่ให้เป็นการกีดกันนะครับเฮลิคอปเตอร์ในหลวงนะครับที่จะบินกลับเข้าสู่วังจิตรดานะครับแต่ว่าเมฆที่ไปรวมกันนะครับก็กั่นตัวนะครับเป็นฝนตกหนักมากๆนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์วันนั้นเองนะครับก็ทำให้คุณชายรู้ว่าแคลเซียมคลอไรด์เนี่ยแหละครับเป็นคำตอบที่ตามหามานานที่ทำให้ฝนตกได้ครับต่อมานะครับทางกระทรวงเกษตรนะครับก็เลยยกเครื่องบินนะครับที่ใช้ในการโปรยยาฆ่าแมลงเป็นเครื่องบินลำเล็กนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้กับคุณชายนะครับจึงได้ตั้งทีมปฏิบัติการขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการทดลองจริงครั้งแรกที่เขาใหญ่นะครับในปี2512สมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือทำฝนเทียมโดยเฉพาะทำให้คุณชายเนี่ยต้องลงมือนะครับโปรยน้ำแข็งแห้งออกจากหน้าต่างเครื่องบินด้วยตัวเองแต่ว่าโชคไม่ดีนะครับที่มีลมตีขึ้นมาทำให้น้ำแข็งแห้งนะครับปลิวนะครับเข้าสู่หูของคุณชายจนทำให้แก้วหูไหม้แต่สุดท้ายนะครับงานก็สำเร็จนะครับแล้วก็ผลการทดลองครั้งนี้ก็ทำให้เกิดเมฆดำภายใน 15-30 นาทีแล้วก็เกิดเป็นฝนตกพอประมาณในพื้นที่เป้าหมายครับถือว่าเป็นการทำฝนเทียมสำเร็จครั้งแรกนับจากวันแรกที่โครงการนี้เริ่มต้นมาก็คือ14ปีครับมาในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ได้สรุปหลักการการทำฝนหลวงออกมาเป็น3คำสั้นๆนะครับว่าก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนแล้วโจมตีนะครับคำว่าก่อกวนก็คือก่อกวนให้เกิดเมฆมากขึ้นนะครับเลี้ยงให้อ้วนก็คือเลี้ยงให้เมฆก้อนใหญ่ขึ้นแล้วโจมตีก็คือการโจมตีส่วนต่างๆของเมฆนะครับให้เกิดเป็นฝนตกการทำฝนเทียมนี้นะครับประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังจนประเทศต่างๆต้องส่งคนมาเรียนรู้เช่นประเทศสิงคโปร์นะครับก็ต้องส่งตัวแทนรัฐบาลเข้ามาเรียนกับในหลวงรัชกาลที่9จนสุดท้ายนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยกย่องจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกให้เป็นศูนย์กลางการดัดแปลสภาพอากาศในภูมิภาคเขตร้อนตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาครับ

ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของภาคอีสานนะครับก็คือเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เลยนะครับ

แล้วก็เกือบเป็นป่ารอบๆบริเวณที่สร้างฝายขึ้นมาในที่สุดด้วยครับซึ่งป่าเนี่ยนะครับก็เป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะครับในการที่จะรักษาน้ำและก็ชะลอความเร็วของน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลากด้วยครับ

สิ่งที่ฤทธิ์อยากให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านจะทรงคิดหรือว่าจะทำอะไรก็ได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่พระองค์ท่านจะศึกษาวิจัยแล้วก็หาหนทางที่จะแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนที่สุดครับและนั่นก็คือวิธีการทำงานของพระองค์ท่านแม้กระทั่งเรื่องที่เปราะบางที่สุดในช่วงเวลานั้นสิ่งที่พระองค์ท่านยึดมั่นในการแก้ปัญหาก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนของท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าเป็นใครหรือว่ามาจากไหน

0: This is one of the king's new dams. Irrigation is probably the aspect of development to which he contributes most. Apart from his boat with the rudderless engine, the king has designed dams and irrigation channels himself. He has initiated over 400 irrigation projects throughout Thailand, often combining them with the introduction of fisheries. The king instigates these projects, draws up detailed plans, persuades the government to finance them, but continues to take a personal interest in their construction and development. With his quick grasp of the subject, he always makes his experts work hard. And though he seems able to master almost anything he puts his hand to, it is probably the many facets of engineering for which he has the most talent.
1: This water we take here, and we must put a dam, a small dam here, so that they'll have water here. The most important thing is that they should have rice in this area, which doesn't have to be marketed. They eat it. It is their subsistence. They will be able to have self-sufficiency in rice here.
2: จากทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านนะครับทรงคิดถึงประชาชนตลอดเวลาซึ่งในการทำงานในภาคอีสานนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการหาน้ำมาให้ประชาชนนะครับหรือว่าเรื่องของการให้พื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับที่สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรมาให้ประเทศได้อย่างมากมายก็ยังมีอีกหลายโครงการครับอย่างโครงการด้านสาธารณสุขที่ทรงคิดเพื่อประชาชนของพระองค์ท่านโดยจุดเริ่มต้นนะครับมาจากเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรนะครับในจังหวัดขอนแก่นทรงพบราษฎรคนหนึ่งนะครับเป็นผู้สูงอายุร่างกายซูบผอมแล้วก็ไม่สบายนะครับจึงมีพระราชกระแสรับสั่งถามนะครับบอกว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือราษฎรผู้นั้นก็กราบบังคมทูลนะครับว่าไม่สบายฟันไม่มีกินอะไรไม่ได้จึงมีพระราชดำรัสว่าไปใส่ฟันซะแล้วจะเคี้ยวอะไรได้ร่างกายจะได้แข็งแรงในปีต่อมาครับพอพระองค์ท่านนะครับเสด็จกลับมาที่ขอนแก่นอีกหนึ่งครั้งก็ได้พบเจอกับราษฎรผู้นั้นนะครับเขาก็มาเข้าเฝ้าแล้วก็กลับบังคมทูลว่าไปใส่ฟันมาแล้วตามที่ในหลวงแนะนำตอนนี้กินอะไรได้สบายแล้วด้วยทรงเห็นว่าการใส่ฟันเป็นเรื่องสำคัญนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับหน่วยธนกรรมพระราชทานจึงเริ่มทำโครงการใส่ฟันให้กับราษฎรที่ยากไร้มาถึงปัจจุบันนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะเล่านะครับใครจะไปเชื่อนะครับว่าหลังจากปี2510ในหลวงรัชกาลที่9ทรงไม่เสด็จไปต่างประเทศอีกเลยเพราะว่าท่านตั้งใจว่าท่านจะอยู่กับประชาชนของท่านจนกระทั่งปี2537นะครับพระองค์ท่านถึงจะตัดสินใจนะครับเสด็จไปยังประเทศลาวเพื่อเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวเป็นแห่งแรกประเทศไทยแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการ

เศษเพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับอย่างที่พระองค์ท่านตรัสว่าประเทศไหนยากลำบากเราควรช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเพราะถ้าทุกประเทศมีฐานะเท่าเทียมกันกินดีอยู่ดีแล้วก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกประเทศของเราเจริญแล้วสบายแล้วก็ต้องไปช่วยประเทศอื่นเขาบ้าง

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านนะครับจริงๆก็มีอยู่มากมายหลายเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับตัวฤทธิ์เนี่ยเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตของฤทธิ์มากที่สุดก็คือเรื่องที่พระองค์ท่านมองเรื่องของประชาชนหรือว่าเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็เอาเรื่องของส่วนพระองค์ท่านเองเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับมันเหมือนกับตอนนี้ที่ฤทธิ์เป็นอยู่ก็คือฤทธิ์ทำอาชีพเป็นหมอนะครับสิ่งที่ฤทธิ์จะต้องเจอทุกวันก็คือเรื่องของความเจ็บไข้ความไม่สบายกายไม่สบายใจของคนอื่นหรือว่าที่ฤทธิ์เรียกว่าผู้ป่วยเราต้องใช้เรื่องนี้ในการมองความทุกข์ของเขานะครับเราต้องมองว่าการที่คนหนึ่งคนเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเขามีความทุกข์อะไรบ้างเขาทุกข์กายอย่างเดียวไหมหรือว่าเขามีความทุกข์ใจด้วยคือถ้าเกิดเราเป็นหมอโอเคเราสามารถรักษาได้ด้วยการจ่ายยาด้วยการผ่าตัดด้วยการทำอะไรต่างๆให้เขาอาจจะหายจากโรคแต่บางทีถามว่าความสบายใจของเขาความทุกข์ใจของเขามันยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่ถ้าทำแค่ในอาชีพมันอาจจะทำแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมองเรื่องราวจากในหลวงรัชกาลที่ 9เราจะมองลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือเรื่องของจิตใจของเขาจริงแล้วเขาทุกข์กายยังไงบ้างเขาทุกข์ใจยังไงบ้างเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะลำบากใจค่ารักษาเขาอาจจะไม่มีการเดินทางเขาอาจจะไกลหรือว่าการมาโรงพยาบาลเขาอาจจะยากลำบากหรือว่าเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ต่างๆที่เขาจะต้องดูแลในครอบครัวของเขาอีกมากมายโดยที่เราไม่รู้เรามีแต่จะบอกว่าให้เขาต้องทำตามผมบอกนะต้องมาโรงพยาบาลตามที่ผมสั่งนะจะต้องกินยาอย่างนี้ให้ครบแล้วต้องมาตามนัดสม่ำเสมออะไรเงี้ยถ้าเรามองแค่นั้นมันก็คือมองเราตัวเราเป็นหลักเพราะว่าเราแค่ได้ทำหน้าที่ของเราไปแต่ถ้าเกิดมองจิตใจของเขาเราจะได้รู้ว่าเรื่องของเขามันมีอีกหลายเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้เราก็ต้องใช้ตรงนี้ในการที่จะเห็นอกเห็นใจเขาเห็นเรื่องของเขามาก่อนไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จไปวันๆเรื่องทั่วไปนะครับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือ เรื่องของการแก้ปัญหาของในหลวงรัชกาลที่ 9ก็คือไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุแต่พระองค์ท่านจะเลือกแก้ที่ต้นเหตุนะครับมันเหมือนกับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับปัญหามันเกิดขึ้นมาทุกๆวันแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกที่จะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็แก้ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องแก้มันซ้ำๆอย่างนี้ทุกวันแต่ถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปที่สิ่งที่พระองค์ท่านทำพระองค์ท่านเลือกที่มาค่อยๆคิดค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆนึกว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแล้วก็ไปแก้ไขมันจากจุดที่มันเป็นปัญหาตรงนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดก่อเหตุนั้นถ้าเราทำได้แบบที่พระองค์ท่านทำเราก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวทุกวันว่าเราต้องมาแก้ปัญหานี้ซ้ำๆเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุไปเลยแล้วทีเดียวจบนอกจากนั้นเรายังได้ประโยชน์อีกต่างๆมากมายจากการแก้ปัญหาในครั้งนั้นมาด้วยเราสบายใจขึ้นเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวปัญหาเราถูกขี้ขายไปในครั้งเดียวก็เรียกว่ามีแต่ได้กับได้คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรื่องพระราชกรณียกิจหรือว่าแง่คิดหรือคิดของพระองค์ท่านเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารของเราที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างง่ายๆไปจนถึงเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราที่เรามองมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าไม่เคยใส่ใจนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเราลองเดินตามรอยเท้าของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9ของเราเดินตามคำสอนของท่านเดินตามสิ่งที่ท่านทำมาแล้วเราจะสามารถทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีแนวคิดที่ดีมีร่องรอยที่ดีให้เราเดินตามต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ลองดูครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: โครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
2: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างนี้ครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่

0: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องรีบโดนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
1: มีอะไรไหมไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
2: มันบอกครับ
3: มันไม่โลก
2: มันนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: ตาก็คิดถึงมาคืนพ่อจังได๋ตามาใส่ก็บอกว่าแล้วแต่ต้องได้ซื้อเลยเนาะ
4: ยายสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเรามันเดิมเราตั้งใจเรียน
1: อยากให้พ่อมาแม่อยากให้มาอยากให้มามาทำไมอ
5: ยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเลี้ยงดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเลี้ยงดูลูกมันก็อยากให้เขามาเลี้ยงเหมือนกัน
6: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
7: หลานสามเด่นผู้หนึ่งเป็นสี่ตื่นขึ้นมาทำกับข้าวกับข้าวซื้อมาหาพ่อตาหาปลาอะไรก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้หลานกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินคันมันคันมันหน่อย
8: เมียก็เดียมนานแล้วเว้ย
9: ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห้องมันรับโดดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจำรับไปเรื่อยคุณได้3-4 ทุ่มยังมาวันนี้

0: เป็นหมอ
1: โอ้ขึ้นอยากเป็นมะล
0: าเอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ไป
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจนักเรียนอยากได้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาไปให้แม่
3: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้เงิน
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินไว้คือพ่อแม่บ่สบายจริงค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
5: เป็นหมอแล้วไปกับ
6: เป็นหยังคืออยากเป็นประมง
5: ปอผ้าเฮ็ดครับ
6: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
5: ่บ่ครับ
6: เป็นหยัง
7: แต่ก่อนก็บ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือหนึ่งนี่ได้ย่างหน่อยเลยหาตัว10ตัวมีประมาณภาคกิจได้ตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิครับก็เปิดเกลือนนี่แหละน้ำมาแรงนี่ก็ตาย
8: ฮะปกติมาเล่นน้ำโขงบ่อยไหม
1: บ่อยมาก
8: มาทำอะไรอ่ะ
1: ฮะ
8: มาทำอะไร
1: หาหอย
8: หาหอยหอยอะไร
1: หอยคัน
8: หอยคันเอาไปทำอะไรอ่ะ
1: เอาไปเล่น
8: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
1: เยอะ
8: เยอะเท่าไหร่
1: ได้ร้อยตัว
8: ขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
8: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
1: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
8: สนุกไหม
1: สนุก
8: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
1: อยู่โขงสนุก
8: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
1: รู้แล้ว
7: ทำเสร็จมาดีเลยปลา12ตัวทำเสร็จมา
6: บักไม้จากมือเหรอครับ
7: 34เดือน
6: โอ้โหแต่12โต
7: ใช่12โต
9: แต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่แล้วก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีแล้วในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
10: ไปไหลไป
11: มาต้องไปที่ลาว
10: ลาวไปแล้วก็ที่นี่
7: ยุ่งหมดอยู่แล้วใส่เพี้ยนเอา
2: ใส่เพี้ยนใส่มาด้วย
10: ก็ใช้ทั้งสองพอเห็นอยู่สองอันพอเพี้ยนหน่อย

0: ได้ไหมลูก
1: ครับ
0: ทำกอไก
2: ่ยืนยังโก
0: ้ที่กระดูกนะ

0: วันหนึ่งคุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องอยากได้อย่างมีอยู่ในตลอดทุกวันเนี้ยเราไม่อยาก
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนนึงก็พอแต่ได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่เรากลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้

นุกจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนู

ถ้าแม่ไม่กลับมาหาหนูหนูโกรธ

0: หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้ว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนี้มันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลเนี่ยแหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นานที่สุด

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 และเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วกินกันแบบจุกๆที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยครับพาไปล้วงเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแท้ๆตามแบบฉบับชาวเมืองเก่าพร้อมพาไปรู้จักกับแกงไข่น้ำและต้มยำหยวกกล้วยที่บอกเลยครับว่าสูตรนี้ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยครับในทุกๆเช้าของชุมชนที่นี่นะครับจะมีกิจกรรมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันใส่บาตรที่สะพานบุญวัดตะพังทองกันแบบนี้ครับอิ่มบุญกันแล้วต่อไปก็ได้เวลาอิ่มท้องแล้วล่ะครับวันนี้นะครับผมก็ได้แม่นีไกด์ประจำชุมชนพาผมไปท่องเที่ยวเมืองเก่ากันครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดอะไรครับวันนี
2: ้ตลาดวัดตะพังทอง
1: ทำไมปลาท่องโกะที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่ได้เป็นแบบคู่แต่มันเป็นแบบเป็นเกลียว
2: แล้วแบบว่า
1: อ๋อมันเป็นสไตล์ของที่นี่
2: เป็นสไตล์ของที่นี
1: ่เอางั้นเอาชาร้อนสักแก้วนึงครับผมแล้วก็กับปลาท่องโกะครับผมฮะอ๋อนี่เขาบอกเขาม้วนอย่าง
2: น
1: ี้อยู
2: ่นี่มาดูมาดินี่ดูตัวอย่างทำ
1: น
2: ี่
1: เทคนิคโกเกียวโกเกียว
2: นี่แหละก็เนี่ย
1: โกเกียวไม่มาเป็นคู่เขาหมุนแล้วปกติถ้าเกิดไม่ได้มาถ่ายรายการกับผมแม่ทำอะไรอ่ะ
2: แม่ก็วิ่งรถนั่นไงเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวน่ะ
1: อ๋อแม่
2: ฟ้าน่ะรถตุ๊กๆไฟฟ้าน่ะ
1: อ๋อแม่ขับรถตุ๊กๆเหรออ้าวคุณผู้ชมนี่เราเจอตัวจริงไกด์ตัวจริงเลยขับรถตุ๊กๆพานักท่องเที่ยวเที่ยว
2: ใช
1: ่โอ้โหชั่วโมงหนึ่งก็ดูได้ทั่วนะไปได้หลายที่นะ
2: ทั่วเลยในอุทยาน
1: ยอด
2: อ่าในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1: เข้มข้นหวานมันถึงใจโหเกียวผมชอบกินแบบเนี้ยต้องบอกครับอร่อยมากคุณผู้ชมเพราะว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วทอดใหม่ๆร้อนๆไม่อมน้ำมันหอมๆแบบนี้กินกับชาร้อนตอนเช้าหรือจะเป็นกาแฟโอวัลตินสุดยอดหมดเลยครับผมอันนี้คือขนมวงผมรู้จักครับบางคนเขาจะเรียกมันว่าโดนัทไทยนะครับทำมาจากแป้งข้าวเหนียวถูกไหมครับแม่แป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะเคลือบด้วยน้ำตาลอันนี้ทำมาจากอันนี้น้ำตาลของแม่เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลอ้อยครับอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยถ้าบางสูตรก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวบางสูตรก็จะผสมเนื้อกล้วยก็มีบางสูตรใส่ทุเรียนก็มีปัจจุบันนะอันนี้อร่อยตรงที่มันมีงากับน้ำตาลมันหอมคุณผู้ชมแบบนี้จานละเท่าไหร่ครับ
2: 20บาท
1: จานนี้20บาทใช่ไหมครับแม
2: ่20บาท
1: ถูกมากครับอันนี้ขนมอะไรครับคล้ายตาคล้ายขนมกล้วย
2: ขนมแตงไทย
1: ขนมแตงไทยเหรอ
2: แตงเราลูกขนาดนี้นะเราก็มาขูดแล้วก็ทำเป็นขนมแตง
1: ขนมแตงไทยขายยังไงครับเขาขายยังไง
2: 3กระทง10บาท
1: โอ้โหงั้นต้องลองชิมนะครับขอจัดสักชุดหนึ่งครับผมเนื้อมันจะคล้ายๆขนมกล้วย
2: ใช่
1: แต่ว่ากลิ่นมันจะหอมแตงไทยแล้วมันก็จะมีเนื้อแตงไทยอยู่ข้างในด้วยแต่มันนุ่มกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อแตงไทยมันจะไม่เหนียวเหมือนแป้งของเนื้อกล้วยโอ้โหผักพื้นบ้านเยอะจริงแล้วก็ถูกมาก10บาทนี่อันนี้ก็แบบหน่อไม้อันนี้หน่อไม้ป่าหรือเปล่าครับ
2: หน่อไม้ป่าน
1: ี่หน่อไม้ป่า
2: หน่อไม้ป่า
1: อย่างนี้อย่างนี้ถาดละเท่าไหร่ครับ
2: 20บาท
1: ที่แวะน่ะไม่ใช่อะไรอันนี้อะไรอ่ะแม่
2: อ
1: ัน
2: นี้ไข่เน่า
1: ไม่กินเป็นไหมอ่ะ
2: กินเป็น
1: ผมกินไม่เป็นอ่ะ
2: เป็นกินได้อร่อย
1: โอเคงั้นลองชิมไข่เน่าดีกว่าแม
2: ่อร่อย
1: หนึ่งกระป๋องนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
2: ราคา10บาท
1: รสมันเป็นยังไงอ่ะ
2: ลองดูที่อร่อยเหมือนกันอ่ะชาวบ้านเมืองเก่าที่เขาชอบกิน
1: อร่อยเหมือนกันนี่คือยังไง
2: อร่อยดีอ
1: ร่อยเหมือนกันนี่ดูมีพิรุษกินแปลกๆเน
2: า
1: ะ
2: กินแปลก
1: ๆมันเหมือนพุทราที่แบบสุกจนเละแล้วอ่ะ
2: ใช่
1: แต่มันไม่ได้เหม็นนะ
2: ไม่เหม็น
1: ทำไมเขาเรียกไข่เน่ามันก็ไม่ได้เหม็นเน่า
2: ชื่อมันมาอย่างนั้นอ่ะชื่อโบราณอ่ะชื่อชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี
1: ้แล้วปกติเขาไปทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากกินสดๆแบบนี
2: ้กินได้อย่างนี้อย่างเดียว
1: โหมีข้าวแกงด้วย
2: อันนี้มีแกงทุกอย่างนะอันนี้เป็นลู่นะ
1: ลู่คืออะไรครับแม่
2: ลู่คือเครื่องในอ่ะเครื่องในหมูนะแล้วก็ใช้เลือด
1: มันเหมือนลาบไหม
2: เหมือนลาบ
1: แต่มันเป็นแบบสุกใช่ไหมแล้วถ้าแบบดิบเขาเรียกอะไรก็ลู่เหมือนกัน
2: ลู่เหมือนกันเขาเรียก
1: ลู่ดิบงั้นถ้าสุกต้องลองครับถ้าดิบไม่กล้าครับผมรสมันเป็นยังไงประมาณลาบไหม
2: อร่อย
1: แม่อร่อยทุกอย่างเลยตั้งแต่
2: อร่อยทุกอย่างของเมืองเก่านี่อร่อยทุกอย่าง
1: อ๋อ รสชาติเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งเพราะมันมีเลือดเหมือนน้ำตกอะเนาะ
2: ใช่ใช
1: ่แต่ว่ามันจะปรุงรสจัดสมุนไพรมีรสเปรี้ยวมีรสอะไรด้วยจะบอกว่ารสมันจะไม่จัดเหมือนลาบแต่ว่าจะได้รสชาติของทั้งเลือดแล้วก็เครื่องในอะชัดเจนแล้วก็มีพวกสมุนไพรมาไว้แก้กลิ่นคาวโอ้มีกายศาสตร์นี่อันเนี้ยกินบ่อยมากน้ำพริก
2: ไม่ใช่อันนี้พุทรากวนพุทรากวนเป็นลูกพุทราลูกขนาดนี้พุทรากวน
1: ผมเคยกินน้ำพริกที่มันเป็นห่อแบบนี้
2: อันนี้พุทรา
1: ตาย
2: พุทรากวน
1: อืมอร่อยเพราะว่ามันมีเนื้อด้วยกัดไปมันจะกรุบกรุบกรุบกรุบหน่อยอันไหนอันนี้คือเมี่ยง
2: นั่นเมี่ยง
1: เป็นเมี่ยงแบบนี้ห่อเท่าไหร่ครับ
2: คนละ10 บาท
1: เขาห่อใบตองไว้คุณผู้ชมอันนี้ผมไม่เคยเห็นละอันนี้แปลกอ๋อมีใบเมี่ยงอยู่แล้วก็เครื่องอันนี้ก็คือผสมไว้หมดแล้ว
2: ใช่อ๋อ
1: เขาทำให้ไว้เป็นคำแล้วคุณผู้ชมใน1 คำมันจะมีใบเมี่ยงมีถั่วแล้วก็มีน้ำตาล
2: น้ำตาลมะพร้าว
1: จะบอกว่าเคยกินใบเมี่ยงไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ไปถ่ายป่าเมี่ยงที่ลำปางแต่ว่าไอ้เมี่ยงที่คลุกเขาแล้วมีน้ำตาลแบบนี้เป็นครั้งแรกหวานหวานคือถ้าเป็นคนที่ชอบกินแบบพวกน้ำตาลอ้อยเป็นของหวานเล่นๆอ่ะจะชอบเลยถ้าใครไม่ชอบหวานต้องกินแบบไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเครื่องมันอร่อยคุณผู้ชมแล้วใบเมี่ยงที่เนี่ยเขาหมักแบบไม่เละมากไม่ได้ออกรสเปรี้ยวเกินนะครับเป็นแบบใบเมี่ยงหอมๆเฉยๆเวลาเคี้ยวแม่ครับผมว่าคนสุโขทัยนี่กินออกหวานใช่ไหม
2: ออกหวาน
1: อย่างร้านนี้นี่ขายน้ำตาลเลย
2: น้ำตาล
1: สีเทาๆนี่คือน้ำตาลอะไรครับแม่
2: น้ำตาลตะโหนด
1: น้ำตาลที่มาจากต้นตาลแท้ๆเหมือนน้ำตาลสดเลย
2: นั่นแหละน้ำตาลแล้วเขาก็จะมาเคี่ยวเนี่ย
1: อันนี้หายากแล้วมีที่แปลกกว่านั้นอีกคืออันนี้
2: อันนี้น้ำอ้อยเป็นน้ำอ้อยกะทิ
1: เป็นน้ำอ้อยกะทิหมายความว่าในผสมกะทิผสมอะไรไปแล้วแล้วเขาเอาไปทำอะไรครับอันนี
2: ้ก็ไปทำขนมกินอย่างนี้ก็ได้ไปทำขนมก็ได
1: ้อ๋อกินแบบนี้เลยก็
2: ได้
1: เอาครับงั้นลองหน่อยนะครับผม
2: แข็ง
1: กันไม่เข้าอร่อยเหมือนท็อฟฟี่ที่มันห่อกระดาษสีๆอ่ะมันจะหนึบๆคุ้มแล้วมันหอมงาเหมือนขนมโบราณเลยไหนลองชิมอันนี้บ้างอันนี้คือน้ำตาลตะโหนดจริงๆที่ทำมาจากน้ำตาลสดเลยเหมือนเรากินน้ำอ้อยที่เป็นก้อนแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นของตาลไงแต่ความหวานอะไรคล้ายๆกันโอ้โหอันนี้อะไรครับคุณแม่
2: ข้าวเกลียบว่าวอันนี้นะ
1: กำลังปิ้งร้อนๆเลยอ่ะ
2: ปิ้งแล้วอร่อยเนี่ย
1: ขายเขาขายยังไงครับเนี่ย
2: อันละ10 บาท
1: คุณสุโขทัยกินหวานขนาดข้าวเกลียบว่าวยังออกหวานเลยขอบมันจะเกมๆหนึบๆแล้วตรงกลางอ่ะมันจะกรอบอร่อย
2: แต่ใส่หวานด้วย
1: ใส่หวานนะครับคนสุโขทัยใส่หวานเหรอแม่
2: ใส
1: ่ต่อครับแม่โอ้ที่นี่เรื่องขนมนี่เยอะมากจริงนะที่นี่เยอะอันนี้อะไรครับ
2: เขาเรียกขนมไข่เต๋านะอันนี้เขาเรียกขนมไข่สวรรค์อันนี้ลูกตุย
1: วันนี้ไม่รู้จักเลยหน้าตาเหมือนซาลาเปาทอด
2: ซาลาเปานั่นแหละ
1: แต่เขาเรียกลูกตุยอยากชิมอันนี้ดีกว่าลูกตุยอ่ะผมว่ามันแปลกอ่ะเอาลูกตุยด้วยเอานี้ด้วยเลยดีกว่าอันนี้ไข่เต๋า
2: ไข่เต๋า
1: ไส้เหมือนนี่ลูกชุบถั่วกวน
2: ใช่นั่นแหละอันนี้ไม่มีไส้นะ
1: ไข่หงเนี่ยมันจะเหมือนไส้ขนมเทียนคือมันจะมีถั่วแล้วมันก็จะมีพวกแบบพริกไทยให้เผ็ดร้อนแต่อันนี้ไข่เต๋าเนี่ยเป็นแบบไม่มีไส้อันนี้ไม่ค่อยเคยกินเท่าไหร่

0: ตอนนี้ทำย่างอันนี้ให้น้ำตาลมันเคลือบสวยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับปลาต้องโกกรอบๆแล้วมันเคลือบน้ำตาลนะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันนุ่มมันกรอบนอกนุ่มในอันนั้นมันจะกรอบไปหมดเลยโอ้โหอันนี้อะไรครับน่ากินมากเลยแม่อ
1: ันนี้กล้วยปิ้งยัดไส้นะเขาเรียกกล้วยปิ้งยัดไส้ใส่มะพร้าวอัน
0: นี้ก็อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
1: อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
0: อันนี้ก็คือกล้วยปิ้งแต่ว่ามันมีมะพร้าวอยู่ตรงกลางหรือเอามะพร้าวไปทำอะไรมาก่อนครับ
2: มะพร้าวเอาไปกวนแบบใส่น้ำตาลแล้วก็กวนนานๆแล้วก็มันจะเหนียวค่ะมันจะหวานหอม
0: เหมือนมะพร้าวมะพร้าวเชื่อมเนาะ
2: จ้า
0: ตัวกล้วยนี่ก็ไปชุบน้ำมาก่อนไปชุบน้ำปรุงรสใช่ไหม
2: ชุบน้ำมาย่างไฟอีก
0: มันถึงอร่อย
2: ค่ะ
0: ไอตัวน้ำที่ชุบกล้วยมีอะไรบ้างครับแม
2: ่น้ำจิ้มก็มีกะทิมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาล
3: เห็นของอร่อยเยอะแยะขนาดนี้น่าเสียดายครับที่ไข่ดาวไม่ได้มาด้วยไม่งั้นคงได้กินจนพุงกางแน่นอนครับของอร่อยประจำจังหวัดสุโขทัยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะร้านที่เรากำลังจะไปต่อเขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยกันเลยทีเดียวครับ
1: มาสุโขทัยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอย่างนั้นมาไม่ถึงสุโขทัย
0: ความอร่อยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยอันดับหนึ่งคือต้มยำต้องเป็นมะนาวแท้ถั่วลิสงต้องคั่วใหม่ๆโอ้หวานนำเปรี้ยวตามกลมกล่อมด้วยน้ำซุปเครื่องแน่นๆไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวหมูสับถั่วลิสงพริกป่นผักชีฝรั่งซอยครบถ้วนอร่อยครับ
3: คุณผู้ชมแปลกใจกันไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆอย่างก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทำไมถึงมีหมูแดงซึ่งเป็นอาหารจีนผสมอยู่ด้วยแม่นีเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนะครับมีพ่อค้าชาวจีนเดินทางมาที่สุโขทัยแล้วได้นำหมูแดงมาเผยแพร่ทำให้ชาวสุโขทัยติดใจในรสชาติและความเข้มข้นของหมูแดงจึงนำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยให้เราได้กินกันจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับ
0: รู้สึกผิดอ่ะแม่ไม่กินด้วยกันเหรอ
1: กินไปซิเดี๋ยวแม่กินทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: กินด้วยกันไหม
1: ไม่ละเดี๋ยว
0: ไม่จะได้หารเท่าไงโอ้อร่อยขนาดนี้คุณแม่แค่ชิมอย่างเดียวไม่พอต้องขอไปดูวิธีทำเดี๋ยวไปบุกในครัวกันเลยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมเวลาเรามากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเราไม่ต้องสั่งว่าต้มยำใช่ไหมเพราะว่าเขาปรุงอยู่แล้วคือสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเส้นอะไรได้เลย
1: ได้เลย
0: งั้นเอาเส้นเล็กน้ำไม่ใส่น้ำ
1: เติมยุ่ย
0: แม่เอาใหม่มงเอาใหม่งั้นแม่เอานี้ดีกว่า
1: เส้นเล็กแห้งสุโขท
0: ั
1: ย
0: เส้นเล็กแห้งสุโขทัยแต่ใส่น้ำด้วย
1: มันไม่เหมือนกันนะคือแห้งก็คือแห้งอะค่ะ
0: เอานะเอาเส้นเล็กนะผมล้อเล่นด้วยอันดับแรกเอาเส้นลงไปลวกใส่ผักลงไปผักก็มีถั่วฝักยาวทำไมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้องเป็นถั่วฝักยาวอะแม
1: ่ก็สูตรดั้งเดิมไงฮะสูตรโบราณไงฮะ
0: ครับแล้วก็ไม่ใส่ถั่วงอกเลยเหรอ
1: แล้วแต่ค่ะ
0: อ๋อแล้วแต่คน
1: ส่วนมากจะเป็นถั่วฝักยาว
0: ถั่วฝักยาวอย่างเดียวโอเคปรุงรสด้วยน้ำมะนาวต่อไปเป็น
1: กัดสับค่ะ
0: ผักกัดสับตั้งฉ่ายอะเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะหัวเจโป้ค่ะเค็ม
0: หัวเจโป้เค็ม
1: แล้วเราก็เอามาล้างคั้น 3-4 น้ำมันถึงจะหายเค็ม
0: อ๋อเหมือนที่ใช้โป้ผัดไข่อันนั้นน่ะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ปรุงรสสดๆด้วยน้ำตาลมะพร้าวถั่วลิสงคั่วใหม่ๆพริกป่นผักชีฝรั่งซอยแล้วก็หมูสับนั่นคือเครื่องแล้วก็หมูแดงหนังหมูนี่เราเอาไปทำอะไรมาครับ
1: อ๋อเอาไปต้มค่ะต้มใส
0: ่น้ำหมูแดง
1: น้ำหมูแดงค่ะ
0: อ๋อใส่ในน้ำหมูแดงก็เหมือนหมูแดงเลยมันก็จะมีรสชาติด้วยแล้วก็สีสวยด้วยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำซุปเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณแท้ๆครับผมคุณผู้ชมวันนี้เห็นวัตถุดิบที่น่าสนใจมากมายแล้วก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวนะครับอยากจะลองทำอาหารโดยที่ใช้ไอเดียจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยจากผมจะเอาของที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยมารวมกันให้เกิดเป็นอาหารจานใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองขอวัตถุดิบคุณแม่ไปใช้กันดีกว่าครับผมวันนี
3: ้ก่อนที่เราจะไปทำอาหารกันเดี๋ยวแม่นีจะพาไปขับรถชมบรรยากาศของเมืองเก่ากันก่อนครับ
0: คุณแม่ครับปกติถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ต้องมานั่งรถไฟฟ้าแบบนี้ชม
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่อุทยานอะไรครับแม่อ
1: ุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้เราก็จะมาไหว้พ่อขุนรามนะคะสมัย700ปีนี่นะครับมาถึงก็จะมากราบ
0: ท่านอายุ700ปีแล้วครับ
1: 700ปีค่ะ700ปีแล้ว
0: ซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคู่บ้านคู่เมืองของสุโขทัยเลย
1: ใช่ๆ

0: อันนี้แค่จุดแรกก็ยังสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันแม่แม่นั่งแม่เดี๋ยวผมขับให้
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ขับเอง
0: แม่ไว้ใจผมเหรอ
1: ไม
0: ่ยกล้อเดี๋ยวยกล้อ

0: แม่นีบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแต่ไม่มีการบันทึกชื่อเอาไว้ครับ
1: คุณแม่ครับที่คุณแม่พาผมมาดูตรงนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคืออะไรครับผม
2: เจดีย์ดอกบัวตูม
1: อ๋อเป็นศิลปะในสมัยสุโขทัย
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสาเป็นโบสถ์ของสมัยก่อนนะคะตอนเย็นเขาจะมาถ่ายรูปอะไรพระอาทิตย์ตกดินกันก็เพราะตรงนี้แหละ
1: ตรงนี้เลยตรงนี้คือไฮไลท์ถ้าใครมาที่นี่ต้องแวะมาที่วัดมหาธาตุต้องแวะมาหาตรงน
2: ี้เลย
1: โอเคโอเคมาสักการะกันอีกแล้วต้องบอกว่าที่นี่นี่สายบุญนี่ห้ามพลาดเลยนะแม่นะใครชอบธรรมะธรรมโมต้องมาอันนี้โอ้โหนี่ก็สวยนะครับผมมาเมื่อกี้ต้องบอกว่าพระองค์ใหญ่เมื่อกี้เป็นแบบอยุธยาใช่ไหมครับผมถ้าดูดีๆนะคุณผู้ชมอันนี้คุณแม่บอกว่าอันนี้เป็นแบบสุโขทัยแท้ๆเลย
2: เป็นแบบสุโขทัย
1: จุดเด่นของพระสมัยสุโขทัยคือ
2: ก็หน้าอิ่มอ้วนแล้วก็หน้ายิ้ม
1: โอ้แบบใบหน้าใช่ใช่จริงคุณผู้ชมเห็นไหมครับใบหน้าพระพุทธรูปแบบดูมีความสุขแสดงว่าคนสุโขทัยเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุข
2: มีความสุข
1: มาเที่ยวที่นี่มีแต
2: ่ความสุข
1: โอ้โหสุดยอดเลยขายของเก่งด้วยแม
0: ่ของโบราณประจำเมืองสุโขทัยยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารโบราณจากแม่ครัวฝีมือเด็ดของจังหวัดสุโขทัยกันจะเป็นอาหารแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
2: จ้า
1: แม่สำเริงหรือเปล่าครับผม
2: จ้าแม่สำเริง
1: โอ้โหเมื่อกี้แม่นีเขาบอกว่าถ้าอยากกินอาหารพื้นบ้านอร่อยอร่อยให้มาหาแม
2: ่จ้า
1: เดี๋ยวแม่จะพาไปนั่งกินที่พื้นบ้านเลย
2: จ้า
1: เอาจ้าอีก โอ้โหแม่ครับกำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: ทำน้ำพริก
1: จะทำอะไรให้ชิมครับ
2: แกงไข่น้ำ
1: ผมอ่ะรู้จักแถวอีสานเรียกไข่ผํามันเป็นสาหร่ายชนิดนึงเวลากินไปแล้วมันจะเหมือนไข่ปลาก
2: ุ๊บกุ๊บ
1: แต่ทีนี้ในเครื่องแกงมีอะไรบ้างครับผมมาไม่ทันแม่ตําไปครึ่งทางแล้วมีอะไรบ้างครับ
2: ตะไคร้หอมแดง
1: หอมแดง
2: เทียมแล้วก็กระชาย
1: กระชาย
2: พริก
1: หัวกะทิลงไปไม่ต้องเยอะเอามาผัดพริกแกงก่อนพอกะทิเริ่มแตกมันนิดๆใส่พริกแกงลงไปครับก็ค่อยๆดอกกะทิลงไปทีละน้อยไข่ผําที่ได้มาแม่ต้องเอาไปลวกหรือไปทำอะไรมาก่อนไหมครับ
2: ไม่ทำอ่ะ
1: ก็นี่คือสดๆซื้อมาจากตลาดก็แบบนี้เลยเติมน้ำมะขามเปียกลงไปให้รสชาติเปรี้ยวนะครับผมคือมันต้องผัดให้เครื่องมันเข้าไปในไข่น้ำก่อนอ๋อแล้วก็เติมกะทิลงไปนะครับใส่ปลาย่างแม่แล้วน้ำปลาเล็กน้อยเพราะว่าตัวปลาย่างก็มีความเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีขอชิมเลยนะครับแม
2: ่
1: คุณผู้ชมนึกรสชาติไม่ออกมันรู้สึกตื่นเต้นยังไงบอกไม่ถูกหืมข้าวสวยร้อนๆนะแม่คุณผู้ชมกลิ่นมันจะคล้ายกับขนมจีนน้ำยาเพราะมันมีกระชายกับกะทิแล้วก็มีปลาย่างแต่ความพิเศษของมันนะครับคือตัวไข่ผำอ่ะกินแล้วมันจะมันๆกรุบๆอร่อยมากเลยครับแล้วก็รสชาติของแกงนี้นะครับจะออกเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็เค็มตามไม่หวานครับต้องบอกว่ากินกับข้าวอร่อยจริงๆผมว่ากินกับพวกผักสดเคียงนี้ก็อร่อยนะแม่ออกเผ็ดนิดๆกำลังดีอยากให้มาลองกันนะครับกับแกงไข่น้ำในแบบฉบับชาวสุโขทัยครับต่อกันอีกจานเลยครับผมอันนี้แม่จะทำอะไรให้ชิมครับ
2: ก็จะต้มยำหยวก
1: มีกะทิด้วยเหรอต้มยำ
2: อ
1: ุ้ยต้มยำไม่มีกะทิเงียบต่อมีก็มีไม่เถียงก็ได
2: ้ขา
1: ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าใส่ลงไปในน้ำซุปหยวกกล้วยอันนี้ก็คือข้างในของต้นกล้วยที่เราเลือกเฉพาะอ่อนๆมาไอ้กระดูกหมูนี่แม่ต้มใส่อะไรบ้างครับในน้ำซุปอ่ะ
2: มีเกลือนิด
1: เดี๋ยวผมจะฝึกภาษาสุโขทัยกับแม่สำเริงหน่อยคำอะไรที่ไม่เหมือนภาคกลางบ้างแม
2: ่กระเสือเนี่ยเราเรียกเสือ
1: เสืออะไรนะ
2: เสือปูนั่งนี่แหละ
1: เสือมันหมายถึงสัตว์สิ
2: ไม่ใช่นี่เสือที่ปูนั่ง
1: อ๋อถ้าเกิดคนสุโขทัยเรียกเสือปูนั่งว่าเสือออกเสียงว่าเสืออ่ะแล้วถ้าเป็นสัตว์สีขาที่เป็นเสือออกเสียงไง
2: ก็เสือไปไกลไหนก็เสือ
1: แล้วถ้าเป็นเสือ
2: เสือเนี่ย
1: ถ้าเป็นเสือปูนั่ง
2: เนี่ยก็ไปเอาเสือปูนั่งมา
1: ออกเสียงเหมือนกันเลย
2: คล้ายๆก
1: ัน ใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงเอาเน้นหัวลงไปกะทิยังนึกภาพไม่ออกครับมีกระดูกหมูกับกะทิมันต้องเหมือนต้มข่าสิถ้าเป็นอย่างเงี้ย
2: นั่นแหละแต่เขาจะเรียกต้มยำหยวก
1: ทำไมอ่ะ
2: ไม่รู้
1: ไม่รู้

0: ประเพณีเรียกกันมั้ง
1: เหมือนเสือกับเสือใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็ไม่รู้เขาทำไมเขาเรียกงั้น
0: เหมือนกันเขาเรียกกันมั้ง
2: จากนั้นก็ใส่พริกทอดปรุงรสด้วยน้ำปลาและตามด้วยผักชีฝรั่งซอยครับ
1: สุดยอดครับผมขอชิมเลยได้ไหมครับคุณแม่
0: ได
1: ้โอเคว้าโหอร่อยคือกะทินี่มันแบบมันๆข้นๆเลยนะไม่ใช่กะทิแบบจางๆนะคุณผู้ชมอร่อยอร่อยแต่ต้องกินหยกกล้วยนะแม่เนาะ
0: จ
1: ้ะอืมโหหยกกล้วยอย่างเด็ดคุณผู้ชมมันรสชาติเหมือนต้มยำมันเปรี้ยวแต่มันมีความมันจากกะทิแต่ที่อร่อยคือหยกกล้วยมันจะดูดน้ำต้มยำเข้าไปอร่อยมากๆเลยแม่ยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่สำเริงมากสำหรับสูตรอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัยต้องบอกว่าเป็น2จานที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ได้กินแล้วประทับใจแบบสุดๆเลยครับขอบคุณครับคุณแม่คุณแม่ก่อนจากกันผมยังไม่เคลียร์เรื่องนี้เอาเสือมาหน่อยทีมงานมาเอาภาษาสุโขทัยเรียกว่าอะไรนี
0: ้เสืออ
1: ันนี้อันนี
0: ้เสืออ
1: ันนี
0: ้เสือ
1: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้มันต้องเป็นเสือแล้วอันนี้มันต้องเป็นเสือไม่ใช่หรอ
0: ก็ภาษาพ่อขุน
2: ตอนนี้ก็ถึงตาผมบ้างแล้วล่ะครับอาหารที่เราจะทำกันในวันนี้ผมบอกเลยครับว่าจะสามารถดึงเอกลักษณ์ของความเป็นสุโขทัยออกมาได้อย่างเต็มที่แน่นอนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้นะครับมาจังหวัดสุโขทัยแน่นอนว่าอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่มีอีกอย่างนึงที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้นะครับชาวสุโขทัยเรียกว่าข้าวแคบครับคุณผู้ชมทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็มีการปรุงรสนะครับหลังจากนั้นเอาไปตากแห้งเขามักจะทำเอามาห่อเป็นเครื่องต่างๆแล้วก็รับประทานซึ่งวันนี้ผมเลยตั้งใจจะคิดอาหารจานใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าใช้วัตถุดิบและให้เห็นความเป็นสุโขทัยแบบแท้ๆนั่นคือโลสุโขทัยครับผมโดยที่ผมจะเอาตัวแป้งข้าวแคบนี่แหละครับมาโลด้วยไส้นั้นคือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกผมเตรียมถั่วฝักยาวก่อนนะครับผมจะหั่นแบบก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยนะครับคือหั่นแฉลบยิ่งเฉียงๆมากๆยิ่งดีนะครับนอกจากมันจะดูชิ้นใหญ่แล้วเวลารับประทานมันก็จะบางนะครับทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็นำถั่วฝักยาวที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วไปลวกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวหมูแดงนะครับโดยที่ผมจะหั่นหมูแดงให้เป็นเส้นนะครับหั่นตามขวางของเนื้อหมูนะครับมันจะได้ไม่แข็งเอาข้าวแคบนะครับจุ่มน้ำนิดเดียวนะครับเพราะว่าจุดเด่นของข้าวแคบในจริงแล้วมันคือเวลากินแล้วมันจะมีความเหนียวหนึบนะครับมันจะไม่ใช่นิ่มและขาดไปเลยนะครับผมก็จะเอาถั่วฝักยาววางลงไปนะครับแล้วก็หมูแดงครับหลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหนังหมูนะครับถ้าคุณผู้ชมทำเองนะครับก็แค่เอาหนังหมูไปลวกเฉยๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่น้ำหมูแดงให้เป็นสีนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมอันนี้ผมก็จะเติมความหอมด้วยกระเทียมเจียวเข้าไปที่ไส้ข้างในสักหน่อยโรยผักชีฝรั่งที่ซอยลงไปแล้วลงไปพอม้วนเสร็จแล้วนะครับก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแล้วจัดลงจานนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสักนิดนึงนะครับซึ่งน้ำจิ้มนั้นผมก็บอกได้เลยว่าผมก็ได้ไอเดียมาจากรสชาติต้มยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยครับน้ำปลาประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ำตาลมะพร้าวประมาณ1ก้อนแบบนี้เลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นเคล็ดลับความอร่อยนะครับคือใช้น้ำซุปนะครับเป็นน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใส่ลงไปเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะจากนั้นเดี๋ยวเคี่ยวให้ได้ที่ครับหลังจากที่น้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับก็ปิดไฟครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูที่เราเตรียมไว้ลงไปครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับให้เหมือนกับน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยครับมีความหวานนำนะครับเปรี้ยวตามแล้วเค็มน้อยสุดครับคุณผู้ชมแต่งหน้าเพิ่มอีกนิดนึงให้หน้ารับประทานขึ้นนะครับด้วยถั่วลิสงป่นคั่วใหม่ๆครับแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยครับแม่ดีครับเดี๋ยวลองชิมฝีมือผมดูจานนี้พอจะเสิร์ฟนักท่องเที่ยวใหเป็นจุดเด่นของสุโขทัยได้ไหมครับเชิญเลยครับผมเป็นไงแม
0: ่อร่อย
1: แปลกใหม่ดีไหม
0: ใหม่ดี
1: เมื่อกี้แล้วแม่พอจะเดาออกไหมว่ามันเหมือนกับอาหารอะไรของสุโขทัยเครื่องข้างในมันคืออะไรแม่ว่า
0: เครื่องในก็คือถั่วใช่ไหมหมูมันก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยว
1: ที่มีเส้นที่มีเส้นแล้วเราซดน้ำที่เราไปกินมาแล้วที่ร้าน
0: ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย

0: ต้องบอกว่ารสชาตินะครับมันก็จะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าเครื่องข้างในมันก็คือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยถูกไหมครับแม
1: ่
0: ตัวน้ำจิ้มเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยที่ต่างไปคือเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นข้าวแคบที่ห่อเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับพวกโลหรือว่าพวกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนพวกสลัดโลนะครับที่มีความหนึบๆที่แป้งหน่อยแต่ว่ามันได้รสชาติแบบความเป็นสุโขทัยแท้ๆเลยครับบอกเลยครับว่าจานนี้นะครับสามารถเอาไปปรับปรุงต่อยอดนะครับด้วยไอเดียของผู้ชมอาจจะสร้างเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชนได้ลองเอาไอเดียลองเอาวิธีคิดลองเอาแรงบันดาลใจไปใช้นะครับไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันแค่ดูเราแล้วรู้สึกว่าคุณเกิดไอเดียแล้วอยากลุกขึ้นมาทำอาหารนั่นถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแม่นีมากนะครับที่พาผมเที่ยวสุโขทัยแบบเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นสถานที่สวยๆอาหารอร่อยอร่อยตลาดที่เต็มไปด้วยของมากมายและเรื่องราววันนี้บอกเลยว่าผมคุ้มจริงๆครับแม่นีขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แม่และเทปนี้จะเอาอะไรไปฝากลูกสาวดีอ่ะแม่เนี่ยผมไม่ได้มีอะไรฝากลูกสาวเลยแม่
1: เอาการเที่ยวของสุโขทัยก็แล้วกันไปอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: แม่ลูกสาวผมเป็นหมาแม่วันนี้ผมขอลาไปด้วยภาพน่ารักน่ารักของตัวแสบทั้งสองคนเลยนะครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับแล้วก
1: ็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยผมไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะ
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่าม
0: ากเป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช
0: ่มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: อย่างเงี้ยค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ใช่ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้น
0: ๆต้นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบเท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละผมฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่าง

0: แบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
1: อ่ะพอนั้นผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
2: เสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้ว
2: มันไม่มีอะไร
1: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
2: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
1: โอเค
2: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
1: เย็น
2: เย็น
1: เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกมีขั้นตอน
2: นะ
1: เรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
3: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนเอาละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม
2: ่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
1: ไหนดมให้ดูหน่อยนี่
2: หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
1: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
2: ดีไหม
1: เมื่อกี้ลุงดมโชว
2: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
1: ดมบ้าง
2: เอาสวยกว่านี้ไหม
1: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
3: เดินไปเมื่อกี้
1: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
3: บวบ
1: หลายถุงเลย
3: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก
1: ่
3: บะหมี่แข็ง
1: บะหมี
3: ่นี่ร้านหมูกระทะ
1: นี่ร้านหมูกระทะ
3: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเสด็จบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเสด็จให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเราไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเสด็จนะครับ 70% ผัก 30% โบ๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
1: ครับ
3: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได
1: ้ตอนนี้ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
3: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
1: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
4: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
1: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี้
4: จบ
1: จบเลย
4: ไม่ต้องจบเกษตร
1: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
5: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
1: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
2: ประมาณ2ตันนะฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
2: โอเคละ
1: รอครับทั้งมารายการอาจจะไม่รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ

0: พวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
1: ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้กับโปรเจกต์นึงครับที่ชื่อว่าพรีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพรีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำใบแล้วก็ต้องมาเก็บ
2: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
0: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: คุณกู้ครับ
3: สวัสด
0: ี
3: คร
0: ับ นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
3: This is all made from recycled plastic.
0: อ๋อครับ
3: That's all made from bottle caps.
0: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from this machine.
3: Yeah.
0: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่คือมาจากฝาขวด
3: ใช่ครับ
0: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดมาเอามาฝากด้วย
3: อัน
0: น
3: ี
0: ้สามารถนำมารีไซเคิลได
3: ้ yeah.
0: เป็น
3: exactly.
0: product ได้
3: yeah.
0: ใช่ไหมครับผม
3: we can show you how we do that right now if you like
0: okay
3: yeah.
0: sure
3: okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
3: so we choose the bottle cap because it's a very high quality plasticThis bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. So from 150 degrees to 180 degrees. Whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells. So it's not good to work with.
0: All right.
3: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE
0: ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
3: ับ It's a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colors as well. So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colors we use.
0: Yeah. It's strong.
3: Yeah.
0: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีๆไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
3: We do turn on the machine.
0: เปิดเครื่องแล้วครับผม
3: You'll see this is the axle here.
0: มีเครื่อง

0: กลไกออกครับเริ่มเน้นนะครับ
1: If you have a look in the top here
0: ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
1: There we go
0: นี่นะครับ
1: But then you'll see, this is what we get. Mm-hmm. So that's all the bottle caps.
0: Mm-hmm.
1: And then that is now ready for us to turn into new products.
0: Mm-hmm. นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
1: ใช่
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
1: Yeah, so then once we've got our flakes,
0: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลท์ หลอมละลายออกมานะครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: And what's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
0: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
1: yeah.
0: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มกับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
1: Would you like to try making one?
0: Can I?
1: Yeah.
0: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
0: กดปุ่ม

0: beautiful. Wow.
1: เสร็จออกมาแล้วครับผม
2: ใช่ nice.
1: Thank you because of you ไอ้เจ้ผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: so that's the one that we just made
1: okay
0: that's already dry enough and cool enough it's still a little bit hot on the top
1: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ that is finished product I think the market for these kinds of products is potentially huge and that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities entering the canals entering the river the Jhapa and then ending up in the ocean
1: และสุดท้ายสุดแล้วสมมติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think precious plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. Mm-hmm. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่หมดนะคร
0: ับ Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably Hot Moon.
1: 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าผมเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many events so we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to we've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok people can bring their plastic parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well so we're trying to make it really convenient for people but if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations you can also just send us the plastic as well and so yeah we can give the address that people can send the plastic to
1: ที่สำคัญแต่ว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามพรีเชียสพลาสติก BKK
0: yeah
1: on Facebook นะครับ Green Diary featuring พรีเชียสพลาสติก
3: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชนิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยและฉลองพระองค์แบบไทยตั้งแต่เป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรทรงเลือกฉลองพระองค์แบบไทยสีงาช้างรอบคอฉลองพระองค์ปากไม้ทองพระภูษายกทองในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและทรงพระภูษาทองและทรงสะพักในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมฉลองพระองค์ทั้งชุดสากลและชุดไทยมีพระราชดำริใช้ผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกในการสร้างสรรค์ฉลองพระองค์เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยพร้อมทั้งได้เกิดพระราชดำริว่าประเทศไทยยังไม่มีชุดประจำชาติสำหรับสตรีอย่างเช่นชุดกิโมโนของชาวญี่ปุ่นชุดสารีของชาวอินเดียจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสนองพระโอษฐ์ช่างตัดเสื้อและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ค้นคว้าเรื่องการแต่งกายของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อทรงเลือกแบบมาเป็นฉลองพระองค์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับยกย่องพระเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั้งชาติฝรั่งเศสและอิตาลีว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกทำให้ชุดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปีพุทธศักราช2507สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบชุดไทย8ชุดและพระราชทานชื่อชุดไทยแต่ละชุดโดยได้แนวคิดจากชื่อพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆประกอบด้วยไทยเรือนต้นไทยจิตรลดาไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานไทยจักรีไทยดุสิตไทยจักรพรรดิและไทยศิวาลัยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้พระราชทานให้สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติแสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าไทยซึ่งใช้ตัดเย็บชุดไทยช่วยกระจายรายได้สู่ราษฎรทางหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและงานพระราชพิธีเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนไทยนิยมการแต่งกายด้วยชุดไทยโดยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารประชาชนที่ตามเสด็จต่างนิยมใช้ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันสตรีไทยสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อความสง่างามอย่างไทยในงานรัฐพิธีงานพิธีสำคัญงานประเพณีไทยรวมถึงงานมงคลสมรสส่วนชุดไทยของบุรุษได้พระราชทานแบบเสื้อตามแบบฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ในบางโอกาสและรู้จักกันต่อมาว่าชุดพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยอันจะสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบเสื้อผ้าและผู้สนใจได้คิดประดิษฐ์ชุดไทยประยุกต์ที่มีรูปแบบแตกต่างอย่างสวยงามตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์การแต่งกายของคนไทย

ที่นี่ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็น2สามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์เกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั้นก็ได้ทำงานในวงออร์เคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะแล้วรู้สึกว่าโอกาสนี้มันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับที่นี่จะรับเด็กคลองเตยเพราะเด็กคลองเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งตอนนี้อายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราอยากให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันเลยคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตรงผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักพอยต์ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็นเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

0: บริษัทมีมาตรการหรือว่ามีโปรแกรมทำ CSR ทำเรื่องจิตอาสาแต่พนักงานไม่อินกับสิ่งเหล่านี้เอ๊ะทำดีมันมีวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ความทุกข์ยากและปัญหาอุปสรรคที่เจอเวลาที่เราเอาชนะเราแข็งแรงขึ้นไหมเขาเรียกใจเราแข็งแรงขึ้นไหมการไปตัดริบบิ้นหรืออย่างประเภทปลูกป่าชายเลนเสร็จแล้วก
0: ็
1: ถ่ายรูปเสร็จยกป้ายโชว์นะ
0: ครับ
1: แล้วเสร็จแล้วพอเดินกลับเสร็จป่าชายเลนก็ตายหมดมันไม่เหลืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบ
0: สวัสดีครับผมดร.รพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกครับสวัสดีครับคุณหมอเดลครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ในตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่ขอเน้นเรื่องของคนทำงานเลยครับผมไปได้ข้อมูลมาจากน้องๆในที่ทำงานแห่งหนึ่งบอกมาว่ามีงานจิตอาสาที่บริษัทเนี่ยมีโครงการแต่มีความรู้สึกว่าไม่อยากทำอ่ะทำแล้วเหมือนมันเอาหน้ายังไงไม่รู้แล้วจิตใจเขาบอกว่าไม่ต้องทำอ่ะอยู่อย่างนี้ก็พอแล้วมั้งแล้วกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่ในที่ทำงานนี้ก็รู้สึกต่อต้านกับกิจกรรมเหล่านี้คุณหมอมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ
1: หมอถามดร.พีว่าถ้าอย่างนั้นเห็นแก่ตัวพลังลบไหมเราเปลี่ยนชื่อรายการนะแทนที่จะกลายเป็นจิตอาสาพลังบวกนะเราให้กลายเป็นเห็นแก่ตัวพลังลบเราพูดว่าจิตอาสาทำไปทำไมสร้างภาพ
0: ใช
1: ่หรือไม่ก็คือน้ำใจในการแบ่งปันเราจะทำไปทำไมคือจริงๆการตีค่าในเรื่องของพลังบวกพวกนี้เนี่ยนะมันส่วนหนึ่งยอมรับว่าจริงว่าประเด็นมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าบางคนเวลาทำความดีเนี่ยมันต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากเจอปัญหาอุปสรรคแต่ดร.พีรู้หรือเปล่าว่าการที่ทุกวันนี้เราให้เจอกับความยากลำบากทุกยากบางทีไม่มีข้าวจะกินซึ่งภาพแบบนี้เด็กหลายคนบางทีต้องทำงานด้วยกลางคืน
0: แต่ในการที่บริษัทมีมาตรการหรือว่ามีโปรแกรมทำ CSR ทำเรื่องจิตอาสาเงี้ยแต่พนักงานไม่อินกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งผลสุดท้ายถูกมองว่าผู้บริหารทำเพื่อสร้างภาพ
1: จริงๆการให้ที่ดีที่สุดก็คือไม่จำเป็นจะต้องสร้างภาพ
0: แต่มันก็พูดยากนะครับคุณหมอบางทีก็ต้องการรีพอร์ตต้องการนำเสนอบางอย่าง
1: อันนี้ระบบป่วยกรณีที่ดร.พีเมื่อกี้พูดเนี่ยนะว่าบางทีต้องใช้รีพอร์ตบางทีจะต้องรายงานอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าระบบเองก็ป่วยระบบต้องการเปเปอร์เวิร์กระบบไม่ได้ต้องการคุณภาพระบบต้องการเพียงแค่ว่าตัวชี้วัดตอบตัวชี้วัดระบบไม่ได้สนใจว่าพฤติกรรมของคนจะเปลี่ยนไหม
0: โอ้ใช่
1: อันนี้ระบบป่วยถ้าผู้นำป่วยระบบป่วย
0: วิธีการก็จะป่วยตามไปด้วย
1: วิธีการก็ป่วยหมดแล้ววิธีการที่ป่วยหมดก็พาเอาทุกคนกลายเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงลบตกลงจิตอาสานี้ไม่ได้พลังบวกนะ มันได้จิตอาสาพลังลบไปแทนเช่นกลายเป็นติฉินนินทาว่ากล่าวอะไรทั้งหลายแทนที่จะยกระดับจิตใจนะผมว่าไปทำจิตอาสาอันนี้เสร็จกลายเป็นมีปัญหา
0: เอ๊ะทำดีมันมีวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ทำดีมีประโยชน์แน่นอนส่วนวิธีการเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเช่นแทนที่จะกลายเป็นเรื่องของการไปตัดริบบิ้นหรืออย่างว่าไปปลูกป่าชายเลนเสร็จแล้วก
0: ็
1: ถ่ายรูปเสร็จยกป้ายโชว์นะ
0: ครับ
1: แล้วเสร็จแล้วพอเดินกลับเสร็จป่าชายเลนก็ตายหมดมันไม่เหลืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบวิธีการที่จะทำจิตอาสาจริงๆที่จะทำให้ยกระดับตัวเองได้ที่เมื่อกี้หมออธิบายว่าทำให้เจอปัญหาอุปสรรคเจอความท้าทายในที่สุดเราสามารถยกระดับจิตใจของเราได้นั้นน่ะเราต้องไปเรียนรู้อะไรก็ตามที่เราจะกำลังจะทำอยู่เนี่ยเราต้องรู้วัฒนธรรมขององค์กรนั้นหรือชุมชนนั้นแล้วไปรู้ปัญหาของเขาความต้องการของเขาแล้วเขาต้องการอะไรเราก็เอาสิ่งที่เรามีนั่นน่ะให้เขา
0: เป็นไปได้ไหมครับว่าคำถามนี้ที่ถูกตั้งขึ้นเกิดจากว่าพนักงานส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้วัตถุประสงค์ของการทำ CSR
1: นอกจากที่จะไม่ได้รับรู้วัตถุประสงค์ของการทำ CSR